กันของสองผู้นำยิ่งใหญ่ของโลกสองประเทศก็คือสหรัฐอเมริกาและก็รัสเซียนะครับที่ไปประเทศจีน5วันก่อนหน้านี้นี่นะครับก็เป็น5วันที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของประเทศจีนนี่นะครับต้อนรับโดนัลด์ทรัมป์และก็วลาดิเมียร์ปูติน

0: ซึ่งดร.เจตก็โปรยไว้ได้ดีมากครับว่าทำให้จีนเนี่ยถูกมองเป็นศูนย์กลางทางการทูตต่อมหาอำนาจของโลกและตัวประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเองเนี่ยก็เป็นมหาอำนาจที่สหรัฐอเมริกาและก็รัสเซียต้องวิ่งเข้าหานะครับสิ่งที่ผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังวันนี้เนี่ยเมื่อผู้นำของสหรัฐอเมริกาและก็รัสเซียเนี่ยไปจีนเนี่ยมันบอกอะไรนะเขาต้องการอะไรเขาต้องการคุยกับจีนเรื่องอะไรหลักๆเนี่ยนะครับทรัมป์ไปประเทศจีนก็เพื่อที่จะแก้ปัญหาความตึงเครียดระหว่างเศรษฐกิจจีนกับสหรัฐอเมริกาและพ่วงเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์นะอันนี้เป็นเรื่องของเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ล้วนนะครับสหรัฐอเมริกาไปแต่ปูตินไปเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของการตอกย้ำความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างจีนกับรัสเซียโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะครับเป็นการมาเพื่อจะครบรอบ25ปีของสนธิสัญญาความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีความมีมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ขอพระจีนกับรัสเซียครับครบรอบ25ปีตั้งแต่ปี2001ซึ่งในสนธิสัญญานั้นเนี่ยมีการพูดถึงความร่วมมือด้านชายแดนเศรษฐกิจพลังงานนะครับโลกหลายขั้วเราพอจะสังเกตหรือตั้งเป็นประเด็นในเรื่องของภาพรวมของ3ผู้นำที่เขาพบกันเนี่ยหลักๆโดยภาพรวมในการทักทายคำพูดของโดนัลด์ทรัมป์ต่อประธานาธิบดีสีนี่นะครับมีลักษณะเป็นทางการแต่ว่ากับประธานาธิบดีสีกับปูตินเนี่ยเป็นลักษณะเพื่อนบ้านกันมากกว่า
1: ครับ
0: และที่สำคัญก็คือว่าการพบกันของสหรัฐอเมริกาและประเทศจีนเนี่ยไม่มีถ้อยแถลงร่วมแต่ว่ากับประธานาธิบดีปูตินและก็ประธานาธิบดีสีเนี่ยนะครับมีถ้อยแถลงร่วมกัน
1: ครับผมได้พูดถึงถ้อยแถลงไปแล้วครับ
0: ครับขอบคุณครับถ้าสรุปเป็นภาพรวมๆเนี่ยว่าทั้ง3ประเทศนี้เขาต้องการอะไรในการเจอกันรอบนี้เนี่ยนะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยกังวลมากๆเรื่องของไต้หวันที่บอกโดนัลด์ทรัมป์ไปเมื่อสุกที่แล้วนะครับส่วนสหรัฐก็ต้องการให้ประเทศจีนเนี่ยช่วยเรื่องของเจรจากับอิหร่านที่ตึงเครียดกันอยู่ขนาดนี้แล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะจบแบบไหนปูตินเนี่ยแม้จะพูดถึงตอกย้ำความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางด้านการค้าและบลาบลาบลาแต่สิ่งที่ปูตินต้องการรอบนี้ก็คือการมาคุยเรื่องของการขายก๊าซธรรมชาติให้กับจีนผ่านทางท่อก๊าซที่กำลังก่อสร้างกันอยู่ขณะนี้ก็คือท่อก๊าซที่เราเรียกว่าไซบีเรีย Power of Siberia 2นะครับเดี๋ยวมาคุยกันนะครับอันนี้ก็เป็นสัก3ประเด็นที่แต่ละประเทศใน3ประเทศนี้กังวลเรื่องอะไรนะครับกลับมาตรงนี้นิดนึงนะครับให้ท่านได้เห็นว่าความคุ้นเคยของประธานาธิบดีสีกับประธานาธิบดีปูตินเป็นแบบไหนปูตินเนี่ยนะครับเรียกประธานาธิบดีสีรอบนี้นะครับพอเจอกันว่าเพื่อนรักของผมmy dear friend สีจิ้นผิงเรียกปูตินว่าเพื่อนเก่าของผม
1: ครับ
0: my own friend นี่คือความสนิททักทายกันเหมือนที่ผมได้เรียนไปแล้วความเป็นเพื่อน
1: oh sweet
0: ใช่ครับแต่โดนัลด์ทรัมป์เวลาเรียกท่านประธานาธิบดีสีก็จะเรียกว่าเป็นผู้นำที่ยิ่งใจเป็นบุคคลที่ได้รับการเคารพมากเป็นผู้นำที่มีความแข็งแกร่งนะครับส่วนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็ไม่ได้เรียกโดนัลด์ทรัมป์แบบเป็นทางแบบเป็นเพื่อนเหมือนกับเรียกท่านปูตินนะครับความสัมพันธ์ของรัสเซียและก็จีนเนี่ยเป็นแบบมิตรภาพไร้พรมแดนซึ่งคำพูดนี้สองท่านผู้นำสีจิ้นผิงและประธานาธิบดีปูตินเนี่ยพูดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2022นะครับอันนี้โดยภาพรวมคร่าวๆกลับมาที่เรื่องของการค้าสักนิดนึงครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับการค้าซึ่งเป็นประเด็นหนึ่งเป็นประเด็นที่พิพาทกันอยู่ระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาคือสหรัฐอเมริกาเนี่ยขาดดุลกับประเทศจีนเนี่ยมหาศาลมากที่สุดในโลกต้องบอกว่าอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับในช่วง20ปีที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ถือเป็นประธานาธิบดีคนเดียวของสหรัฐอเมริกาในรอบ20ปีนะจะตึงเครียดโดยการขึ้นภาษีอะไรก็

0: แต่เนี่ยประธานาธิบดีทรัมป์เป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนเดียวที่ทำให้ดุลการค้าของ
1: ครับ
0: อินกับสหรัฐเนี่ยนะครับลดลงลดลงคือก่อนที่โดนัลด์ทรัมป์จะเข้ามาในดุลการค้าของสหรัฐที่ขาดดุลกับประเทศจีนเนี่ยอยู่ที่มากกว่า400,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐมากกว่า400,000ทรัมป์หนึ่งเนี่ยทำให้ลดการขาดดุลการค้าเหลือสัก300,000จาก400,000กว่าเหลือ300,000อันนี้ทรัมป์หนึ่งพอทรัมป์สองก็คือปัจจุบันเนี่ยอดีตประธานาธิบดีไบเดนก็ทำให้ขาดดุลการค้ากับจีนเพิ่มขึ้นไปอีกเป็น400,000อีกการทรัมป์สองเนี่ยล่าสุดเนี่ย2025เนี่ยทำให้ดุลการค้าขาดดุลลดลงกับประเทศจีนเนี่ยหายไปถึง50%จะอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาถือว่าเป็นประธานาธิบดีที่สามารถทำให้ดุลการค้ากับประเทศจีนลดลงได้นะยังไม่มีในรอบ20 ปีสิ่งที่สินค้าที่สหรัฐส่งไปจีนเนี่ยประเด็นนี้ผมไปเรียนท่านผู้ฟังก็เพราะว่ามันมีประเด็นที่น่าสนใจสินค้าที่สหรัฐส่งไปจีนเนี่ยจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เครื่องจักรกลอากาศยานและชิ้นส่วนเครื่องมือทางการแพทย์พลาสติกอันนี้5สินค้าหลักที่สหรัฐส่งไปประเทศจีนและสินค้าที่ประเทศจีนส่งไปสหรัฐหรือก็คือสินค้าที่สหรัฐนำเข้ามาจากประเทศจีนก็เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกันสหรัฐส่งไปจีนก็เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จีนส่งมาสหรัฐก็เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จีนส่งไปเป็นอันดับ2ก็เครื่องจักรของเล่นพลาสติกเฟอร์นิเจอร์ยานยนต์ชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์เหล็กเคมีภัณฑ์เราเห็นได้ว่าสินค้าที่สหรัฐส่งไปจีนและสินค้าจีนส่งมาสหรัฐอเมริกาอันดับ1ก็เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มันเป็นแบบไหน
1: มันต่างกันยังไง
0: ต่างกันยังไงสินค้าที่สหรัฐส่งไปจีนและจีนส่งมาสหรัฐที่เป็นเครื่องใช้ไฟอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยสินค้าของสหรัฐที่ส่งไปจีนจะเป็นเทคโนโลยีชั้นสูงขั้นสูงมูลค่าสูงและก็ไปเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมของประเทศจีนแต่สินค้าที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่จีนส่งมาสหรัฐเนี่ยไม่ได้มีเทคโนโลยีสูงแต่มาขายให้กับคนสหรัฐอเมริกาที่ส่วนใหญ่สินค้าหลักที่กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่สหรัฐส่งไปจีนจะเป็นพวกเซมิคอนดักเตอร์ AI ชิป อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้านการบินอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้านอุตสาหกรรมแต่สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่จีนส่งมาสหรัฐเนี่ยจะเป็นโทรศัพท์มือถือแล็ปท็อปทีวีแบตเตอรี่อะไรประมาณนั้นก็คือไปผู้บริโภคโดยตรงบริษัทใหญ่ๆที่เป็นผู้ส่งออกไปหลักในกลุ่มที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ก็จะเป็นบริษัท Nvidia Intel
1: ครับ
0: ส่วนของจีนที่ส่งมาสหรัฐก็จะเป็น Foxconn แต่นี่ Foxconn เนี่ยเป็นของไต้หวันนะที่มาลงทุนในประเทศจีน Lenovo BYD อะไรประมาณนี้นั่นแหละครับนะอันนั้นเป็นภาพของการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาที่สหรัฐอเมริกาขาดดุลการค้าอเมริกาขาดดุลการค้ากับประเทศจีนภาพของการค้าการขายของจีนกับรัสเซียรัสเซียได้ดุลการค้ากับประเทศจีนต่างกันนะครับแต่มูลค่านี่มันอาจจะมูลค่ารวมทั้งหมดก็คือทั้งส่งออกนำเข้ามันอาจไม่ใช่มาอาจจะก็คือมันสหรัฐอเมริกามากกว่าแต่ของรัสเซียกับจีนนี่น้อยกว่าแต่จีนขาดดุลการค้ากับรัสเซียเป็นเพราะว่าจีนซื้อน้ำมันจากรัสเซียมากเพราะนั้นมูลค่าของการซื้อก็เลยต้องนำเข้าจากรัสเซียเยอะมากกว่า 60% เนี่ยเป็นกลุ่มน้ำมันและก็ก๊าซธรรมชาติส่วนสินค้าที่จีนส่งไปรัสเซียก็จะเป็นทุกประเภททุกชนิดสินค้าท
1: ั้
0: งอุตสาหกรรมทั้งเกษตรนะครับนั่นเป็นภาพรวมโอเคแล้วประธานาธิบดีสีกับประธานาธิบดีปูตินเนี่ยหลังจากพบกันแล้วเนี่ยได้ข้อสรุปอะไรมีถ้อยแถลงอะไรซึ่งถ้อยแถลงเนี่ยสองประเทศนี้มีถ้อยแถลงร่วมกันแต่กับรัฐสหรัฐอเมริกาไม่มีถ้อยแถลงเรียกว่า โลกหลายขั้วอำนาจและรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งโลกหลายขั้วอำนาจก็หมายถึงว่าสีจิ้นผิงและปูตินเนี่ยประกาศสนับสนุนโลกหลายขั้วอำนาจไม่สนับสนุนและก็คัดค้านระเบียบโลกที่สหรัฐครอบงำ นอกจากนั้นในถ้อยแถลงร่วมเนี่ยก็จะมีเรื่องของความร่วมมือกันประมาณทั้ง40ฉบับและการลดใช้ดอลลาร์และก็มีการพูดถึง Power of Siberia 2และก็มีการพูดถึงเรื่องของการไม่เห็นด้วยในการใช้โกลเด้นโดมโกลเด้นโดมนี่ก็กลายเป็นประเด็นที่ต่อต้านขีปนาวุธที่ทั้งสองประเทศไม่เห็นด้วยมีการพูดถึง AI มีการพูดถึงตะวันออกกลางแต่รอบที่แล้วก็คือปีที่แล้วที่เขาพบกันเนี่ยนะครับไม่มีการพูดถึงตะวันออกกลางเพราะยังไม่มีปัญหาปีที่แล้วมีการพูดถึงเรื่องของยูเครนรอบนี้ยังไม่มีการประณามรัสเซียที่ทำสงครามกับยูเครนมาถึงจีนนะครับครับผมนะโอเคกลับมาที่ เป็นประเด็นที่ผมได้คุยกับท่านผู้ฟังว่าประเด็นรอบนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่ปูตินพกสิ่งที่เขาอยากจะคุยกับจีนก็คือเรื่องของการซื้อขายก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียประเทศจีนกับรัสเซียเนี่ยมีชายแดนติดกันประมาณสัก 4,000 กิโลและเขาก็มีท่อก๊าซที่ขายให้กับประเทศจีนท่อก๊าซแรกเนี่ยเป็นท่อก๊าซที่เรียกว่า Power of Siberia ซึ่งขายกันอยู่แล้วผ่านทางท่อส่งมาทางภาคตอนออกเฉียงเหนือของประเทศจีนก็คือผ่านมาทางมณฑลไหหลงเจียงเข้ามาซึ่งก็กระจายไปยังประเทศจีนฝั่งตะวันออกแต่สิ่งที่เนื่องจากว่าสงครามรัสเซียยูเครนยุเรปยุโรปไม่ใช่ยุเรปยุโรป
1: ครับ
0: ยุโรปเนี่ยไม่ซื้อก๊าซจากรัสเซียผู้ซื้อรายใหญ่ของก๊าซรัสเซียเนี่ยก็คือสหภาพยุโรปขายให้เยอรมันขายให้กับยุโรปตนออกเขาไม่ซื้อเนื่องจากว่าสงครามรัสเซียยูเครนเพราะนั้นก๊าซธรรมชาติของรัสเซียก็เลยต้องการขายกับประเทศจีนโดยการสร้างท่อก๊าซใหม่ที่ชื่อว่า Power of Siberia 2Power of Siberia 2เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยการส่งก๊าซไปขายให้ประเทศจีนเนี่ยส่งไปฝั่งจีนตะวันออกนะครับผ่านทางมณฑลไหหลงเจียงไปแล้วแต่ท่อก๊าซไซบีเรีย2เนี่ยรัสเซียต้องการขายให้กับประเทศจีนโดยเข้ามาสู่ตอนกลางของประเทศจีนผ่านทางมองโกเลียแต่ข้อสรุปนี้ 7:15 นาทีครับ
1: ครับ
2: นะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันค่ะ
3: สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: กลับมาติดตามรายการ Good Morning ASEAN นะคะคุยกันต่อนะคะกับอาจารย์อัดเรื่องของการเยือนนะคะของทรัมป์และปูตินไปจีนค่ะ
0: ครับเชิญครับขอบคุณมากครับดร.ครับก็นอกจากเป็นเรื่องของการที่จะขายก๊าซธรรมชาติของรัสเซียให้กับประเทศจีนแล้วเนี่ยนะครับ ยังมีการพูดถึงความร่วมมือในอีกหลายๆเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีรัสเซียต้องพึ่งเทคโนโลยีจีนมากมายในหลายๆเรื่องครับเรื่องของการศึกษาเรื่องของการวิจัยนะครับในโรงเรียนของรัสเซียแล้วก็มหาวิทยาลัยของรัสเซียเนี่ยมากกว่า400แห่งนั้น ที่เปิดหลักสูตรในการเรียนภาษาจีนนะครับในการเรียนภาษาจีนประเด็นส่วนประเด็นของจีนกับสหรัฐอเมริกาประเด็นไม่มีข้อสรุปอะไรเลยสิ่งที่ฝั่งสหรัฐอเมริกาพ พูดว่าจีนจะซื้อโบอิ้ง200ลำสหรัฐอเมริกาบอกว่าจีนจะซื้อโบอิ้ง200ลำจีนไม่ได้พูดเลยสหรัฐอเมริกาบอกว่าจีนจะซื้อสินค้าเกษตรของสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะยิ่งเป็นถั่วเหลืองเนื้อสัตว์ข้าวฟ่างจีนไม่ได้พูดเลย
1: ครับ
0: เรื่องของอิหร่านจีนก็ไม่ได้แสดงความคิดเห็นอะไรเลยนะครับแล้วก็ตอบกลับไปกับสหรัฐว่าก็สหรัฐเป็นคนเริ่มในสงครามครั้งนี้นะครับไม่ได้พูดถึงการที่จะมาช่วยเหลือสหรัฐอเมริกาในการเจรจากับอิหร่านเลยนะครับตอนนี้สหรัฐอเมริกาก็ไปเป็นประเด็นกับคิวบาอีกแล้วนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ไปเป็นประเด็นกับคิวบาอีกแล้วนะครับการหลังจากประชุมเสร็จเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ก็กลับสหรัฐอเมริกาสิ่งที่น่าสนใจก็คือโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าเพราะจีนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็บอกโดนัลด์ทรัมป์ว่าอย่าไปยุ่งกับไต้หวันสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์กลับไปสหรัฐอเมริกาก็บอกประกาศชัดเจนว่าไต้หวันคุณอย่าประกาศเอกราช
1: ครับอย่าไปใช่ตอนนี้ not now
0: ประกาศเอกราช
1: ครับ
0: ประธานาธิบดีไต้หวันไล่ชิงเต๋อก็บอกไม่ได้พูดประเด็นเรื่องเอกราชแต่พูดประเด็นว่าไต้หวันยังยึดเรื่องอธิปไตยและประชาธิปไตยแต่ไม่พูดเรื่องเอกราชนะครับนอกจากโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าไต้หวันคุณอย่าประกาศเอกราชนะโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่สหรัฐจะไปทำสงครามแบบ 15,000 กิโลเนี่ยเพื่อจะไปช่วยไต้หวันในการลบกับประเทศจีนมันเป็นไปไม่ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามมาโครูบิโอนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาก็บอกว่านโยบายของสหรัฐที่มีต่อไต้หวันยังไม่เปลี่ยนผมพูดประเด็นนี้เพราะว่าเป็นความกังวลของประเทศจีนต่อประเด็นไต้หวันมากๆและสิ่งที่กลายเป็นประเด็นอยากจะให้ท่านฟังจับตามองต่อไปก็คือว่าประเด็นของการขายอาวุธให้กับไต้หวันจากสหรัฐอเมริกาให้กับไต้หวันมีมูลค่าประมาณสัก14,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ
1: ครับ
0: ซึ่งสหรัฐไม่รู้จะหาทางออกยังไงเพราะก่อนหน้านี้บอกว่าจะขายอาวุธให้กับไต้หวันการไปเยือนจีนของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจีนก็สำทับมาว่าเฮ้ยคุณอย่าไปยุ่งกับไต้หวันเพราะนั้นเรื่องของการขายอาวุธจึงกลายเป็นประเด็นกลืนไม่เข้าขายไม่ออกของสหรัฐอเมริกากำลังจะจับตามเราจะต้องจับตามองว่าโดนัลด์ทรัมป์กำลังจะแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไรเพราะสหรัฐอเมริกาได้ขายอาวุธให้กับประเทศไต้หวันขอให้กับไต้หวันเนี่ยสหรัฐอเมริกาขายอาวุธให้กับไต้หวันเนี่ยมา47ปีแล้วซึ่งจีนไม่พอใจอย่างมากประเด็นนี้จะกลายเป็นประเด็นใหม่ต้องติดตามดูว่าโดนัลด์ทรัมป์สหรัฐอเมริกาจะแก้ปัญหาอย่างไรนะครับส่วนประเด็นอื่นๆที่คุยกันเป็นประเด็นรองๆก็พวกของเทคโนโลยีพวก AI พวกของแร่เอิร์ธนะครับที่สหรัฐต้องการทั้งจีนต้องการสหรัฐก็ต้องการแร่หายากของประเทศจีนผมคิดว่าประเด็นนี้มันคงจะคุยกันไปนะครับซึ่งก็ต้องใช้เวลาในการเจรจาซึ่งปัจจุบันสถานะของการค้าของทั้งสองประเทศก็ยังพักลบกันอยู่ซึ่งการไปพบประธานาธิบดีสีก็ไม่ได้พูดถึงการพักลบทางการค้าที่จะขยายเพิ่มขึ้นอีกเพราะมันไปถึงเดือนพฤศจิกา2026ก็ยังไม่ได้ขยายออกไปเพราะนั้นต้องดูว่าตั้งแต่นี้อีก 4-5 เดือนเนี่ยการค้าเทคโนโลยีแร่หายากของสหรัฐอเมริกาและประเทศจีนเนี่ยเรื่องประเด็นไต้หวันเนี่ยจะพัฒนาไปยังไงผมคิดว่าสาระสำคัญหลักๆมันน่าจะอยู่เรื่องความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์โดยพวกยิ่งประเด็นของไต้หวันก็จะเป็นประเด็นหลักที่จะไปโยงกับเรื่องการค้าการขายเรื่องการส่งออกเรื่องการขึ้นภาษีเรื่องแร่หายากเรื่อง AI หรือไม่แม้กระทั่งการบอกว่าสหรัฐจะขายตัวชิปตัว H200 ให้กับประเทศจีนเนี่ยอันนี้ทางจีนก็ยังไม่ได้ยืนยันนะครับทางจีนก็ไม่ได้ยืนยันนะครับมีหลายอุตสาหกรรมที่ขณะนี้เนี่ยประเทศจีนนำสหรัฐไปแล้วเช่นเรื่องของแบตเตอรี่ เรื่องของรถยนต์ EV
1: ครับ
0: เรื่องของพลังงานทางเลือกนะครับเรื่องของโรบอทนะครับ
1: ที่มันน้อยนะฮะ
0: ใช่ใช่ใช่เรื่องแต่ว่าถ้าเป็นเรื่อง AI เนี่ยสหรัฐก็จะนำเซมิคอนดักเตอร์สหรัฐนำเรื่องไบโอเทคโนโลยีด้านยาด้านวิจัยอันนี้สหรัฐนำเรื่องควอนตัมเทคโนโลยีเนี่ยสหรัฐนำนะครับอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ทั้งสองประเทศก็กำลังแข่งขันกันอยู่ครับ
1: ครับแล้วอาจารย์มองว่าไทยเราเองนะครับเราคือดูแล้วเนี่ยจีนเองเขาก็อยู่เป็นเขาก็สามารถที่จะบาลานซ์คือในขณะที
0: ่
1: เป็นเพื่อนกับมิตรเก่ารัสเซียแต่ก็ไม่ได้ปิดทางสหรัฐแล้วเราไทยเองเราถอดบทเรียนอะไรได้บ้างครับเราควรวางตัวยังไงหรือว่าในเมื่อจีนวางตัวแบบนี้แล้วไทยควรต้องยังไงดีครับ
0: ประเด็นที่น่าสนใจที่สีจิ้นผิงกับปูตินคุยกันคือเรื่องของโลกหลายขั้วนั้นในอนาคตก็จะมีหลายขั้วมากบทบาทของสหรัฐบทบาทของสหรัฐก็จะลดลงบทบาทของสหรัฐลดลงดอลลาร์จะมีความสำคัญลดลงไทยทำยังไงไทยก็ต้องเป็นหลายขั้วเป็นอีกหนึ่งขั้วในอีกหลายขั้วตามนโยบายของจีนแล้วก็รัสเซียที่กำลังจะไปซึ่งเราจะเห็นว่าหลายขั้วแค่ไหนขนาดหลายขั้วแค่ไหนหนึ่งถ้าจีนอยู่นั้นก็จะมีบริกส์อยู่จีนคุยกับแคนาดาอินเดียทำ FTA กับยุโรปยุโรปเริ่มไปทำเร่งทำ FTA กับประเทศต่างๆในโลกเนี้ยมากขึ้นไทยควรจะเข้าไปอยู่ในกลุ่มขั้วต่างๆทุกขั้วโดยไม่ได้ยึดอยู่กับฝั่งสองมหาอำนาจใหญ่อย่างทั้งจีนและก็สหรัฐอเมริกาคือโลกนี้มันแปลงไปหลายขั้วไทยก็ต้องเข้าไปอยู่ทุกขั้วเพื่อจะเป็นประโยชน์ทั้งด้านการค้าการลงทุนและอีกหลายเรื่องรวมทั้งเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ด้วยโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเพราะนั้นการครอบงำของสหรัฐอเมริกาที่มีไปอย่างยาวนานเนี่ยมันถูกอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นประเทศยักษ์ใหญ่อย่างจีนโดยนำจากประเทศจีนเนี่ยกับพันธมิตรต่างๆมันเริ่มขยายแผ่อิทธิพลมากขึ้นกลุ่มบริกส์ยกตัวอย่างที่เป็นกลุ่มบริกส์เราเห็นได้ชัดเจนว่ากลุ่มบริกส์เนี่ยจุดอ่อนของเขาก็คือเรื่องของค่าเงินของเขาที่ยังไม่ได้เป็นที่ยอมรับในตะกร้าเงินของธนาคารของโลกต่างๆแต่กลุ่มบริกส์เริ่มขยายการค้ามากขึ้นโดยทำออกเป็น2ส่วนก็คือเรื่องของการแลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งกันและกัน2ก็ใช้สกุลเงินของประเทศนั้นๆเนี่ยมาซื้อขายซึ่งกันและกันไทยน่าจะเข้าไปพ่วงในกลุ่มนี้ด้วยนะครับเราก็เป็นตลาดใหญ่บราซิลรัสเซียอินเดียไชน่าเซาท์แอฟริกา
1: ก็น่าจะเป็น
0: ตลาดสำคัญครับเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งหมดสรุปก็คือว่าสิ่งที่ดร.เจตถามคือไทยก็น่าจะเข้าไปอยู่ในหลายๆขั้วของข้อตกลงระหว่างจีนกับรัสเซียนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ทางด้านการค้าการลงทุนและการวางตำแหน่งภูมิรัฐศาสตร์ของประเทศไทยครับ
1: ครับก็คือเราก็ต้องไม่ทิ้งฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ต้องอยู่ให้เป็นเหมือนกันนะฮะ
0: ใช่ครับใช
1: ่ก็ต้องอยู่ทั้งในรอบๆด้านอย่างที่อาจารย์บอกเนอะคือมันมัลติโพล่านะมันไม่ใช่แค่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเท่านั้นอีกต่อไปแล้วนะฮะก
0: ็
1: ต
0: ้
1: องพยายามที่จะอยู่ให้ได้นะครับ
0: ก็ว่าอย่างไรก็ตามก็ฝั่งที่ประเด็นผมนึกได้ว่าสิ่งมันจะเป็นคำว่าไชน่าพลัสวันก
1: ็
0: คือการเคลื่อนย้ายฐานการผลิตจากประเทศจีนเนี่ยนะครับทั้งที่เป็นของจีนเองแล้วก็ของประเทศอื่นๆที่อยู่ในจีนเนี่ยมาประเทศไทยซึ่งตลาดหลักๆเราก็อยู่สหรัฐอเมริกาอันนี้ก็มีข้อควรระวังเหมือนกัน
1: ใช่
0: ใน
1: การการสวมสิทธ
0: ิ์ถูกต้อง
1: ซึ่งตอนสหรัฐเขาไม่ชอบมากๆ
0: ใช่อันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่กังวลเหมือนกันเข้าไปอยู่ในทุกกลุ่มสินค้าก็จะเข้ามาในประเทศไทยแต่สหรัฐก็ตรวจสอบสินค้านั้นเหมือนกันที่ไปสหรัฐอเมริกาอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันครับ
1: ต้องระวังให้มากนะฮะโอเคครับอาจารย์วันนี้ครบถ้วนนะครับขอบพระคุณมากนะครับ
0: ขอบคุณครับท่านดร.เจตครับคุณลิซ่าครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะนะคะรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวณิชผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนนะคะเจอกันในรายการ Good Morning ASEAN ทุกๆวันศุกร์แบบนี้ละค่ะ
1: ครับก็หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับ Good Morning ASEAN ในเช้าวันพฤหัสบดีแบบนี้นะครับก็วันนี้อาจจะมีฝนนะครับเป็นไปได้นะในช่วงนี้ก็พกร่มนะแล้วก็เผื่อเวลาด้วยนะวันนี้วันศุกร์นะครับถึงแม้ยังไม่สิ้นเดือนแต่ก็ใกล้ละ
2: คือถ้าฝนตกวันนี้นะเตรียมพร้อมสำหรับการอยู่ในรถติดสภาพรถติดแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะต้องเผื่อเวลาสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็เช็คสภาพอากาศอย่างที่อาจารย์เจตบอกไปด้วยนะคะอากาศค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงบ่อยทั้งร้อนทั้งฝนแล้วก็ PM 2.5 ในบางพื้นที่ด้วยนะคะ
1: ครับก่อนจากไปคุณยุ้ยซ่าลองดูคอมเมนต์คุณฟังอีกสักหน่อยไหมครับก่อนที่เราจะไป
2: ค่ะนะคะกำอ่านคอมเมนต์คุณฟังที่ส่งเข้ามานะคะในช่วงของนายหัวอัดนะคะก็มีทักทายเข้ามาคุณเอกสิทธิ์นะคะคุณประภาสนะคะคุณอมรีนะคะแล้วก็คุณสุมิตรนะคะคุณไฮคำนะคะที่ทักทายเข้ามานี่คือทาง Facebook Live นะคะเพจ Mcot News FM 100.5 ก็ขอบคุณสำหรับทุกข้อความที่ส่งเข้ามาทุกช่องทางเลยค่ะ
1: ครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7:30 น.สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้พบกันกับเรา2คนนะคะคุณภูเบศสุนีดิฉันแอนพจนาธนธนากุลมาพร้อมกันกับหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์กันเช่นเคยค่ะรับชมรับฟังกันได้นะคะทางวิทยุรวมถึงทาง Facebook Live Mcot News FM 100.5 ค่ะวันนี้นะคะก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอเริ่มต้นกันที่ในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนค่ะพระอาการยังคงทรุดลงสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงติดเชื้อรุนแรงคุมไม่ได้สำนักพระราชวังแถลงฉบับที่7สำนักพระราชวังแถลงการฉบับที่7เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพระอาการทรุดลงคณะแพทย์ถวายการรักษาอย่างเต็มที่ค่ะ
1: ครับมาที่ประเด็นของการเมืองครับเปิดฉากตอบโต้กันอย่างเดือดครับปมพาดพิงบทบาทคณะองคมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกมาตอบกลับนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนครับหลังจากถูกวิพากษ์วิจารณ์กรณีคณะองคมนตรีเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือว่าบก.ปภช.ครับโดยนายกรัฐมนตรีอนุทินก็บอกว่าฝ่ายค้านไร้วุฒิภาวะและขาดความรู้เรื่องการบริหารราชการแผ่นดินพร้อมกับชี้แจงครับว่าการเข้าร่วมของคณะรัฐมนตรีเป็นแนวทางที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมานานกว่า10ปีแล้วตั้งแต่ปี2560ไม่ใช่การเข้ามาประชุมเพื่อสั่งการหรือว่าก้าวก่ายนโยบายสาธารณะของรัฐบาลอย่างที่ถูกกล่าวหาแต่ว่าเป็นการมารับทราบข้อมูลและนำประสบการณ์มาถ่ายทอดเพื่อเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือประชาชนซึ่งถือเป็นเรื่องปกติและเป็นสิ่งที่ดีอย่างยิ่งขณะเดียวกันนายคริสโปตรานันครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเศรษฐกิจได้ออกมาแสดงความเห็นสอดคล้องกันนะครับว่าการที่องค์คณะองคมนตรีเนี่ยเข้าร่วมสังเกตการและให้คำแนะนำแก่รัฐบาลไม่ใช่การแทรกแซงระบอบประชาธิปไตยพร้อมยกตัวอย่างประเทศอังกฤษครับที่นายกรัฐมนตรีและพระมหากษัตริย์มีการพบปะพูดคุยกันเป็นประจำอยู่แล้วจึงมองว่าเป็นเรื่องปกติมากแต่ว่าอย่างไรก็ตามประเด็นนี้ก็บานปลายครับหลังจากนายศรีสุวรรณจันยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินเดินทางเข้ายื่นคำร้องต่อกกต.และนายทะเบียนพรรคการเมืองให้ไต่สวนและเอาผิดพรรคประชาชนกรณีโพสต์ข้อความกล่าวพาดพิงการทำหน้าที่ขององคมนตรีโดยนายศรีสุวรรณมองว่าเข้าข่ายการเซาะกร่อนบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมกับเรียกร้องให้กกต.ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณายุบพรรคประชาชนต่อไปขณะที่เรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี2560ครับนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนก็ออกมาแถลงจุดยืนนะครับย้ำ3หลักการสำคัญในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่คือจะต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมไม่เปิดทางให้เกิดการผูกขาดและต้องไม่เพิ่มอำนาจให้กับสมาชิกวุฒิสภาพร้อมกันนี้นายณัฐพงษ์ก็วิพากษ์วิจารณ์ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคภูมิใจไทยนะครับว่ามีเนื้อหาที่ขัดต่อหลักการทั้ง3ข้ออย่างชัดเจนโดยเฉพาะประเด็นที่ไม่มีช่องทางให้ประชาชนเลือกผู้ยกร่างโดยตรงและมีการแบ่งสัดส่วนที่สอบไปในทางการล็อกสเปคเอื้อให้กลุ่มการเมืองที่ครองเสียงข้างมากในสภาสามารถผูกขาดการเขียนกติกาประเทศได้พร้อมกับระบุว่าพรรคประชาชนเตรียมจะยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256ของทางพรรคเองต่อประธานสภาภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ครับก็มีประเด็นพาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับอนุทินดีดปากเท้งพรรคส้มไร้ภูมิปัญญาวุฒิภาวะปมวิจารณ์องคมนตรีร่วมประชุมกับปภ.ระบุปฏิบัติมานานนับ10ปีไม่ได้ก้าวก่ายแทรกแซงด้านศรีสุวรรณบุกกกต.ร้องยุบพรรคประชาชนเลี่ยงละเมิดหลักประชาธิปไตยเซาะกร่อนบ่อนทำลายสถาบันฝ่ายเท้งยังไม่หยุดห้าวจี้นายกทบทวนกรณีองคมนตรีเข้าประชุมครับ
2: ขณะที่เมื่อวานนี้นะคะก็มีการประชุมเวิร์กช็อปเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน เกี่ยวกับเรื่องการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายของรัฐบาลนะคะซึ่งก็มีหลากหลายหน่วยงานที่เข้าร่วมทั้งในส่วนของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ในส่วนของตำรวจนะคะที่จะต้องทำงานร่วมกันในระดับทีมจังหวัดค่ะที่นายกรัฐมนตรีก็มีการสั่งการไปนะคะว่าทั้งในฝั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดทำงานร่วมกันกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและรวมไปถึงตำรวจในท้องที่เป็นทีมจังหวัดค่ะดูแลประชาชนทั้งเรื่องอาชญากรรมทั้งเรื่องภัยเกี่ยวกับด้านความมั่นคงแล้วก็การที่จะถูกบรรดาอันธพาลหรือว่าผู้มีอำนาจนะคะเข้ามาทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนแต่นายกรัฐมนตรีก็บอกค่ะว่าบรรดาคนที่เป็นผู้มีอิทธิพลถ้าหากเป็นอิทธิพลในทางที่ดีก็เรียกว่าเป็นผู้มีอิทธิพลได้แต่ถ้าหากว่าเป็นคนที่ทำไม่ดีค่ะไม่ได้เรียกว่าผู้มีอิทธิพลแต่เรียกว่าอันธพาลนะคะซึ่งภายหลังจากการประชุมเวิร์กช็อปค่ะก็มีทั้งหลายหน่วยงานนะคะทั้งในฝั่งของมหาดไทยเองสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองค่ะก็ได้สรุปนะคะผลการเวิร์กช็อปว่าเป็นอย่างไรบ้างนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้ปิดท้ายโดยการปิดงานค่ะบอกเป็นนิมิตหมายอันดีในการที่มาปรากฏการณ์ใหม่ๆที่คณะผู้บริหารด้านการปกครองด้านความมั่นคงจะมาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนจากการรับฟังสรุปของผู้แทนทั้ง4หน่วยงานแนวปฏิบัติการได้ให้บทสรุปสำคัญต่างๆนะคะทั้งปัญหานอมินีปัญหาการฟอกเงินการแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่มีอะไรที่ข้าราชการทำเพื่อคนไทยไม่ได้ค่ะแต่สิ่งนั้นต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนตามกฎหมายตามระเบียบส่วนการเอ็กซเรย์ผู้มีอิทธิพลนั้นก็อย่างที่บอกไปค่ะว่าผู้มีอิทธิพลก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนไม่ดีไปทั้งหมดนะคะแต่ถ้าเป็นคนไม่ดีเรียกว่าอันธพาลในช่วงนึงนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้กล่าวถึงเรื่องของการแก้ไขปัญหาการบุกรุกป่าต้องไม่ให้มีการบุกรุกตามอำเภอใจแล้วก็ต้องสร้างแนวกันชนขอให้มีการบังคับใช้กฎหมายกับบรรดาพวกมาเฟียอย่างเคร่งครัดนะคะทางนี้เรื่องของวันแมปนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงด้วยค่ะว่าอัตราส่วน1ต่อ 4,000 มีขนาดแม่นยำมากที่สุดขนาดจะไปคุยกับประเทศเพื่อนบ้านแค่1ต่อ 50,000 ยังคุยกันยากอย่างไรก็ตามค่ะเราก็ยังคงยึดภายใต้1ต่อ 4,000 เพราะว่าเป็นสิ่งที่แม่นยำมากที่สุดนะคะแล้วนายกก็ได้พูดตอนพิธีเปิดด้วยนะคะบอกว่าทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงมหาดไทยมีสโลแกนเป็นของตัวเองค่ะมหาดไทยมีสโลแกนว่าบำบัดทุกบำรุงสุขนะคะส่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติพิทักษ์สันติราษฎร์นายกรัฐมนตรีก็ขอเพิ่มไปว่าพิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลด้วยค่ะเป็นพาดหัวข่าวนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์อย่างในไทยรัฐค่ะไม่รู้วิธีบริหารประเทศนายกหนูฟาดกลับเท้งปมประชุมร่วม9องคมนตรีพรรคประชาชนซัดภูมิใจไทยผูกขาดสสร.เล็งยื่นแก้รัฐธรรมนูญใน2สัปดาห์อนุทินประชุมเวิร์กช็อปผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการภูธรจังหวัดทั่วประเทศขันน็อตงานความมั่นคงขอเพิ่มภารกิจพิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลสั่งลุยล้างภัยคุกคามเต็มสูบยืนยันรัฐบาลรับแทนไม่มีการโยนโต้ข้อกล่าวหานะคะส่วนในไทยโพสต์ค่ะก็มีเช่นเดียวกันนะคะหนูขึงขังสั่งปราบอันธพาลอนุทินเปิดเวิร์กช็อป4หน่วยงานมหาดไทยตำรวจยุติธรรมมั่นคงสั่งลุยแก้ปัญหาประชาชนพิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลปราบคอลเซ็นเตอร์กำชับต้องทำงานไม่วางยาสอดไส้ทำลายการเย้ยคนโยงปมเขากระโดงกระตุกขายันกระตุกจนได้เป็นนายกผบ.ตร.ขึงขังลุยปราบนอมินีอีกรอบปปช.ภาค1แฉอปท.แชมป์ถูกร้องเรียนล็อกสเปคสอยงบซอยงบต่ำกว่า 500,000 ฮิตสุดฝ่ายค้านรวมจวกปปช.ดองคดีนักการเมืองโกงอภิสิทธิ์เนบอยากเป็นเลขาปปช.ติดเชื้อกลีดโกงบ้าง
1: ครับต่อกันที่ผลการเสวนาครับมาตรการเฝ้าระวังการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐโดยสำนักงานปปช.ภาค1นะครับนายวิวัฒน์เจริญชำรองเลขาธิการปปช.ภาค1เปิดเผยสถิติการร้องเรียนทุจริตพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.เป็นหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนมากที่สุดโดยพฤติกรรมการทุจริตจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกร้องเรียนเป็นอันดับ1ก็คือการล็อกสเปครองลงมาคือการแบ่งซื้อแบ่งจ้างเพื่อซอยวงเงินไม่เกิน 500,000 บาทและหัวประมูลซึ่งสร้างความเสียหายด้านอสังหาริมทรัพย์สูงที่สุดกว่า 2,300 ล้านบาทครับและด้านโครงสร้างพื้นฐานอีก700ล้านบาทด้านนายสุทธิสุนทรานุรักษ์ครับผู้ตรวจการ แผ่นดินนะครับผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคหนึ่งได้เสนอแนวทางแก้ไขนะครับว่าปัจจุบันสตง.และปปช.ได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ทั้งการบินโดรนตรวจสอบในพื้นที่เสี่ยงการเตรียมนำระบบ AI มาใช้ในการตรวจจับความเชื่อมโยงของกลุ่มบุคคลและสายสัมพันธ์ทางการเมืองทำให้ระบบการตรวจสอบเป็นแบบเรียลไทม์สกัดกั้นงบราชการรั่วไหลพร้อมขอความร่วมมือจากภาคประชาชนให้ช่วยกันเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติร่วมกันครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนครับเป็นกรอบเล็กๆปปช.ชี้รัฐบาลตั้งกรรมการตั้งโกต้านโกงถูกทางคอร์รัปชัน 60% มาจากจัดซื้อจัดจ้างอปท.แชมป์ถูกร้องผิดมาตรา157อื้อผบ.ตร.ลั่นยาแรงเหน็บหมัดองค์กรเลขาปปช.หนุนรัฐบาลตั้งกรรมการต้านโกงชี้มาถูกทางเล็งชงกฎหมายคุมทุจริตเผยคอร์รัปชัน 60% มาจากจัดซื้อจัดจ้างอปท.แชมป์ถูกร้องเรียนผิดมาตรา157อื้อครับ
2: ส่วนเรื่องของสภาหมื่นล้านนะคะเมื่อวานนี้ก็มีภาพออกมาในสังคมออนไลน์ฝนตกหนักทำสภาน้ำท่วมค่ะก็เลยทำให้ประธานรัฐสภานายโสพลสารัมก็ต้องลงพื้นที่ไปนะคะที่ห้องเก็บขยะชั้น B1 อาคารรัฐสภานายโสพลได้สอบถามหัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่แล้วก็ได้รับการรายงานว่าน้ำจำนวนมากเป็นภาพออกมานั้นไม่ได้เกิดจากน้ำท่วมในอาคารแต่เป็นขั้นตอนของการทำความสะอาดของเจ้าหน้าที่ที่กำลังกวาดรวบรวมน้ำเก็บขยะซึ่งก็ตรงกับช่วงที่สื่อมวลชนมาเห็นก็เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในช่วงเช้าเจ้าหน้าที่ก็ทำความสะอาดเพิ่มเติมนะคะจนกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้นายโสพลบอกเป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยตัวเองค่ะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากอะไรนะคะเกิดจากเมื่อคืนฝนตกหนักน้ำท่วมไหลมารวมกันในพื้นที่ลาบน้ำระบายไม่ทันก็สั่งการแก้ไขเรื่องขยะอุดตันแล้วก็ตรวจสอบท่อระบายน้ำให้เหมาะสมเพื่อรองรับหน้าฝนนะคะส่วนพาดหัวข่าวของแนวหน้าค่ะสภาพแพ้ฝนน้ำท่วมลานจอดรถงามหน้าพิษฝนถล่มกลางกรุงตึกสภาหมื่นล้านอีกแล้วท่วมลานจอดรถใต้ดินระบายน้ำไม่ทันขยะลอยเกลื่อนต้องระดมเจ้าหน้าที่เร่งทำความสะอาดเคลียร์พื้นผิวจราจรแต่เช้าก่อนการประชุมสภาส.ส.และกรรมาธิการค่ะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้าเรามาติดตามประเด็นเกี่ยวกับรถไฟชนรถเมล์กันค่ะ
0: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผม

0: ผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
2: เสียวอะไรหรอครับ
1: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
2: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: กลับเข้ามาช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับ
5: ค่ะมีเรื่องดีๆมาแนะนำคุณผู้ฟังนะคะผู้ที่สนใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัยค่ะสามารถซื้อได้หลายช่องทางด้วยกันนะคะทั้งบริษัทประกันภัยตัวแทนในหน้าประกันภัยในหน้านิติบุคคลเคาน์เตอร์เซอร์วิสธนาคารทางโทรศัพท์และทางออนไลน์ค่ะโดยควรซื้อกับบริษัทที่น่าเชื่อถือตัวแทนในหน้าที่มีใบอนุญาตซื้อให้เหมาะกับความต้องการเพราะว่าแต่ละแบบก็มีความคุ้มครองและผลประโยชน์แตกต่างกันค่ะรวมถึงซื้อให้เหมาะสมกับความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัยเพราะหากไม่สามารถชำระเบี้ยประกันภัยได้จะส่งผลให้เสียประโยชน์อันพึงที่จะได้รับนะคะนอกจากนี้ค่ะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยก่อนซื้อค่ะเปรียบเทียบกรมธรรม์ของแต่ละบริษัทเก็บไปเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานนะคะและเมื่อได้รับกรมธรรม์ต้องตรวจสอบข้อมูลว่าตรงตามที่เสนอขายหรือไม่ศึกษากรมธรรม์เพื่อให้ทราบถึงสิทธิ์และประโยชน์ที่พึงจะได้รับรวมถึงข้อยกเว้นส่วนการยกเลิกกรมธรรม์ทำได้ภายใน15วันนับจากวันที่ได้รับกรมธรรม์ค่ะยกเว้นหากซื้อผ่านทางโทรศัพท์สามารถยกเลิกได้ภายใน30วันและประกันชีวิตจะไม่คุ้มครองกรณีฆ่าตัวตายภายใน1ปีหรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนาค่ะส่วนกรณีปกปิดข้อเท็จจริงหรือแถลงแจ้งข้อความเท็จซึ่งเป็นสาระสำคัญบริษัทอาจจะปฏิเสธการจ่ายเงินได้นะคะคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะ
4: ครับต่อกันที่คดีโศกนาฏกรรมรถไฟชานเมืองชนกับรถเมย์สาย206ที่จุดตัดมักกะสันนะครับล่าสุดในการประชุมรัฐสภาครับนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ชี้แจงกระทู้ถามสดนะครับโดยเปิดเผยผลการสอบสวนอย่างเป็นทางการว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดจากความประมาทของพนักงานขับรถไฟและที่น่าตกใจก็คือผลการตรวจร่างกายพบว่าพนักงานขับรถไฟรายนี้มีการใช้สารเสพติดหลายประเภทในร่างกายซึ่งทางการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ได้สั่งลงโทษให้พนักงานคนขับรถดังกล่าวออกจากราชการทันทีและตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงควบคู่ไปกับการรวบรวมพยานหลักฐานของตำรวจเพื่อดำเนินคดีอาญาขั้นเด็ดขาดในขณะเดียวกันครับนายสิริพงศ์ก็ยังได้ตอบข้อซักถามกรณีที่รถไฟขนสินค้าขบวนดังกล่าวออกมาวิ่งเพ่นพ่านในเวลากลางวันโดยชี้แจงนะครับว่ารถไฟขบวนนี้มีกำหนดเวลาวิ่งจริงก็คือเวลา23 นาฬิกาของคืนวันที่15 พฤษภาคมครับแต่ว่าเนื่องจากเกิดการดีเลย์หรือว่าการเดินรถล่าช้ากว่ากำหนดยาวนานถึง15 ชั่วโมงจึงทำให้ต้องออกมาเดินรถในช่วงกลางวันจนกระทั่งมาเกิดเหตุสลดขึ้นครับด้านมาตรการเชิงรุกครับนายอนันต์โพนิ่มแดงรักษาการผู้ว่าการรฟท.ก็บอกว่ารัฐบาลได้มีการสั่งปรับแผนจากเดิมนะครับที่ใช้ระบบสุ่มตรวจเปลี่ยนมาเป็นการปูพรมตรวจสารเสพติดพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถและขนส่งสาธารณะทุกสังกัดทั่วประเทศภายใน 7-15 วันนี้โดยล่าสุดนะครับจากการตรวจเชิงรุกพบพนักงานมีสารเสพติดเพิ่มขึ้นอีก2รายนะครับก็สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีและส่งตัวไปตรวจยืนยันผลที่โรงพยาบาลย้ำชัดจะไม่มีการละเว้นนะครับเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนส่วนทางด้านของคดีความครับพันตำรวจเอกอุรมพรขุนเดชสำริดผู้กำกับการสน.มักกะสันระบุว่าในส่วนของรถยนต์และรถโดยสารที่จอดค้างคร่อมรางรถไฟในวันที่เกิดเหตุนั้นอยู่ในระหว่างการเชิญตัวคนขับรถทุกคันมาสอบปากคำเพื่อพิสูจน์เจตนา หากพบว่าเป็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับเครื่องหมายจราจรก็จะพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเช่นเดียวกันส่วนบรรยากาศที่สถาบันนิติเวชวิทยาครับโรงพยาบาลตำรวจก็ครอบครัวของนางสาวสุภาพรจงจิตหรือว่าน้องแอลอายุ33ปีอดีตผู้จัดการศูนย์ความงามซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตนะครับญาติก็เดินทางมาเข้าตรวจ DNA แล้วก็รับร่างอันไร้วิญญาณของน้องไปท่ามกลางความเสียใจของครอบครัวครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ครับตะลึงซ้ำเจอฉี่ม่วงอีกพนักงานขับรถม้าเหล็กคุมไม้กั้นสิริพงษ์รับกลางสภาคนขับรถไฟประมาทผงะตรวจพบสารเสพติดพนักงานขับรถคุมเครื่องเจอกันอีก2คนฉี่สีม่วงครับ
5: มากันที่เรื่องของหมิงเฉินซานรวมไปถึงตำรวจที่เอี่ยวกับการอุ้มชาวจีนนะคะเมื่อวานนี้โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะก็เปิดเผยความคืบหน้าว่าจับกุมตำรวจ4นายพลเรือน1นายหลังที่ตม.ร่วมกันกับหลายหน่วยงานไปช่วยเหลือ5คนจีนในบ้านพักที่ถูกกักขังไว้ในจังหวัดสระแก้วค่ะโดยแจ้งข้อหาเพิ่มเติมนายตำรวจสัญญาบัตรเพิ่มอีก1นายมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้ซึ่งยืนยันว่าตำรวจ4นายแรกที่ถูกจับกุมมีคำสั่งให้ออกจากราชการเอาไว้แล้วส่วนเรื่องของหมิงเฉินซันค่ะก็มีความคืบหน้าด้วยเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าทางโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็บอกว่าคดีนี้ถือว่าเป็นผู้ต้องหารายสำคัญแยกดำเนินการออกไป7กลุ่มด้วยกันความผิดหลักๆก็คือครอบคลุมตั้งแต่การครอบครองอาวุธสงครามวัตถุระเบิดไปจนถึงการฟอกเงินเกี่ยวกับการธุรกรรมเกี่ยวกับดิจิทัลนะคะเงินดิจิทัลประเมินมูลค่าความเสียหายมากถึง800กว่าล้านบาทค่ะทั้งกลุ่มความผิดครอบครองอาวุธปืนวัตถุระเบิดซึ่งก็มีตัวของนายหมิงเฉินซันกับบุคคลใกล้ชิดเพศหญิงนะคะกลุ่มที่2คือขยายผลอาวุธปืน M4 จับกลุ่มบุคคลที่จัดหาอาวุธปืนรวม5รายเป็นข้าราชการ2รายพลเรือน3รายกลุ่มที่3ขยายผลอาวุธปืนสั้น Glock 26แจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหา5รายอยู่ระหว่างสอบผู้เกี่ยวข้องอีก6รายกลุ่มที่4คดีขยายผลวัตถุระเบิด C4 อยู่ระหว่างการตรวจสอบบุคคลที่เกี่ยวข้อง4รายเบื้องต้นพบเป็นระเบิดเก่ามาจากเกาหลีรัสเซียและเมียนมาค่ะส่วนกลุ่มที่5ขยายผลกรณีการออกบัตรประจำตัวคนไม่มีสัญชาติไทยหรือว่าบัตรสีชมพูมีผู้เกี่ยวข้องในการจัดหาจัดทำบัตรแสดงถิ่นให้กับนายหมิงเฉินซานและก็กลุ่มที่6คดีขยายเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกลุ่ม7คือเส้นทางการเงินทำธุรกรรมดิจิทัลที่พบว่ามีบัญชีหลักทั้งหมด5บัญชีมีความเชื่อมโยงไปยังอีก600กว่าบัญชีเกี่ยวพันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 4,000 กว่าคดีมูลค่าความเสียหายกว่า800ล้านบาทนะคะมากันที่พาดหัวข่าวค่ะในประเด็นของคดีที่ตำรวจนะคะไปเกี่ยวข้องกับแก๊งรูอุ้มรีดจีนค่ะอยู่ในไทยรัฐค่ะมอตีมอบตัวโดนสัดทอดร่วมแก๊งอุ้มรีดจีนโฆษกตำรวจยันไม่ปกป้องเด็กผู้ใหญ่ก็ไม่เว้นมอตีร้อยตำรวจโทประยุนเข้ามอบตัวหลังถูกสัดทอดร่วมแก๊งตำรวจอุ้มรีดชาวจีน5รายโดนแจ้งข้อหาหนักขณะที่โฆษกตำรวจค่ะเผยอยู่ระหว่างการเร่งสอบเข้าข่ายอุ้มหายหรือไม่พร้อมยืนยันไม่ปกป้องคนผิดดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดตามพยานหลักฐานท่ามกลางกระแสข่าวอาจเป็นเด็กผู้ใหญ่หรือมีผู้มีอิทธิพลในพื้นที่คอยให้การช่วยเหลือส่วนคดีหมิงเฉินซานอยู่ในผู้จัดการรายวันค่ะจับ11รายสมคบซุนหมิงเฉินหรือว่าหมิงเฉินซานโยงไซเบอร์4พัวพันคดี4,000คดีค่ะลงโทษตำรวจอุ้มชาวจีนโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลการสอบขยายผลจับกุมหมิงเฉินซันครอบครองอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดรวม7คดีจับแล้ว11ผู้ต้องหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติค่ะ
4: ครับพักกันอีกสักครู่นึงนะครับช่วงหน้านี้กระทรวงพาณิชย์โชว์ตัวเลขความสำเร็จในการบริหารจัดการผลักดันผลไม้ไทยรวมถึงยอดส่งออกทุเรียนของไทยก็พุ่งเกินกว่า 100% ครับ
6: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว

0: ลาฉลากทองเพียงแค่หยอก
1: หอมหอมน่ากินอ่ะอืมอร่อยอ่ะ
0: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
2: กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับกระทรวงพาณิชย์โชว์ตัวเลขความสำเร็จมาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกปี2569ครับก็ดันยอดส่งออกสินค้าเกษตรเดือนเมษายนพลิกกลับมาบวกได้ถึงร้อยละ 17.9 โดยเฉพาะทุเรียนไทยยอดส่งออกพุ่งกระฉูดไปร้อยละ 109.5 นะครับตามมาด้วยเงาะพุ่งไป 92.8 นะครับแล้วก็ลิ้นจี่พุ่งร้อยละ70ครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ามาตรการเชิงรุกที่เข้าไปดูแลตั้งแต่ก่อนผลผลิตออกสู่ตลาดเริ่มเห็นผลเชิงบวกอย่างชัดเจน

0: ครับโดยที่ผ่านมาได้ส่งทีมไปเจรจาอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกร่วมกับด่านชายแดนในลาวเวียดนามและจีนพร้อมส่งมอบนะครับให้ทูตพาณิชย์ในจีนประสานผู้นำเข้าจนได้ยอดคำสั่งซื้อทุเรียนในปีนี้แล้วนะครับสูงถึง1,100,000 ตันนะครับนอกจากนี้ยังได้ขยายผลตลาดมังคุดไปยังเวียดนามไต้หวันเกาหลีใต้และก็อินเดียด้วยรวมถึงเปิดช่องทางการจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ในต่างประเทศเพื่อกระจายสินค้าอย่างรวดเร็วครับสำหรับตลาดผลไม้ภายในประเทศกระทรวงพาณิชย์ก็ได้มีการจับมือกับห้างค้าส่งค้าปลีกและตลาดสดทั่วประเทศจัดกิจกรรมจำหน่ายผลไม้และจัดบุฟเฟ่ผลไม้พร้อมส่งตรงผลไม้แท้ผ่านโครงการไทยช่วยไทยณจุดที่ว่าการอำเภอไปรษณีย์รถพุ่มพวงโดยตั้งเป้ากระตุ้นการบริโภคภายในประเทศไม่ต่ำกว่า 500,000 ตันนะครับนอกจากนี้ยังไม่ได้มีการเปิดตัวแคมเปญ Thailand The Land of Tropical Fruits นะครับเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติตอกย้ำว่าประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางด้านผลไม้เมืองร้อนคุณภาพของโลกนะครับและคุณสุปจีก็พูดถึงการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำยกระดับคุณภาพมาตรฐานระบบการตรวจสอบย้อนกลับหรือว่า Q chain นะครับกลางน้ำส่งเสริมการแปรรูปและดูดซับผลผลิตในส่วนเกินและปลายน้ำก็คือให้ทูตพาณิชย์และพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเดินหน้าหาตลาดใหม่ผลักดันสินค้าอัตลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่าสินค้า GI นะครับและก็ใช้ระบบสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อสร้างความมั่นคงด้านราคาให้กับเกษตรกรไทยครับประเด็นนี้เป็นพาดหัวรองของหนังสือพิมพ์มติชนครับขายผลไม้พุ่งทุเรียนเพิ่ม 109% สุภจีปลื้มส่งออกเงาะลิ้นจี่ยอดซื้อคึกคักจอถกรัฐมนตรีเอเปกที่จีนมักกันจี้ไทยสรุปดีลการค้ารัสเซียลุ้นผ่อนผันฟรีวีซ่าครับ
1: ส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะมีเกี่ยวกับงบ 18,000 ล้านนะคะคอนเฟิร์มงบ 18,000 ล้านจ่อลงทะเบียนคนจนใหม่คลังคอนเฟิร์ม 1.88 หมื่นล้านจากพรก.กู้เงินสู้วิกฤตพลังงานโปะบัตรคนจนไม่ขัดวัตถุประสงค์รัฐจ่อเปิดลงทะเบียนรอบใหม่คาดผู้ได้รับสิทธิ์ลดลงพร้อมปัดข่าวลือถังแตกระบุยังมีงบกลางทุนสำรองเงินคงคลังรองรับเทงจี้คณะนายกเยือนฝรั่งเศสกำหนดยุทธศาสตร์ให้ถูกต้องส่วนในผู้จัดการรายวันมีเรื่องเกี่ยวกับคอหวยค่ะคอหวยลุ้นกรรมธิการคุ้มครองผู้บริโภคบุญรวีชงปรับเพิ่มรางวัลที่1เป็น10ล้านส.ส.บุญรวีชงเพิ่มเงินรางวัลลอตเตอรี่เข้ากรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคขอส่วนแบ่งกำไรให้ประชาชนหลังข้อมูลพบฟันกำไรต่องวดอื้อซ่าแต่จ่ายรางวัลไม่มากย้ำไม่ได้ให้คนบ้าการพนันแต่อยากคุ้มครองผู้ซื้อให้ได้รับความเป็นธรรมค่ะ
0: ครับกรรมาธิการการกีฬาสภาผู้แทนราษฎรครับก็ออกโรงแสดงความห่วงใยเงินงบประมาณแผ่นดินนะครับที่รัฐบาลทบทวนและเร่งเจรจาต่อรองลดค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ครับนายวัชระโตมรศักดิ์ครับรองประธานคณะกรรมาธิการการกีฬาก็แถลงถึงข้อกังวลในการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026ที่กำลังจะระเบิดศึกขึ้นในช่วงปลายช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้นะครับก็บอกว่ามูลค่าลิขสิทธิ์ที่แท้จริงนั้นไม่ใช่1,300 ล้านบาทตามที่เป็นข่าวแต่ว่ามีรวมมูลค่าภาษีอีก300ล้านบาทและค่าจัดการทางเทคนิคอีกกว่า100ล้านบาทก็จะพุ่งสูงถึง 1,700 ล้านบาทประกอบด้วยในปัจจุบันบอร์ดกสทช.ได้มีมติปลดล็อกกฎ Must Have ไปแล้วทำให้ไม่มีความจำเป็นต้องนำเงินกองทุนซึ่งเป็นเงินของประชาชนไปสนับสนุนอีกทั้งเวลาในการแข่งขันโซนอเมริกาเหนือก็ตรงกับเวลาไทยช่วง 3:00 ถึง 9:00 นซึ่งเป็นเวลาที่ยากมากในการหาบริษัทเอกชนเข้ามาซื้อโฆษณาเพื่อสนับสนุนนะครับก็แนะนำทางออกให้รัฐบาลนะครับนำบทเรียนความขัดแย้งระหว่างค่ายมือถือกับทีวีดิจิทัลนะครับมาพิจารณาแล้วก็ขอให้เร่งเจรจาต่อรองราคากับเจ้าของลิขสิทธิ์โดยด่วนครับมีพาดหัวใน Daily News ครับแนะรัฐบาลอ้อนเอกชนซื้อลิขสิทธิ์กล่อมต่างชาติลดราคากรรมาธิการจ่อหารือหน่วยงานคนไทยได้ดูบอลโลกวืดครับ
1: ส่วนเรื่องของอาจารย์ที่แก้กรรมนะคะเมื่อวานนี้หลังจากที่นำตัวไปฝากขังต่อศาลอาญารัชดาค่ะหลังจากนั้นมานะคะทางศาลอนุญาตให้ประกันตัวเนื่องจากมีโรคประจำตัวค่ะตีราคาประกันวงเงิน 150,000 บาทนะคะแล้วก็ตัวของอาจารย์เองก็มีอายุ67ปีมีกำหนดนัดพบแพทย์เพื่อทำการรักษาซึ่งผู้ต้องหายังคงให้การปฏิเสธมาตลอดในชั้นจับกุมและการสอบสวนค่ะพาดหัวข่าวในข่าวสดค่ะในแบบร่วมแฉโดนอมแก้กรรมภาพติดตา20ปีตำรวจหิ้วฝากขังศาลให้ประกันหนุ่มเชียงใหม่อดีตในแบบโผล่เปิดตัวเป็น

0: หนึ่งในเหยื่อเจ้าสำนักแก้กรรมเผยโดน2เด้งแฉอาจารย์สุดแสบเห็นมังกรเป็นผักต้มอมหลังจากกินข้าวน้ำพริกอ่องทำเหยื่อแสบปวดแสบปวดร้อนค่ะ
1: ครับปิดท้ายที่กอรมน.จังหวัดปัตตานีนะครับส่วนหน้านำแอปพลิเคชันพร้อมช่วยเข้าช่วยเหลือทหารใหม่วิดีโอคอลเชื่อมความห่วงใยถึงครอบครัวครับหลังจากกอรมน.จังหวัดปัตตานีส่วนหน้าได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชันพร้อมช่วยจากพลทหารอับดุลมาลิกดอเลาะทหารใหม่สังกัดมณฑลทหารบกที่46ที่มีความกังวลใจเนื่องจากเป็นเสาหลักที่ต้องดูแลครอบครัวเกือบ10ชีวิตแต่ไม่สามารถติดต่อทางบ้านได้และก็ไม่มีญาติมาเยี่ยมเจ้าหน้าที่จึงเร่งลงพื้นที่ไปยังบ้านพักในอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีพบยายและคนในครอบครัวอยู่ในสภาพทรุดโทรมจึงได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมทั้งเปิดวิดีโอคอลให้พลทหารอับดุลมาลิกได้พูดคุยกับยายและน้องเพื่อคลายความกังวลและสร้างขวัญกำลังใจในการฝึกต่อไปในการช่วยเหลือครั้งนี้ก็เป็นไปตามนโยบายของพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในการนำเรื่องของเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อเข้าถึงความเดือดร้อนของกำลังพลได้อย่างรวดเร็วและตรงจุดและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่กำลังพลและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับ
0: ค่ะก็ปิดท้ายกันที่ประเด็นนี้นะคะช่วงนี้ก็ฟ้าฝนเป็นหน้าฝนแล้วนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้เรา2คนลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัฐบาลลุยผลักดันปลดล็อกกลุ่มไรเดอร์เข้าประกันสังคมขีดเส้น1ปียกระดับสวัสดิการแรงงานแพลตฟอร์มอย่างเท่าเทียมร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้รับทราบถึงข้อเรียกร้องของสหพันธ์คนทำงานแพลตฟอร์มและเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของกลุ่มไรเดอร์ส่งอาหารและพัสดุที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงอยู่บนท้องถนนทุกวันแต่ไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่เท่าเทียมเพราะติดปัญหาข้อกฎหมายส่งผลให้ไรเดอร์จำนวนมากมีสถานะเป็นเพียงผู้รับจ้างอิสระขาดการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและไม่สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่พึงได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยจากการทำงานทางนี้ทางกระทรวงแรงงานได้ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อแก้ปัญหาเรื่องดังกล่าวโดยให้ตัวแทนไรเดอร์และภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะทำงานด้วยเพื่อรับฟังเสียงสะท้อนที่แท้จริงจากคนทำงานโดยคณะทำงานจะเร่งตรวจสอบว่าแรงงานแพลตฟอร์มแต่ละประเภทจะสามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมได้อย่างไรหากมีกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ก็จะปรับแก้กฎหมายเพื่อปลดล็อกสิทธิประกันสังคมแก่กลุ่มแรงงานเหล่านั้นยืนยันว่ารัฐบาลจะเร่งขับเคลื่อนนโยบายนี้อย่างเต็มกำลังตั้งเป้าหมายกรอบเวลาที่ชัดเจนภายใน1ปีนับจากนี้จะต้องเริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับ

0: หรือกปน.แจ้งความคืบหน้ากรณีท่อประปาแตกรั่วบริเวณแยกศรีอยุธยาว่าสามารถดำเนินการซ่อมรอยรั่วความยาวประมาณ1เมตร20เซนติเมตรแล้วเสร็จเมื่อเวลาประมาณ3นาฬิกา20นาทีของวันที่22พฤษภาคม2569ในการนี้กปน.ได้ใช้แคลมรัดท่อชนิดพิเศษในการซ่อมชั่วคราวเพื่อเร่งคืนระบบจ่ายน้ำให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบให้สามารถกลับมาใช้น้ำได้โดยเร็วโดยทยอยเปิดระบบจ่ายน้ำประปาเข้าระบบซึ่งการให้บริการน้ำประปากลับเข้าสู่ภาวะปกติในเวลา7นาฬิกากปน.ขออภัยในความไม่สะดวกและขอขอบคุณประชาชนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและเข้าใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้วยดีเสมอมา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลลี่ซินทูราโต้รัสโซซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่ B-Quick พิเศษสมาชิก B-Member ลดเพิ่มสูงสุด 7% วันนี้ถึง31พฤษภาคม69สอบถามโทร1153ทำที่เพื่อรถทำร้
5: ายเพื่อคุณจะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
7: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
8: ยั่วโมโหหรอ
7: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
8: ้ไม่รู้ไม่ฉี
7: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
9: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
7: ทำไมถึงหอมขนาดนี
9: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
10: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโมเมคอัพเดสที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
11: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
12: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
13: ส บู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเฟิร์นสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

0: สัตว์เลี้ยงของคุณคือคนสำคัญของเราโรงพยาบาลสัตว์ NJ เราดูแลใส่ใจน้องหมาน้องแมวของคุณดุจคนในครอบครัวด้วยทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเครื่องมือทันสมัยบริการครบวงจรนึกถึงสุขภาพสัตว์เลี้ยงนึกถึงโรงพยาบาลสัตว์ NJ เพราะทุกชีวิตมีความหมายสำหรับเราโทร086-999-7766
1: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความเร้าใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเหนือระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี
2: ้ MCard RadioMCard Radio 100.75 MHz 100.75

ชาววันนี้เริ่มต้นด้วยจังหวะสนุกนะครับจากเพลงดิสโก้ในยุคปลายๆ70ที่เปลี่ยนจากเพลงแถมหน้าบีที่กะว่าไม่ดังอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอในคลับต่างๆมีดีเจเขานำไปเปิดจนเป็นที่รู้จักสร้างกระแสฮิตระดับโลกเลยนะฮะแล้วก็มีความหมายที่ซ่อนได้อย่างดีมากๆก็คือการเปลี่ยนความเจ็บปวดให้เป็นพลังไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาและพร้อมที่จะก้าวข้ามทุกอุปสรรคเพื่อมีชีวิตรอดต่อไปอย่างแข็งแกร่งกว่าเดิม I Will Survive ครับกับงานของก็เรียนแกนเนลที่ผมเลือกนำมาเริ่มต้นทักทายกันกับจังหวะสนุกวันนี้วันศุกร์ครับศุกร์ที่22พฤษภาคม2569สวัสดีเชียงใหม่สวัสดีประเทศไทยครับเช้าวันที่ท้องฟ้าไม่ได้แจ่มใสเมื่อวานมีฝนตกหลายพื้นที่นะครับแต่ก็ผ่อนคลายความร้อนฝุ่น PM 2.5 ไม่มีแต่ว่าการเดินทางเช้าวันนี้ยังคงหนาแน่นด้วยรถในชั่วโมงเร่งด่วนใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังด้วยเช่นกันนะครับ8:13 ครับอยู่กับผมวสุรมสุริยวงศ์ครับกับชั่วโมงของเพลงสากลเก่ายามเช้าที่ FM 100.75 ครับอสมทเชียงใหม่มาชูแมน Wanna feel, wanna feel my body, baby. Village People

ชั่วโมงยามเช้าของวันศุกร์ครับสนุกด้วยจังหวะเสียงเพลงที่เราเลือกมาฟังด้วยกันขยับจังหวะกันบ้างนะครับสัปดาห์ละครั้งก็ยังดีฟังทางคลื่นนปัด FM 100.5 ครับสัญญาณรับฟังจากเชียงใหม่ถึงลำพูนลำปางพะเยาและเชียงรายฟังออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน MCOT Connect และทาง radio network.mcot.net นะครับ

ร้อนแรงมากฮะ I'm on fire Waterson Wo จากคุณผู้ฟังที่แนะนำเข้ามานะครับต่อเนื่องให้ก่อนนะฮะเบรกแรกๆ Bonnie M ครับ Gotta Go Home

ช้าวันนี้เวทีสวนลุมเปิดแล้วที่อสมทเชียงใหม่นะฮะทางคลื่นปัด 100.75 นะครับก็ประมาณหนึ่งแล้วกันเรียกเหนื่อยยามเช้ากับใครที่ออกกำลังกายไปตามสเต็ปของเพลงนะครับแต่ใครที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยก็เอาแค่พอจังหวะในหัวใจก็ได้นะครับไม่ต้องขยับตัวมากก็เกรงใจเพื่อนข้างๆทางด้วยที่มาร่วมทางกันไปนะครับขอบคุณมากๆครับทาง LINE ครับ ID LINE ที่ mcotcm10075MCOTCM10075 นะครับฟังทางอสมทเชียงใหม่ก็แนะนำเพลงฟังก็ด้วยกันหลากหลายเลยทีเดียวเกิดไว้ก่อนว่าเบรกครึ่งชั่วโมงหน้าเนี่ยผมอาจจะขยับช่วงเวลาของจังหวะสนุกไปอีกสักยุคใหม่ๆหน่อยนะครับแต่จะเป็นยุคไหนประมาณไหนเดี๋ยวค่อยมาฟังด้วยกันนะครับก็วันนี้ขอคัดสรรเลือกๆมาฟังด้วยกันบ้างนะครับช่วงนี้ผมอยู่กับสมาร์ทการ์ดครับเครื่องดักยุงและแมลงนะครับซึ่งป้องกันตัวเองกับคนในครอบครัวหน่อยเดี๋ยวช่วงนี้หน้าฝนแล้วนะฮะยุงลายก็ต้องระวังครับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียหรือว่าชิคุนกุนยาแมลงที่มาก่อความรำคาญก็สร้างผดผื่นคันหรือว่าอาการแพ้จากแมลงก็มีนะครับสมาร์ทการ์ดครับแค่เสียบปลั๊กนะฮะแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงและแมลงบินเข้ามาใกล้กับตัวเครื่องนะครับการกลางของเครื่องเนี่ยก็จะมีพัดลมนะฮะดูดเข้าไปข้างในและไม่สามารถบินกลับออกมาได้แต่แกรงแบบออกแบบไว้เป็นแบบ2ชั้นนะครับไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยกับคนในบ้าน1เครื่องครอบคลุมรัศมี100ตารางเมตรครับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงเนี่ยมาพร้อมกับหลอดไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทโทรมาตอนนี้ครับทีวีเดเร็กแถมเพิ่มเติมก็คือ LED Blacklight ให้อีก1ชิ้นมูลค่า690นะครับและแถมเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพาอีก1เครื่องมูลค่า690รวมสินค้าทั้งหมดในราคาที่เรียกว่าสูงอยู่นะครับ 3,370 บาททีวีเดเร็กบอกว่าไม่ต้องจ่ายแพงเบาๆ1ใบเทามีทอนจ่ายแค่990บาทคุณได้ทั้งเซตนี้ไปเลยเบาๆใบเทามีทอนย้ำอีกทีนะฮะ990บาทได้ทั้งเซตโทรมาที่026660008นะครับสินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีนะครับกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงโทรมาที่026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกนะครับมาถึงงานของ MJ จากคุณผู้ฟังที่ถามที่เข้ามาครับ

0: ขอให้มีกำลังใจฮะและมีพลังกายสู้ต่อไปครับมันต้องชนะสิชนะมันให้ได้ Beat it Beat it Michael Jackson ครับจะคุณผู้ฟังที่ถามทุกคนมาวันนี้ต้องบอกว่างานของ MJ หรือว่า Michael Jackson เนี่ยต้องทยอยเปิดนะครับให้เปิดแบบทีๆพร้อมๆกันไม่ไหวมั้งยากอยู่เหมือนกันนะครับเพราะบางเพลงก็ยาวๆอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรฮะในแต่ละวันศุกร์ก็มีคิวเพลงแนะนำเข้ามากันอยู่เยอะทีเดียว
1: Emcot Healthcare ดูแลใส่ใจห่างไกลโรคว
0: ันนี้มีข้อมูลน่าสนใจจากคุณหมออภินันตันติวุฒิครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมโรงพยาบาลลานานะครับรู้ไว้เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งโรคที่ระบาดในช่วงฤดูฝนนี่แหละครับเกิดขึ้นจากไวรัสเดงกีที่มีอยู่4สายพันธุ์ที่เรารู้กันดีโรคไข้เลือดออกเนี่ยเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยสามารถเกิดภาวะแทรกซ้อนจนเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เพราะฉะนั้นการป้องกันโรคเป็นเรื่องสำคัญครับโดยเฉพาะการฉีดวัคซีนไข้เลือดออกที่ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันแล้วก็ลดความรุนแรงของโรคได้นะครับซึ่งแน่นอนฮะโรคไข้เลือดออกเนี่ยถึงแม้จะเป็นโรคที่พบได้บ่อยในหลายพื้นที่แต่ก็สามารถก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้หากไม่ได้รับการดูแลรักษาที่ถูกต้องหรือว่าทันท่วงทีซึ่งมันอาจจะพัฒนาความรุนแรงทำให้มีไข้สูงขึ้นอาการปวดหัวรุนแรงขึ้นอาจมีภาวะเลือดออกตามเนื้อเยื่อและอวัยวะภายในและภาวะที่เสียเลือดมากพลาสมารั่วความดันโลหิตต่ำนำไปสู่การช็อกที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยเนี่ยอย่างเช่นภาวะเลือดออกเนี่ยจะเป็นภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญที่สุดของโรคอาจเกิดจากการรั่วของหลอดเลือดฝอยนะครับทำให้เลือดออกตามอวัยวะภายในเช่นตับไตหรือสมองอาการที่สังเกตได้ก็คือมีจ้ำเลือดตามผิวหนังเลือดกำเดาไหลอาเจียนเป็นเลือดหรืออุจจาระเป็นเลือดภาวะช็อกก็เกิดขึ้นได้ครับหากว่าเกิดการสูญเสียเลือดมากความดันโลหิตต่ำทำให้อวัยวะต่างๆของร่างกายเนี่ยรับเลือดไม่เพียงพออาการที่สังเกตได้ก็คือสังเกตที่ผิวหนังเย็นและซีดนะครับชีพจรเต้นเร็วหรืออ่อนกว่าปกติหายใจเร็วเวียนหัวและมึนงงย้ำอีกทีนะครับวิธีป้องกันที่ดีที่สุดก็คือไม่ให้ยุงลายมากัดหรือว่ายุงใดๆมากัดเราเลยครับทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่คิดว่ามันเป็นแหล่งต้นกำเนิดของมันนะฮะวิธีสำคัญอีกวิธีนึงก็คือการฉีดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกนะครับซึ่งสามารถป้องกันท

0: ั้งการเกิดโรคได้กว่า 80% นะครับลดความรุนแรงของโรคได้มากกว่า 85% ลดอัตราการนอนโรงพยาบาลได้มากกว่า 90% และที่โรงพยาบาลละนาเองก็มีวิธีการตรวจหาโรคหลอดไข้เลือดออกนะครับด้วยวิธี PCR รวมถึงวิธีอื่นๆตามระยะเวลาของการเกิดโรคเพื่อให้ผลที่เกิดผลที่แม่นยำนะครับทำให้ผู้ป่วยนั้นได้รับการวินิจฉัยโรคและก็รักษาโรคไข้เลือดออกให้ทันท่วงทีฉะนั้นป้องกันตัวเองด้วยนะครับจากเรื่องของยุงมากัดเรา
1: Mcot Healthcare ดูแลใส่ใจห่างไกลโรค
0: ขอบคุณข้อมูลจากคุณหมออภินันตติวุฒิครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมโรงพยาบาลละนาเชียงใหม่นะครับพักกันสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาในเบรกครึ่งชั่วโมงหน้า Mcot Radio เชียงใหม่ FM 100.75 ครับ
1: Mcot Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร0533570611
2: ถ้าจะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันนาวาร่าใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบคันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่กับจุดหมายใหม่กับความสำเร็จใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยังนิสสันนาวาร่าใหม่ทนพร้อมลุย
3: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจันทน์สนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขา
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
7: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-357-061
8: Mcot Radio Mcot Radio 100.75 MHz 100.75

0: ไหนก็มาทางญี่ปุ่นฮะคุณผู้ฟังถามถึงงานของนานาเซไอคาวะบายบายจริงๆเป็นงานในยุค2000แล้วฮะปี2016แล้วล่ะแล้วก็พูดถึงแล้วหนังที่เกี่ยวกับรถความเร็วการแข่งขันหรือว่าอะไรที่มันดูเท่ๆซะหน่อยกับความสวยงามของความแรงของรถเนี่ยก่อนที่จะมาเป็น Fast and Furious นะครับผมไม่แน่ใจว่ามีใครจำภาพยนตร์เรื่อง Intel D ได้ไหมฮะ Intel D แล้วก็มันก็ค่อยพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของหนังที่เกี่ยวกับเรื่องของการแข่งรถบนถนนนั่นแหละครับแล้วก็มีเทือกเขาอะไรนะภูเขาที่มันมีโค้งเยอะๆที่คนนี้จะต้องไปส่งของจากบนยอดดอยลงสู่ข้างล่างเนี่ยแล้วก็มีนักแข่งที่พยายามแข่งตรงนั้นน่ะอันนี้ก็ขับรถสบายๆชิวๆ Intel D นะฮะจนมาโด่งดังก็คือ Fast and Furious นะครับที่มีหลายภาคต่อมากันอีกเยอะทีเดียวนะครับ Tokyo Drift นะครับที่ผมเรียกว่าฟังด้วยกันในครึ่งชั่วโมงหลังเบรกอารมณ์ซะหน่อยฮะช่วงนี้ผมอยู่กับ Toyota ก่อนนะครับ
1: Hilux กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
0: Toyota ครับขอขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ทำให้ Hilux เป็นกระบะอันดับหนึ่งในใจของคนไทยเสมอมาครับวันนี้เราขอตอบแทนความไว้วางใจด้วยโปรพิเศษ Hilux กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยนะครับสำหรับลูกค้า Toyota ที่ซื้อ Hilux วันนี้รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้นที่0บาทพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ทุกรุ่นนะครับนอกจากนี้เรายังห่วงใยและพร้อมดูแลลูกค้า Hilux ทุกคนด้วยการรับสิทธิ์เปลี่ยนไส้กรอง Air PM 2.5 ฟรีและยังมีบริการเช็คสภาพรถฟรีอีก33รายการพร้อมรับของที่ระลึก Hilux Legend และพิเศษนะฮะยังมีอีกเยอะทีเดียวนะครับเพื่อให้คุณได้มั่นใจในทุกการเดินทางคุ้มขนาดนี้ไม่ต้องรอแล้วครับรีบมาเป็นเจ้าของ Hilux ได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมToyotaทั่วประเทศเลยนะครับกับโปรพิเศษ Hilux กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยนะครับ
1: ลูกค้าToyotaซื้อ Hilux รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาท
0: ฝากย้ำๆนะครับที่โชว์รูมToyotaทุกสาขาทั่วประเทศได้เลยมีคุณผู้ฟังถามถึงงานของ Coldplay

0: the world
1: คุณผู้ฟังถามถึงเพลงที่ชื่อว่า Viva La Vida Coldplay ครับเพลงนี้คริสมาร์ตินครับนักร้องนำเขาได้แรงบันดาลใจมาจากภาพวาดของฟรีดาคาร์โรชื่อภาษาสเปนที่แปลว่า Live the Life นะครับภาพวาดนี้นะครับชีวิตจงเจริญคือไอเดียของภาพนี้เป็นภาพสุดท้ายของศิลปินหญิงชาวเม็กซิกันนะครับฟรีดาคาร์โรที่เขาเขียนรูปหนึ่งขึ้นมาเนี่ยแล้วมันมีความประทับใจในการสู้ชีวิตของเธอแม้ว่าจะต้องเผชิญกับความเจ็บปวดอย่างรุนแรงเขาตีความหมายของเพลงนี้เอาประมาณว่าคือการตัดพ้อและยอมรับความจริงของคนที่เคยอยู่จุดสูงสุดแล้วต้องตกลงมาอยู่จุดต่ำสุดแล้วก็เป็นการเตือนใจให้ว่าไม่มีอำนาจใดหรือความยิ่งใหญ่ใดที่จะยังคงอยู่ตลอดกาลนะครับแต่ในขณะเดียวกันเองชื่อเพลงก็ยังเสนอการปลอบประโลมให้เรานั้นยอมรับและเฉลิมฉลองกับชีวิตในทุกๆด้านที่เรายังคงมีชีวิตอยู่ก็อีกหนึ่งเพลงจากโคเพลย์ครับจากคุณผู้ฟังที่แนะนำเข้ามาขอบคุณมากๆนะครับช่วงนี้ผมอยู่กับความอร่อยที่อยากคุณได้ไปลองกันไปอิ่มอร่อยแล้วก็อยากให้ได้สัมผัสกับความเป็นสไตล์เชียงใหม่กับร้านโกต้มเตี๋ยวคั่วไก่สไตล์เชียงใหม่แท้ๆนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นร้านเล็กๆแต่ว่ากำลังเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางของชาวเชียงใหม่กับร้านก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่นะครับเมนูเด็ดๆยังคงฝากย้ำกับก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ที่อยากให้คุณได้ไปลิ้มลองกันโดยเฉพาะเรื่องของการคั่วเส้นที่เหนียวนุ่มพอดีนะครับหอมกลิ่นเครื่องปรุงจนน้ำลายสอแหละกับการผัดในครัวของเขาเป็นครัวเปิดคุณจะเห็นกระบวนการการเตรียมวัตถุดิบการทำทุกอย่างเลยนะฮะแล้วก็กลิ่นฟุ้งให้เราได้กลิ่นหน้าร้านถึงในร้านแหละราดด้วยซอสสูตรพิเศษนะครับเผ็ดกำลังดีแซ่บปลายลิ้นฉ่ำกำลัง

พอดีนะครับไม่เลี่ยนและยังโปะด้วยไข่ออนเซนเหลียวเยิ้มไหลย้อยมาผสมกับตัวเส้นก๋วยเตี๋ยวทุกคำที่คุณทานเนี่ยอร่อยฟินมากเลยครับเมนูแนะนำตัวท็อปนอกจากเตี๋ยวคั่วไก่ไข่ออนเซนใครที่ไม่ทานเนื้อไก่ก็ไม่เป็นไรครับเรามีเนื้อหมูเป็นเนื้อเป็นกุ้งก็ได้นะครับอร่อยแบบจุใจหรือจะเป็นผัดซีอิ๊วก็มีครับจะเป็นไก่หมูกุ้งก็แล้วแต่สะดวกไข่ออนเซนโปะเข้าไปได้เลยนะครับผัดไทยกุ้งสดอันนี้นำเสนอฮะเส้นร่วนๆนะครับอร่อยๆและที่สำคัญถ้าผัดไทยกุ้งสดเนี่ยถูกต้องแล้วผมเชื่อว่าหอยทอดกรอบไม่อมน้ำมันนี่คือถูกต้องที่สุดนะครับราดด้วยซอสสูตรเด็ดของเขาสุกี้แห้งเนื้อไข่ออนเซนก็อร่อยนะครับเป็นเมนูพิเศษที่ผมว่าใครได้ไปลิ้มลองแล้วก็ต้องกลับไปสั่งซ้ำอยู่ดีนะฮะจริงๆเขามีหลากหลายเมนูอร่อยในร้านเยอะทีเดียวนะครับที่อยากให้ไปลิ้มลองกันในราคาพิเศษที่คุณสามารถสั่งได้หรือราคาย่อมยาวแบบต้นตำรับแบบคุณอยากจะทานประมาณนี้ลองจานนี้ลองจานนี้เนี่ยผมก็ว่าคุ้มแล้วแหละครับร้านโกต้อมเตี๋ยวคั่วไก่นะครับแนะนำว่าบนถนนรัตนโกสินทร์เนี่ยสังเกตสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่สังเกตวัดเทพมนเทียนหรือว่าวัดแขกแล้วก็สังเกตป้ายใกล้ๆข้างวัดแขกเนี่ยจะมีป้ายสีเหลืองๆเขียนว่าโกต้อมเตี๋ยวคั่วไก่แค่นี้นะฮะคุณก็เจอละถ้าไม่สะดวกไปที่ร้านสั่งผ่านแกร็บสั่งผ่านไลน์แมนก็ได้นะครับใครที่กำลังมองหาของกินอร่อยหอมแซ่บฉ่ำรีบไปชิมครับโกต้อมเตี๋ยวคั่วไก่สไตล์เชียงใหม่แท้ๆความอร่อยที่ผมเชื่อว่าต้องกลับไปซ้ำแน่นอนนะครับ

Won't Go Home Without You Maroon 5นะครับได้เวลาฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย9นาฬิกาครับเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้าเรามาฟังเพลงไทยสตริงเก่ากันบ้างอสมทเชียงใหม่ครับ 100.75 ทิ้งท้ายเพลงนี้กับ Red Hot Chili Peppers

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันกฎหมายอำนวยความสะดวกฉบับใหม่ผ่านสภาแล้วหนุนประชาชนยื่นขออนุญาตง่ายรู้ผลเร็วลดเรียกเอกสารซ้ำดันระบบซูเปอร์ไลเซนส์ลดขั้นตอนและต้นทุนผู้ประกอบการนางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายเดินหน้าปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ประกอบการในการใช้บริการและการอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐซึ่งหนึ่งในกฎหมายที่จะมีบทบาทสำคัญในการปรับปรุงดังกล่าวคือพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนฉบับใหม่ล่าสุดสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวซึ่งวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนี้จะมีขั้นตอนการนำขึ้นทุนเกล้าทุนกระหม่อมและประกาศใช้บังคับและจะเป็นกฎหมายสำคัญที่จะเข้ามาขับเคลื่อนการลดภาระการติดต่อรัฐและยกระดับบริการภาครัฐให้รวดเร็วโปร่งใสและตรวจสอบได้มากขึ้นกฎหมายฉบับนี้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลด้านราชการทันใจและการปฏิรูปกฎหมายโดยมีเป้าหมายที่ประชาชนและภาคธุรกิจรู้ขั้นตอนระยะเวลาเอกสารและค่าธรรมเนียมของงานบริการรัฐที่ชัดเจนหน่วยงานรัฐต้องลดการเรียกเอกสารซ้ำหากรัฐมีข้อมูลอยู่แล้วหรือสามารถเชื่อมโยงจากระบบกลางได้ไม่ผลักภาระให้ประชาชนต้องนำเอกสารไปยื่นซ้ำอีกที่สำคัญกฎหมายยังเปิดให้ใช้ระบบอนุญาตหลักหรือซูเปอร์ไลเซนในกิจการที่ต้องขออนุญาตจากหลายหน่วยงานที่เมื่อได้รับใบอนุญาตหลักแล้วให้ถือว่าได้รับใบอนุญาตรองที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไขที่กำหนดจะลดปัญหาผู้ประกอบการต้องเดินเอกสารหลายรอบสมาชิกรัฐสภาญี่ปุ่นใส่หมวกนิรภัยซ้อมรับแผ่นดินไหวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรญี่ปุ่นร่วมซักซ้อมแผนรับมือแผ่นดินไหวโดยการสวมหมวกนิรภัยในห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเหตุฉุกเฉินสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรญี่ปุ่นรวมไปถึงนายกรัฐมนตรีซานาเอะทาคาอิจิอดีตนายกรัฐมนตรีฟูมิโอคิชิดะรวมไปถึงรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลร่วมซักซ้อมแผนรับมือแผ่นดินไหวด้วยการสวมหมวกนิรภัยแบบพับได้ที่เก็บไว้ใต้ที่นั่งในห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นมาตรการความปลอดภัยมาตรฐานกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเหตุฉุกเฉินเนื่องจากประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ในเขตที่มีภัยพิบัติทางธรรมชาติสูงรัฐสภาญี่ปุ่นได้ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ป้องกันภัยจากเดิมที่เป็นผ้าคลุมศีรษะกันไฟซึ่งใช้มาตั้งแต่ปี1986มาเป็นหมวกนิรภัยแบบพับได้ในปี2017เนื่องจากมีข้อกังวลเกี่ยวกับความแข็งแรงและการปกป้องศีรษะจากเศษซากปรักหักพังหมวกนิรภัยนี้จะถูกบรรจุอยู่ในกล่องเก็บไว้ใต้เก้าอี้ประจำตำแหน่งของสมาชิกสภาทุกคนเมื่อ

0: มักกลายเป็นไวรัลและถูกวิพากษ์วิจารณ์ในโลกสังคมออนไลน์เนื่องจากในการซ้อมหลายครั้งสมาชิกสภาหลายรายรวมไปถึงรัฐมนตรีระดับสูงมักจะประสบปัญหาในการกางหมวกและสวมใส่หมวกผิดด้านสมาชิกรัฐสภาบางคนต้องช่วยกันปรับสายรัดให้กันและกันในขณะที่ภาพของนักการเมืองที่ยิ้มแย้มหรือหัวเราะระหว่างพยายามสวมหมวกนิรภัยทำให้เกิดการตั้งคำถามจากสาธารณชนชาวเน็ตญี่ปุ่นบางส่วนวิจารณ์ว่ากลุ่มผู้แทนรัศดรไม่ได้ตระหนักถึงความร้ายแรงของภัยพิบัติอย่างแท้จริงและควรให้ความสำคัญกับการปกป้องชีวิตประชาชนมากกว่าการทำเป็นเรื่องตลก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม
10: ่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
11: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
12: ยั่วโมโหหร
11: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
12: ้ไม่รู้ไม่ฉี
11: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
13: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
11: ทำไมถึงหอมขนาดนี
13: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
14: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีไฮบริดพลัสประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid Plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
15: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
16: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
17: M-Card Radio M-Card Radio 100.75 MHz 100.75

น่าจะเป็นเพลงแรกๆที่ทำให้เรารู้จักคุณฟอร์ดศพชัยกระยุลเสนในฐานะนักร้องนะครับหลังจากที่เคยอยู่เบื้องหลังมาช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็มีงานที่เรียกว่าเป็นอินดี้แหละนะครับในยุคเขาเรียกว่าอัลเทอร์เนทีฟแล้วก็มีศิลปินที่มีเพลงของตัวเองเป็นทางเลือกนะครับแล้วก็มีการดึงตัวไปเป็นศิลปินในสังกัดก็ต้องใช้เวลาสักหน่อยกว่าจะออกอัลบั้มกันงานแรกครับกับคุณฟอร์ดศพชัยที่ผมนำมาเริ่มต้นทักทายกันก็คือเพลงรักเธอเพลงนี้นะครับ 9:13 ครับชั่วโมงของเพลงไทยสตริงเก่ายามเช้าวันศุกร์ที่อสมทเชียงใหม่ครับ FM 100.75 เพลงเหล่านี้คุณยังจำได้ไหมฮะ

านจากบลูสกายนะครับโดยเฉพาะนักร้องนำก็คือคุณเป๊กบลูสกายที่ตอนหลังก็มีผลงานเดี่ยวออกมาอยู่อย่างต่อเนื่องเพลงคิดถึงนะครับก่อนนั้นมาต่อที่งานของวงยูส

ในยุค90เนี่ยกระแสเพลงมันมีความหลากหลายมากนะครับโดยเฉพาะกระแสเพลงทางเลือกที่หลายคนก็จะเรียกว่าเป็นอินดี้เรียกว่าเป็นอัลเทอร์เนทีฟหรือว่าเป็นศิลปินที่ไม่ได้สังกัดในค่ายยักษ์ใหญ่ตามกระแสนะครับแต่ว่าก็เป็นทางเลือกของนักฟังเพลงในยุคนั้นเช่นกันนะครับยูสนะฮะมาอัลบั้มโปรดนำกลับมาใช้อีกนะครับเพลงสิ่งเดียวพูดถึงแล้วผมก็เพิ่งจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของการนำพลาสติกนะฮะที่เขามีการเปิดรวบรวมโดยทางตำรวจภูธรภาค5นะครับแล้วก็เอามารีไซเคิลใช้กับประโยชน์ทั้งเรื่องของการทำของเล่นเด็กโต๊ะเก้าอี้สามารถเอาไปทำเป็นถนนได้ทำกำแพงได้นะครับหรืออาจจะไปดัดแปลงสิ่งอื่นๆเพื่อเกิดประโยชน์ให้มีมูลค่าเพิ่มก็ได้นะครับก็ลองไปดูใน Facebook Fanpageอสมทเชียงใหม่นะครับนอกจากไลฟ์ข่าวไปตอนช่วงเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงผมก็เอาเรื่องราวเนี่ยนะครับเอามาเล่าต่ออีกนิดนึงเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะฮะในการนำกลับมาใช้ใหม่ดีกว่าให้เป็นขยะแล้วก็เป็นมลพิษกับโลกนะครับอย่างน้อยก็ลดภาวะโลกร้อนอีกวิธีนึงได้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของการคลายร้อนไปผ่อนคลายกับบรรยากาศดีๆยังคงฝากนำเสนอครับถ้าหากว่าไปแถวสันป่าตองเนี่ยแวะไปที่นี่เลยครับชื่นฤทัยคาเฟ่นะครับสวยครบจบที่เดียวบรรยากาศอบอุ่นเรียบหรูตามสไตล์ไฮโซล้านนาแต่ราคาย่อมเยาวนะครับพร้อมกับเรื่องของเมนูอาหารอร่อยๆที่ยังคงย้ำนำเสนออย่างเช่นข้าวซอยปูนิ่มขนมจีนน้ำยาปูสปาเกตตี้ปูอ่องยำส้มโอสูตรโบราณนะครับหรือถ้าเป็นเมนูเด็ดๆพิเศษเลยก็คือกุ้งราดซอสมะขามแกงคั่วหมูย่างใบชะพลูเนี่ยต้องออเดอร์แล้วฮะแกงเผ็ดร้อนๆกับข้าวสวยร้อนๆนี่เข้ากันมากๆเลยนะครับขณะเดียวกันเองเนี่ยถ้าจะไปจัดงานเลี้ยงกิจกรรมต่างๆเนี่ยเขาก็มีห้องรับรองในการจัดเลี้ยงงานสังสรรค์ได้รองรับ 80-100 ท่านได้สบายๆนะครับห้องแอร์บรรยากาศดีนะครับสถานที่จอดรถก็กว้างขวางก็ไปจัดกิจกรรมตรงนั้นกันก็ได้นะครับทานกับข้องกับข้าวแล้วเครื่องดื่มอย่าลืมฮะโดยเฉพาะเครื่องดื่มของเขาเนี่ยก็มีการดีไซน์ได้สุดครีเอทีฟมากๆดูแล้วสดชื่นตามเลยนะครับกาแฟของเขาก็ไม่ธรรมดานะครับกับกาแฟชื่อฤทัยทานของข้าวนะฮะเครื่องดื่มสดชื่นแล้วอย่าลืมของหวานครับมันต้องตามมายังคงนำเสนอครับช่วงนี้ก็คือข้าวเหนียวมะม่วงไอศกรีมกะทิซึ่งของเขาเป็นข้าวเหนียวน้ำอัญชันนะครับเอามาเป็นแบบจัดวางสวยงามมากฮะน้ำอัญชันกับสีเขาเรียกว่าสีสวยมากเลยนะครับแล้วก็ตัวของข้าวเนี่ยไม่เหนียวเกินไปแล้วก็ไม่ร่วงเกินไปพอดีพอดีนะครับแล้วก็จะมีตัวของไอศกรีมกะทิอยู่ข้างๆนะครับแล้วก็มีมะม่วงแน่นอนฮะต้องเป็นมะม่วงอกร่องเปรี้ยวหวานกำลังดีอย่างเงี้ยนะครับราดด้วยกะทิลงไปนะฮะแล้วก็ทานคู่กับข้าวเหนียวน้ำอัญชันโอ้โหฟินสิครับหลังจากทานอะไรที่มันเผ็ดร้อนๆแล้วเนี่ยทีนี้มันสดชื่นเลยฮะสบายๆครับที่นี่ยังคงมีเมนูอื่นๆหลากหลายนะครับอยากให้แวะไปสัมผัสกันนะครับที่ชื่อฤทัยคาเฟ่นะครับไปที่สันป่าตองเนี่ยจุดเด่นเลยสังเกตแยกไฟแดงโรงเรียนทุ่งฟ้าบดก่อนจากนั้นก็สังเกตโรงพยาบาลสันป่าตองไปทางปากทางบ้านขวงมื่นตามจุดนี้เลยครับก็จะหาร้านชื่อฤทัยคาเฟ่ได้ง่ายมากนะครับหรือโทรสอบถามได้ที่063-096-7000นะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ ID Line ด้วยนะครับ063-096-7000นะครับกับชื่นฤทัยคาเฟ่สวยครบจบที่เดียวที่สันป่าตองนะครับ

0: A-MOB นะครับอย่าหยุดรักฉันฝากประชาสัมพันธ์ครับเร็วๆนี้จะมีการแข่งขันบาสเกตบอลเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่โอเพ่น2026นะฮะระหว่างวันที่11ถึง28มิถุนายนเดือนหน้านะครับเห็นว่าตอนนี้เปิดรับสมัครรุ่นประชาชนเพิ่มอีก5ทีมและรุ่นประชาชนหญิงอีก1ทีมใครที่เป็นแฟนๆของกีฬาบาสเกตบอลเชียงใหม่ก็แจ้งเพื่อนๆกันได้แจ้งกรุ๊ปแจ้งทีมกันได้นะครับเปิดรับเพิ่มรุ่นประชาชนอีก5ทีมแล้วก็รุ่นประชาชนหญิงอีก1ทีมนะครับยังเปิดรับอยู่นะฮะแล้วก็ไปชมไปเชียร์ไปแข่งกันส่งเสริมกีฬาบ้านเรานะครับช่วงนี้ผมอยู่กับไส้กรอกคุณตวงบางแคยังคงย้ำกับความอร่อยที่คุณสามารถเลือกช็อปได้แล้ววันนี้ที่โกโฮเซลทุกสาขาย้ำๆเลยนะฮะว่าที่โกโฮเซลสามารถแวะไปได้นะครับหรือวันนี้วันศุกร์ฮะถ้าหากว่าใครไปแถวๆตลาดหน้าค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยเขาจะมีบูธกิจกรรมของเขาอยู่นะครับให้คุณสามารถไปชิมสินค้าของคุณตวงบางแคได้นะครับถูกอกถูกใจก็ออเดอร์สั่งได้เลยตรงนั้นนะครับในราคาพิเศษย่อมเยาเลยซึ่งแน่นอนครับมีทั้งไส้กรอกแบบเปรี้ยวแบบไม่เปรี้ยวไส้กรอกวุ้นเส้นนะครับไส้อั่วแบบแท่งแบบลูกแหนมหมูแหนมปลานะครับความชัดเจนของเขาคือเขาคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีคุณภาพสูงครับเลือกหมูเฉพาะส่วนสะโพกและหัวไหล่เลือกข้าวกระเทียมและตะไคร้ที่ทำสดใหม่ทุกวันใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยในการบดและผสมยัดไส้และมัดด้วยความชำนาญเพื่อให้ได้รสชาติที่คงที่มีการควบคุมอุณหภูมิความชื้นและระยะเวลาในการตากแห้งด้วยพัดลมนะฮะทำให้ได้รสชาติความเปรี้ยวที่พอเหมาะสำคัญที่สุดก็คือความปลอดภัยได้มาตรฐานและก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรล่ะสดสะอาดนี่นะครับสำคัญที่สุดก็คือการแพ็กเกจนี่นะฮะก็ให้คุณได้มั่นใจด้วยได้ด้วยเช่นกันนะครับพิสูจน์แล้วนะครับจากรายการดังๆอย่างเปิดพิสดารครัวคุณต๋อย SME มีสไตล์เชลชุนชิมนะครับฉะนั้นใครที่สนใจเนี่ยแวะไปที่โกโฮเซลได้เลยจริงๆแล้วเนี่ยสอบถามที่คุณเต้ยก็ได้นะครับคุณเต้ยเผื่อว่าใครที่อยากจะซื้อเป็นแบบแพ็คเป็นแบบกิโลกรัมขายปลีกขายส่งเนี่ยสอบถามพี่ที่คุณเต้ยนะครับที่0622545587นะครับ0622545587นะครับไส้กรอกคุณตวงบางแคอร่อยต้องลองนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่กลับมาในเบรกครึ่งชั่วโมงหน้าครับ MCOT Radio เชียงใหม่ FM 100.75 อยู่ด้วยกันกับผมครับวาสุรมสุริยวงศ์นะครับทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่8โมงเช้ามาแล้วนะฮะจนถึง10โมงนะครับ
1: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: แซ่บสะใจไส้กรอกคุณตวงนี่เลยไส้กรอกอีสานคุณตวงบางแคสุดฮิตทำสดใหม่ทุกวันมีทั้งแบบเปรี้ยวไม่เปรี้ยวทั้งวุ้นเส้นเด็ดไส้อั่วแหนมหมูแหนมปลากินก็เพลินจะขายต่อก็กำไรดีเวอร์สะอาดได้มาตรฐานสั่งเลยวันนี้โทร062-254-5587ไส้กรอกคุณตวงบางแคกรอบนอกนุ่มในอร่อยถึงใจต้องลอง
4: มีวางจำหน่ายแล้วที่โกโฮเซลทุกสาขา
5: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
6: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
5: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้ง ครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
7: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
8: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
5: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
9: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
10: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเนื้อระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี้
11: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
12: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

0: 2เพลงต่อเนื่องในยุค90ที่ยังเรียกว่าเป็นอินดี้นะฮะงานของ Angel ครับกับเพลงเหงาแล้วก็นั่นฮะก่อนนั้น Hyper ครับขวากหนามเนี่ยในยุคที่เขายังเป็นสตริงกันอยู่นะฮะตอนหลังมา Hyper ก็จะมีความเป็นลูกทุ่งเค้าเรียกลูกทุ่งสตริงแล้วกันลูกทุ่งเพื่อชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็มีแต่ว่าในยุคแรกๆขวากหนามนี่เค้าเรียกแจ้งเกิดได้แหละนะครับ2เพลงต่อเนื่องครับในครึ่งชั่วโมงหลัง Mcot Radio เชียงใหม่ชั่วโมงยามเช้าครับ FM 100.75สัญญารับฟังจากเชียงใหม่ถึงลำพูนลำปางพะเยาและเชียงรายนะครับทางคลื่นหน้าปัดวิทยุและฟังออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน Mcot และทาง radio.network.mcot.net นะครับฝากย้ำๆกับเรื่องของประมูลทะเบียนรถเลขสวยเชียงใหม่กับทางสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่นะครับใกล้แล้วนะครับที่จะปิดการประมูลนะฮะสำหรับในกลุ่มของรถกระบะปิกอัพ2ประตูหมวดอักษรยอยักษ์มอม้าจังหวัดเชียงใหม่301หมายเลขนะครับพร้อมกับภาพกราฟิกสวยๆเลขที่ถูกชะโลกับคุณนะครับเสริมดวงเสริมการทำมาหากินหารายได้ก็ว่ากันไปเพราะรถกระบะก็ส่วนใหญ่ก็เป็นรถที่ใช้ในการใช้งานนะครับในการขนส่งก็ว่ากันไปเลขสวยนะครับคุณสามารถประมูลได้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตครับที่ www.tabianrot.com นะครับที่เว็บไซต์นะฮะ tabianrot.com จะปิดประมูลในวันที่23พฤษภาคมก็วันเสาร์ที่จะถึงนี้แล้วนะครับฉะนั้นใครที่สนใจก็ยังเปิดประมูลกันอยู่นะครับวันนี้และพรุ่งนี้ก่อน10โมงนะครับก็แจ้งให้เป็นข้อมูลเอาไว้ก่อนเพราะว่าเผื่อว่าใครกำลังเล็งตัวเลขสวยๆเอาไว้เนี่ยก็จะได้เลขเป็นของคุณเองแล้วก็เป็นมรดกอีกได้อีกด้วยนะครับฝากกันย้ำกันไปและช่วงนี้เป็นช่วงของสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ก่อนนะครับ
1: รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกห่วงใยคุณขับรถอย่าใจร้อนเอื้ออาทรกับเพื่อนร่วมทาง
2: สมมติว่าคุณชอบขับรถตัดหน้ารถคันอื่นแล้วบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรทำบ่อยขึ้นเริ่มไม่ละอายกลายเป็นนิสัยเปลี่ยนคุณเป็นอีกคนอย่างน่าตกใจจะแก้นิสัยผิดปกติบนท้องถนนเหล่านี้ต้องเปลี่ยนเป็นคนใหม่ให้ดีกว่าเริ่มต้นขับรถเคารพกฎจราจรมีวินัยมีน้ำใจใส่ใจเพื่อนร่วมทางเปลี่ยนเป็นคนใหม่ดีกว่าเท่กว่าเยอะขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนแล้วพบกันใหม่ครับ
0: เปลี่ยนการขับขี่ที่มีความเสี่ยงนะครับสู่การขับขี่ที่มีความปลอดภัยเพื่อตัวคุณเองและคนที่คุณรักนะครับรวมถึงมีน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมทางด้วยนะครับสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับ

ออดี้นะครับสุดที่รักวันนี้ออกมาแนวซอฟๆในยุค90กับยุคอินดี้จริงๆนะฮะเอาไว้จังหวะสนุกคราวหน้าค่อยหาให้แล้วกันนะครับเดี๋ยวก็จะฟังนึกถึงหลายๆเพลงในห้วงเวลานั้นเหมือนกันขอบคุณมากๆครับทางไลน์เข้ามาเพิ่มเพื่อนและแนะนำเพลงฝากด้วยกันครับทางไลน์ ID ไลน์ที่ mcotcm10075 นะครับ mcotcm10075 แล้วก็สมาชิกในกลุ่มไลน์ Open Chat อสมทเชียงใหม่วันนี้คึกคักนะครับ

0: พลงนี้ถ้าเป็นภาษาคำเมืองก็แปลว่าจ็อกขอเพลงจ็อกครับเพลงกล่าวนะฮะมุมนั่นเองเดี๋ยวฝากย้ำกับคอนเสิร์ตคอนเมโต้มีดแอนด์กรีดคอนเสิร์ตพรีเซนต์นันทิดาครับพบกันแน่นอนนะฮะวันเสาร์ที่20มิถุนายน1ทุ่มไปต้นไปงานนี้ทางบริษัทคอนเมโต้จำกัดครับร่วมกับโรงแรมเซ็นทราลริเวอร์ไซด์เชียงใหม่นะครับขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสในค่ำคืนของคอนเสิร์ตที่อยากให้คุณได้จะเจอกับเธอคนนี้ครับเพราะว่าคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบมีไม่บ่อยในต่างจังหวัดหรือว่าในภูมิภาคนะครับเพราะส่วนใหญ่คอนเสิร์ตใหญ่ระดับดีว่าอย่างเงี้ยจะอยู่ในกรุงเทพนะครับครั้งนี้มาเชียงใหม่แล้วถือว่าเป็นโอกาสดีและแต่โต๊ะราคาพิเศษเบาๆต้องใช้คำว่าราคาเนี้ยเบามากเลยฮะลองไปที่อื่นสิครับผมว่าราคาไม่ใช่ราคานี้แหละฉะนั้นคุ้มสุดคุ้มครับพบกันนะครับกับคุณตู่ณัฐธิดาแก้วบัวสายนะครับเสาร์ที่20มิถุนายน1ทุ่มที่ห้องแกรนด์นันทาบอลรูมโรงแรมเซ็นทรัลริเวอร์ไซด์เชียงใหม่และล่าสุดตอนนี้โต๊ะในกลุ่มโซน A เต็มหมดแล้วครับมีคุณผู้ฟังถามถึงขอโต๊ะเสริมยังทันอยู่ไหมไม่ทันแล้วฮะฉะนั้นยังเหลือโต๊ะอีกนิดหน่อยในโซน B และโซน C นะครับโซน B โต๊ะละ 4,500 บาทโซน C โต๊ะละ 3,500 บาทนะครับนั่งได้ทั้งโต๊ะละ4ท่านเนี่ยทุกโต๊ะนะครับก็ยังจะได้รับเครื่องดื่มสุดพรีเมียมจากช้างไทเบฟนะครับย้ำว่าเป็นเครื่องดื่มสุดพรีเมียมที่เราจัดทุกโต๊ะให้เลยนะครับใครที่สนใจนะครับวันนี้ยังคงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บริษัทคอนโมโต้จำกัดนะครับที่0949031519นะครับย้ำที่0949031519หรือทาง LINE แอดครับ @konmoto2016 นะครับตัว A ในวงกลมนะครับเข้าไปเพิ่ม LINE นะฮะตัว A ในวงกลมแล้วก็ konmoto CONMOTO 2016นะครับFacebook Fanpage คอนโมโต้เชียงใหม่ก็ได้นะครับติดตามความเคลื่อนไหวกับเราได้กับคอนเสิร์ตต่างๆที่ยังคงมีให้ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยเฉพาะล่าสุดนี้คอนเสิร์ตใหญ่ครับเต็มรูปแบบกับคุณตู่ณัฐธิดาแก้วบัวสายนะครับผมเชื่อว่าแฟนคลับเธอเนี่ยยังเหนียวแน่นแน่นอนไปสนุกด้วยกันครับมีกิจกรรมเซอร์ไพรส์ในวันนั้นด้วยมองดูเวลาแล้วครับได้เวลาพักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนะครับเดี๋ยวอยู่ฟังเพลงต่อกับน้องอ้อมทารินีนะฮะผมกลับมาอีกทีก็นู่นเลยครับเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงในช่วงของข่าวเที่ยงเมืองเหนือบายๆอยู่ฟังเพลงกันต่อกับน้องอ้ออ่าน้องอุ้ยนะครับน้องอุ้ยวิรินพัฒน์แล้วก็พี่อ้อทัดดาวกับพี่หนูสมเกียรติในช่วงเพลงสากล นะครับ FM 100.75 อสมทเชียงใหม่ชั่วโมงยามเช้าขอบคุณนะครับบุญรักษาทุกท่านเช่นเคยครับ
1: ขณะนี้เวลา 10:00 นที่เวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัฐบาลจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในโอกาสประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีโดยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่20ธันวาคม2447ครบรอบนักษัตริย์10นักศัตริย์120ปีเมื่อวันที่20ธันวาคม2567และทรงดำรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีครบ1ศตวรรษ100ปีเมื่อ25กุมภาพันธ์2569ในการนี้องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติในการประชุมสามัญเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2568มีมติรับรองการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนและความเสมอภาคทางเพศของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีนายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลในวันศุกร์ที่22พฤศจิกายนเวลา 7:00 นส่วนกลางจัดพิธีณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประสงค์จำนวน100รูปซึ่งสมเด็จพระมหา ทีซึ่งสมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมและเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสครบ100ปีแห่งการยกย่องพระกิตติคุณพระราชกรณียกิจณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามในโอกาสนี้นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีด้วยสมเด็จพระมหาวีระวงศ์จุดธูปเทียนบูชาพระพุทธอังคีรสจากนั้นรองนายกรัฐมนตรีได้ถวายธูปเทียนแผ่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีต่อมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติพิธีได้อาราธนาศีลพระสงฆ์ให้ศีลและอาราธนาพระปริตรจากนั้นพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์หลังเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์พระสงฆ์ได้สวดสดับกรและอนุโมทนาถวายอดิเรกจากนั้นรองนายกรัฐมนตรีได้กรวดน้ำเพื่อถวายพระราชกุศลก่อนกราบลาสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เป็นอันเสร็จพิธีพระดอนเชื่อลงทะเบียนไทยช่วยไทยพระจันทร์นี้แอปไม่ล่มนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยการเตรียมความพร้อมลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสของแอปพลิเคชันเป๋าตังวันที่25พฤษภาคมนี้ว่าบัตรคนละครึ่งเดิมไทยช่วยไทยพลัสเป็นการลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยซึ่งกระทรวงการคลังเป็นผู้รับผิดชอบครั้งที่ผ่านมาการลงทะเบียนเป็นไปด้วยดีและเชื่อว่าธนาคารกรุงไทยเคยผ่านการลงทะเบียนในลักษณะนี้มาหลายครั้งดังนั้นการลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้น่าจะรับรื่นซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียน 25-29 พฤษภาคมย้ำว่าไม่น่าจะมีปัญหาใดๆส่วนการเชื่อมโยงระบบดิจิทัลของภาครัฐจะมีการผลักดันเรื่องของประวัติอาชญากรรมเข้าเป็นวาระเร่งด่วนในการประชุมวันนี้หรือไม่เนื่องจากรัฐบาลพยายามเดินหน้าปราบปรามเรื่องนี้อยู่แล้วนายพระดอนกล่าวว่าการประชุมในวันนี้อาจไม่ได้ลงลึก

0: ขณะนี้หลายหน่วยงานเริ่มที่จะดำเนินการแล้วและจะนำข้อมูลไปให้ภาครัฐนำไปใช้ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการในกระบวนการ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทศรีสิริ

0: พระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
3: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
4: Yay!
3: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
5: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีไฮบริด Plus ประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid Plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
6: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโมเมคอัพเดสที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
7: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
8: Radio. MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

ก็มีแดดอ่อนๆในบางจังหวะบางช่วงนะคะสักครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานี่ก็ครึ้มๆไปอยู่บ้างอุ๊ยเหมือนฝนจะตกหรือว่าฝนจะตกแต่เช้านะแต่ดูไกลๆมืดครึ้มมานะคะมีเมฆดำๆอยู่ไกลๆนะคะเหมือนอยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่นี่แหละนะคะแถวนี้ยังพอมีแดดอยู่บ้างนะคะเห็นเมฆดำมาแต่ไกลเลยทีเดียวนะคะวันนี้ภาคเหนือของเรานะมีโอกาสที่จะมีฝนนะคะ 60% ของพื้นที่แต่ก็จะมีบางจุดที่อาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะเมื่อคืนนี้ก็ได้ฝนมาแวบหนึ่งใช่ไหมคะอาจจะมาเป็นช่วงนะคะมาแวบๆมาไปๆสำหรับหน้าฝนค่ะแต่ก็มีคำเตือนนะคะสำหรับเรื่องของฝนที่ตกหนักบางแห่งส่วนมากก็จะอยู่ทางตะวันตกของประเทศนะคะถ้าดูจากแผนที่แล้วก็เชียงใหม่นะคะแล้วก็ออกไปทางตะวันตกนะคะที่อยู่ติดกับแนวชายแดนก็น่าจะเป็นแถวแม่ฮ่องสอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเชียงใหม่เองนะคะลำพูนตากแม่ฮ่องสอนนะคะพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์นะคะแถบนั้นที่ยังต้องเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องของฟ้าฝนนะคะในช่วงนี้ที่อาจจะตกหนักถึงหนักมากนะคะมีเรื่องของมรสุมค่ะที่อยู่ในฝั่งตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนั้นมีกำลังอ่อนลงเป็นกำลังปานกลางนะคะเพราะฉะนั้นก็แนวโน้มนะคะสำหรับ7วันข้างหน้านะคะนับตั้งแต่วันที่22ก็คือวันนี้จะมีฝนลดลงแต่ก็ยังมีฝนตกหนักอยู่นะคะทางใต้ก็มีคลื่นลมอยู่พอสมควรนะคะในฝั่งทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยแต่ก็มีกำลังอ่อนลงนะคะส่วนจุดที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะก็อาจจะมีคลื่นสูงมากกว่านั้นนะคะแต่ก็มีคำเตือนนะคะสำหรับจุดที่เป็นด้านรับมรสุมนั้นต้องระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้รวมไปถึงน้ำล้นตลิ่งนะคะสำหรับจุดที่มีความเสี่ยงอยู่แต่ณตอนนี้นะคะที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้เตือนก็คือเรื่องของกลุ่มเมฆฝนนะคะที่กรุงเทพมหานครนะคะที่น่าจะตกเยอะอยู่เหมือนกันคาดว่าจะสักประมาณ10โมงครึ่งถึง11โมงนี่แหละนะคะก็เตรียมรับมือนะคะฝนก็ชุ่มฉ่ำให้เราได้สดชื่นคลายร้อนแต่ตกเยอะไปก็ไม่ดีอีกเนาะน้ำท่วมสุขสันต์วันศุกร์นะคะฟังเพลงด้วยกันกับทริงีเชคพรค่ะ2ชั่วโมง10โมงเช้าถึงเที่ยงวันต่อจากช่วงของพี่เอวสุรงค์

ฟ้านะคะเพลงจากอินบูโดกันนั่นเองแต่ว่าไม่ได้อยู่ในอัลบั้มของบูโดกันใดๆนะคะมาอยู่ในอัลบั้มของศิลปินเชียงใหม่นะคะ Love Maker นั่นเองนะคะปิงกับแม็กอะคาเปล่า7นั่นเองนะคะอัลบั้มนี้ไม่ได้ร้องเองนะแต่ว่าก็แต่งเพลงให้กับหลายๆศิลปินนะคะมาแจมมาร้องด้วยกันนะคะสำหรับ Love Maker ในอัลบั้มชุดที่2นะคะความว่าชุดแรกก็มีเพลงเพราะหลายๆเพลงสายลมเนี่ยนะคะของเจนนิเฟอร์คิมก็อยู่ในอัลบั้มชุดแรกของ Love Maker

ังเสียงของพี่เจียววัฒนากันบ้างค่ะแต่งเองร้องเองว่าเราจะรู้จักเพลงนี้ในเวอร์ชันของทีโบนที่เอามาร้องก่อนอยู่แล้วจะเห็นท้องฟ้านั่นไหม

ะเห็นท้องฟ้านั่นไหมนะคะจะพี่เจวัฒนาบริยวัฒนานะคะในช่วงหลังๆเนี่ยพี่เจฟก็อาจจะไปทำละครเยอะและหลายเรื่องกันเลยทีเดียวก็มีผลงานอยู่เรื่อยๆนะคะตามช่องน่าจะเป็นช่องอื่นนะคะ M-Card Radio ค่ะ 100.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะคิดถึงเพลงของ Super Baker เหมือนกันนะคะเพลงนี้เป็นเพลงนึงนะคะที่ถ้าอยู่ในอัลบั้มของอาร์มแชร์ก็จะชื่อเพลงอีกเพลงหนึ่งนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นงานของ Super Baker นะคะก็จะใช้ชื่อยาวความรู้สึกของฉันที่มีเธออยู่ด้วยกันอีกหนึ่งคนบนโลก

ซูเปอร์เบเกอร์ค่ะเสียงของกอล์ฟนั่นเองนะคะเพลงนี้ก็ความรู้สึกของฉันที่มีเธออยู่ด้วยกันอีกหนึ่งคนบนโลกใบนี้นั่นเองนะคะก็ถ้าเกิดอยู่ในอัลบั้มของอาร์มแชร์นะก็จะเป็นเพลง Minute of Love นะคะชื่อเพลงคนละเพลงหรือว่าเนื้อเพลงเดียวกันคนแต่งก็เป็นคนเดียวกันนั่นคือคุณกอล์ฟซูเปอร์เบเกอร์

นั่นเองนะคะ M Card Radio ค่ะ 100.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะคุณมันธนาสวัสดีค่ะก็ฟังเพลงด้วยกันนะคะทองฟ้านี้ไม่ได้ฟังนานแล้วใช่ไหมคะนะคะก็จริงๆทองฟ้าก็หม่นๆนะรอฝนนะคะคลายร้อนกันไปคุณสุภาสุพรมนะคะพี่แอลค่ะจากกทม.ฟ้าไร้ฝนนะคะแดดดีนะคะแต่เมื่อกี้นี่ดูของกรมอุตุนิยมวิทยาอาจจะเป็นบางจุดนะคะสำหรับกทม.เพราะว่ามันก็มีหลายส่วนกันเนาะหลายพื้นที่ก็อาจจะเป็นบางจุดที่อาจจะมีฝนตกนะคะพบกลุ่มเมฆฝนนะคะวันนี้อยากฟังน้ำชาชิรนัทนะคะโอ้เพลงนี้ไม่ได้เปิดนานแล้วรักแท้นั้นเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเปิดให้ได้ฟังมีเท่งเถิดเทิงมาด้วยเหรอคะกินตับโอ้ยนะคะคุณมิสเตอร์เคค่ะสัญญาของบุรินนะคะดูจังหวะแล้วเนี่ยน่าจะได้เป็นเพลงนี้ก่อนละกันเนาะนะคะสำหรับเพลงที่คุณฟังชุดเลือกมานะคะเนื่องจากพี่บอยโกเซียพงศ์นะ

เพลงนี้จากอัลบั้มชุดแรกนะคะ Song From Different Scenes กันเลยทีเดียวนะคะจะมึกกึกไปนิดหน่อยเดี๋ยวเอาลองดูใหม่นะคะ ไม่เป็นไรค่ะเราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะคะ

0: สัญญานะคะเสียงของบูเรนนั่นเองเพลงเพราะจากพี่บอยโกเซียพงที่คุณผู้ฟังเลือกมานะคะ M Card Radio ค่ะคุณมิสเตอร์เคขอไว้ค่ะ 100.5 M Card Radio เบรกกันก่อนครู่เดียวนะคะ
1: M Card Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
4: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเนื้อระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี้
5: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
6: M-Card Radio M-Card Radio 100.75 เมกะเฮิรตซ์100.75
7: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
8: ยั่วโมโหหรอ
7: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
8: ้ไม่รู้ไม่ฉี
7: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
9: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
7: ทำไมถึงหอมขนาดนี้
9: แป้งเย็นเพสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

0: เอเชียเซเว่นค่ะแล้วก็ปลายกนกพรในอีกเพลงหนึ่งเนี่ยค่ะสาธุในเวอร์ชันคอนเสิร์ตค่ะที
1: ่ขอเสียงดังๆให้กับ
0: Little Life House
1: ได้ไหมคะ
0: หลายเดือนแล้วเหมือนกันนะคะเราจะเจอกันนะคะอสมทเชียงใหม่ค่ะ Mcord Radio นะคะช่วงเวลานี้คุณอยู่กับผลิตภัณฑ์จากเพสันให้คุณได้ฟังเพลงพิเศษเฉพาะช่วงเวลานี้เท่านั้นแนวนี้นะคะสำหรับออกแนวลูกทุ่งแต่เขาเป็นลูกทุ่งอินดี้นิดนึงนะคะถ้าแบบลูกทุ่งเก่าเนี่ยก็ขออนุญาตยังไม่ได้เปิดเนาะนะคะเราจะ75กับผลิตภัณฑ์เพสันของเรานะคะให้คุณได้หอมได้สบายเนื้อสบายตัวกันสดชื่นกันได้ในทุกวันได้ทุกเวลานะคะอยากจะสดชื่นทุกวันทุกเวลาก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของเรากันได้ในทุกๆวันเลยทีเดียวนะคะในราคาที่เข้าถึงได้ราคาไม่แพงคุณภาพก็ดีหาซื้อกันได้ด้วยตามร้านค้าทั่วไปนะคะที่สำคัญใช้ดีอย่าลืมบอกต่อกันด้วยนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆมีคุณภาพจากเภสัชของเราโดยเฉพาะแป้งนะคะก็เป็นตำนานไปแล้วสำหรับผลิตภัณฑ์เภสัชนะคะเพราะว่าอยู่คู่กับคนไทยมาเนิ่นนานเป็นความหอมในระดับตำนานนะคะความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนด้วยนะคะไม่ใช่แค่เย็นสดชื่นเท่านั้นแต่ก็ได้ความหอมไปพร้อมๆกันสำหรับแป้งเย็นเภสัชของเรากลิ่นหอมเกินห้ามใจนะคะอยากจะหอมเกินห้ามใจก็เลือกใช้กันได้เลยนะคะ3 4 3กลิ่นโดยเฉพาะใครที่อยากจะหอมกลิ่นมาดามนะคะกระป๋องสีชมพูได้เลยนะคะก็จะได้ความหอมในระดับตำนานเช่นเดียวกันนะคะเป็นความหอมที่เป็นเอกลักษณ์มากๆสำหรับกระป๋องสีชมพูของเรานะคะหอมเกินต้านหอมแบบเย้ายวนใจหอมไม่เหมือนใครก็ต้องกระป๋องสีชมพูเลือกกันได้นะคะสำหรับกลิ่นมาดามนั่นเองค่ะหรือว่าจะเป็นฟ้าคาเมล่าก็ได้เช่นเดียวกันนะคะได้ความหอมแบบระลับหน้าค้นหานะคะและเขียวพรินเซสค่ะหอมแบบเซ็กซี่ขยี้ใจนะใครอยากจะตัวหอมๆนะคะชอบแบบไหนหอมแบบไหนได้ยินสบายสดชื่นนะคะก็เลือกใช้กัน3สี3กลิ่นนะคะ3กลิ่น3สีนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์จากเภสัชของเรานั่นเองนะคะใช้ทุกวันแน่นอนว่าก็จะได้ตัวหอมในทุกวันนั่นเองนะคะกับวิทยุสมทเชียงใหม่และผลิตภัณฑ์จากเภสัชนะคะก็เป็นความหอมในระดับตำนานอยากจะหอมไม่เหมือนใครนะคะก็เลือกใช้กันได้เลยนะคะวันก่อนมีคุณผู้ฟังค่ะที่ถามถึงงานของไม้เมืองมานะคะในช่วงนี้ก็อาจจะเป็นโกดัมเนาะที่หลายคนอาจจะชอบนะคะดิฉันเองก็ชอบเหมือนกันนะคะเพราะที่ร้องไว้กับคุณวสันต์นะคะแต่ก็มีอีกเพลงหนึ่งค่ะที่คุณผู้ฟังเคยขอเอาไว้ด้วยนะคะอย่าปล่อยมือ

0: ให้เภสัชของเราได้เคียงข้างคุณไปตลอดกาลเลยอย่าปล่อยมือนะคะไม้มือนั่นเองนะคะเลิกใช้กันได้นะคะใช้กันได้ไปตลอดเลยยาวๆนะคะผลิตภัณฑ์ดีมีคุณภาพแป้งเย็นของเรา3สี3กลิ่นหอมๆนะคะสบู่ของเรา2สี2กลิ่นก็หอมเหมือนกันหอมติดกายหอมติดใจนะคะเขียวไรซ์มิลกลิ่นน้ำนมข้าวและม่วงมิกซ์เบอร์รี่ค่ะ
1: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
2: สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เภสัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
0: หอมไกลไปถึงข้างบ้านนะใครอยากจะหอมไกลหอมนานหอมติดเนื้อติดตัวหอมสบายสบายแล้วก็ผิวก็สบายด้วยนะคะได้อาบน้ำกันได้แบบเพลินๆนะคะสำหรับสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซฟของเราเลือกใช้กันได้2สี2กลิ่นหอมทั้ง2สีหอมทั้ง2กลิ่นเลยนะคะเขียวไรซ์มิลค์นะคะคุณได้หอมละมุนละมุนกลิ่นน้ำนมข้าวก้อนสีขาว

0: คุณภาวะสวัสดีค่ะสำหรับวันศุกร์วันนี้นะคะก็ติดตามฟังด้วยกันนะคะ FM 100.75 นะคะอสมทเชียงใหม่ Mcord Radio ค่ะและทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect นะคะรวมถึง radio.network.mcord.net นั่นเองนะคะก็ติดตามฟังด้วยกันนะคะออนไลน์กันได้ทุกที่ทั่วโลกกันเลยทีเดียวนะคะช่วงเวลานี้คุณอยู่กับผลิตภัณฑ์จากเภสัชนะคะอยากจะตัวหอมอยากจะเย็นสบายสบายเนื้อสบายตัวก็เลือกใช้
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านซอสคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
0: กลิ่นหอมเกินห้ามใจแน่นอนนะคะได้กลิ่นหอมสดชื่นนะคะสำหรับสีเขียวพรินเซสนะคะได้หอมเซ็กซี่ขยี้ใจฟ้าคาเมล่าหอมแบบเร้นลับน่าค้นหาและสีชมพูนะคะหอมเย้ายวนใจหอมเกินต้านนะคะความหอมในระดับตำนานของเราสำหรับแป้งเย็นเพสัชของเรานะคะให้คุณได้หอมเกินห้ามใจหอมไม่เหมือนใครนะคะหอมระดับตัวแม่นะคะก็ต้องแป้งเย็นของเราเนี่ยแหละค่ะ3สี3กลิ่นให้คุณได้เลือกหอมเลือกเย็นสบายกันได้แล้วเราก็ยังมี3ไซส์3ขนาดนะคะคุณได้เลือกใช้กันกระป๋องใหญ่ก็คุ้มค่าใช้ได้นานใช้กันจนลืมไปเลยกระป๋องใหญ่จริงนะคะไซส์กลางก็ได้หรือว่าจะเป็นกระป๋องเล็กนะคะพกพาสะดวกให้คุณได้หอมกันได้ทุกที่เติมความหอมความเย็นสดชื่นได้ทุกเวลากันเลยทีเดียวนะคะสบู่เภสัชของเราก็หอมไม่ลืมค่ะ2สี2กลิ่นนะคะเลือกใช้กันได้เภสัช Whitening Soap นะคะ
4: เดี๋ยวพี่พาไปกินตับตับตับตับตับ
0: เห็นพี่แอลขอมาเอาเปลี่ยนจังหวะนะคะมากันเพลงโทโท

ขอข้าวเหนียวหมูปิ้งด้วยเฮงเถอเถอค่ะเป็นฟังเลือกไว้วันนี้ค่ะจะได้ส่งท้ายกันสำหรับเบรกนี้นะคะเดี๋ยวฟังข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยนะคะอย่าลืมผลิตภัณฑ์เภสัชนะคะอยู่คู่กับคนไทยใช้กันได้ยาวๆสบู่ก็หอมแป้งเย็นก็หอมนะคะเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้าค่ะอยู่ด้วยกันต่อ 100.75 อสมทเชียงใหม่ทีมข่าวเรดิโอกับทรินีเทคพรนะคะ

0: พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือและกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาทางระยะสั้นระยะกลางระยะยาวหลังเกิดเหตุรถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟอโศกดินแดงโดยมีสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ที่มีจุดตัดทางรถไฟรวม28สน.ครอบคลุม58จุดตัดทั่วกรุงเทพมหานครแยกเป็นบก.น.1มีจุดตัดทางรถไฟ14จุดประกอบไปด้วยสน.นางเลิ้ง1จุดสน.ดุสิต4จุดสน.ดินแดง1จุดสน.พญาไท3จุดสน.มักกะสัน5จุดบก.น.2มีจุดตัดทางรถไฟ15จุดประกอบด้วยสน.เตาปูน3จุดสน.ประชาชื่น3จุดสน.ดอนเมือง3จุดสน.ทุ่ง2ห้อง4จุดสน.บางซื่อ2จุดบก.น.3มีจุดตัดทางรถไฟ4จุดประกอบด้วยสน.ลาดกระบัง1จุดสน.จระเข้น้อย3จุดบก.น.4มีจุดตัดทางรถไฟ3จุดประกอบด้วยสน.ประเวศ2จุดสน.หัวหมาก1จุดบก.น.5มีจุดตัดทางรถไฟ7จุดประกอบด้วยสน.ท่าเรือ2จุดสน.พระโขนง1จุดสน.คลองตัน1จุดสน.ทุ่งมหาเมฆ2จุดสน.ลุมพินี1จุดบก.น.7มีจุดตัดทางรถไฟ6จุดประกอบไปด้วยสน.ตลิ่งชัน2จุดสน.บางกอกน้อย1จุดสน.ธรรมศาลา2จุดสน.บางพลัด1จุดบก.น.8มีจุดตัดทางรถไฟ2จุดประกอบไปด้วยสน.ตลาดพลู1จุดสน.บางยี่เรือ1จุดบก.น.9มีจุดตัดทางรถไฟ7จุดประกอบไปด้วยสน.ท่าข้าม3จุดสน.บางขุนเทียน2จุดสน.แสมดำ2จุดและบก.น.6ไม่มีจุดตัดทางรถไฟเดินหน้าแล้วลงชุมชนมะพร้าวน้ำหอมเพิ่มอำนาจต่อรองเกษตรกรนายจรัญเจริญทรัพย์นายกสมาคมมะพร้าวน้ำหอมไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดตั้งลงชุมชนของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมจังหวัดราชบุรีภายใต้ชื่อวิสาหกิจชุมชนตลาดกลางมะพร้าวน้ำหอมไทยว่าขณะนี้ได้จัดตั้งวิสาหกิจชุมชนอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่1เมษายน2569เพื่อเป็นลงชุมชนต้นแบบในการรวบรวมรับซื้อจำหน่ายและต่อยอดการแปรรูปมะพร้าวน้ำหอมโดยมีเกษตรกรและผู้ประกอบการในชุมชนที่มีประสบการณ์ร่วมบริหารจัดการสำหรับการจัดตั้งลงชุมชนเกิดจากความต้องการของเกษตรกรที่ต้องการมีช่องทางบริหารจัดการผลผลิตของตนเองโดยเฉพาะในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากและราคามีความผันผวนการรวมกลุ่มในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนจะช่วยให้เกษตรกรสามารถรวบรวมผลผลิตวางแผนการจำหน่ายกำหนดมาตรฐานของคุณภาพและผลักดันราคาที่เหมาะสมกับต้นทุนการผลิตได้ดีขึ้นแทนการพึ่งพากลไกตลาดเพียงด้านเดียวนายจรัญกล่าวว่าปัจจุบันราคามะพร้าวน้ำหอมหน้าสวนในจังหวัดราชบุรีปรับตัวดีขึ้นอยู่ที่ประมาณลูกละ 15-18 บาทซึ่งเป็นระดับราคาที่เกษตรกรพอใจKick off โครงการไทยช่วยไทยเสมาช่วยผู้ปกครองลดค่าครองชีพนำสินค้าราคาถูกจำหน่าย 1,000 โรงเรียนทั่วประเทศนายพีรพันธ์เหมรัตน์เลขาธิการคณะกรรมการสกสคพร้อมด้วยนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยเสมาช่วยผู้ปกครองลดค่าครองชีพจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดช่วงเปิดเทอมนำร่องที่โรงเรียนพรตปิพยพยัตเขตลาดกระบังเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนในช่วงเปิดภาคเรียนและบรรเทาผลกระทบจากค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางนายวิทยากรเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมดังกล่าวภายใต้นโยบายไทยช่วยไทยเพื่อไทยประชาชนเข้าถึงสินค้าจำหน่ายในราคาประหยัดมาจำหน่ายในราคาพิเศษรวมกว่า300รายการลดสูงสุด 50% พร้อมกับแจกคูปองเงินสด50บาทให้แก่ประชาชนนำมาเลือกซื้อสินค้าอีกด้วยและมีเป้าหมาย 1,000 โรงเรียนทั่วประเทศโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเดือนสิงหาคม2569
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกาเทียบเวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสิงห์ทุวราวันผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเรียกประชุม28 สน.ที่มีจุดตัดรถไฟ

0: ีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
2: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
3: ยั่วโมโหหรอ
2: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
3: ้ไม่รู้ไม่ฉี
2: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
4: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
2: ทำไมถึงหอมขนาดนี
4: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
5: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
6: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีไฮบริด plus ประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
7: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
8: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
9: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
10: ้ MCAT Radio MCAT Radio 100.75 MHz 100.75

นะทำไมฉันนั้นเองยังไม่รู้ว่าทำไมนะทำไมหัวใจที่มันอยู่ข้างซ้ายกลับไม่ยอมพูดกับสมองทั้งอารมณ์ทั้งตะกะไม่ว่าทำยังไงก็ไม่ตอบสนองฉันอยากจะเชื่อนะฉันอยากเข้าใจนะแต่ว่าสิ่งที่ฉันนั้นเห็นมันไม่ได้เป็นอย่างที่ฉันหวังนะม

คิดถึงเธอทุกทีที่อยู่คนเดียวนะคะป้าปองกุลค่ะแล้วก็ลูกปัดชนันท์ลิ้มไถนั่นเองนะคะก่อนหน้านั้นจากเพลงละครกลรักลวงใจนะคะเพลงของพี่บอยค่ะเป็นเสียงของมาเรียมB5 นะคะแล้วก็เค้กอุทัยปุณมันนะคะสองคนเขาก็เป็นสมาชิกจาก B5 ด้วยเหมือนกันนะคะสิ่งเดียวที่ฉันขอนะคะแล้วก็เพลงที่คุณฟังเลือกมานะคะคุณภวัตค่ะไม่พูดก็เข้าใจนะคะสามเพลงต่อเนื่องค่ะ M Chord Triple Song ลองเพลงนะคะวิทยุอสมทเชียงใหม่ของเราค่ะ 100.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะใกล้สถานีนี้ครึ้มมาแล้วนะคุ้มกว่าตะกี้นี่แดดหายไปละนะคะคุณผู้ฟังบอกว่าในตัวเมืองเชียงใหม่นี่ฝนตกชุ่มฉ่ำเย็นสบายนะคะก็ฟังเพลงด้วยกันขอบคุณที่ติดตามรับฟังค่ะอสมทเชียงใหม่ของเรานะคะ FM 100.75 MHz นะคะส่วนทางแม่ห้องสอนเป็นไงบ้างคะคุณอนอไทยนะคะก็มีความสุขเช่นเดียวกันสำหรับวันศุกร์วันนี้นะคะคุณน้องด้วยนะคะสุขสันต์วันศุกร์สุดสัปดาห์ค่ะนะคะแล้วก็คุณพิเชษนะคะติดตามฟังด้วยกันนะคะอสมทเชียงใหม่ 100.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะในช่วงเวลานี้ค่ะสำหรับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะที่จะเพิ่มนะคะจุดแสงสว่างนะคะจุดไหนที่มันแบบว่าเราอยากจะเพิ่มจุดให้มันสว่างนะคะก็เขาบอกว่ามันก็ดีสำหรับห่วงจุ้ยหน้าบ้านของเราเรื่องของความสว่างนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะไม่ต้องให้คุณนั้นได้เดินสายไฟให้วุ่นวายนะคะแล้วก็อยากที่จะจุดนะคะเพิ่มจุดติดตั้งไฟเพิ่มเติมก็สบายมากๆเลยนะคะโดยที่สำคัญก็คือกำลังไฟนะคะที่ให้สูงถึง 2,500 วัตต์เลยค่ะใช้หลอด LED นะคะมากถึง248ดวงด้วยกันนะคะสำหรับเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะคะเปิดปุ๊บติดปั๊บนะคะให้สว่างสูงนะคะให้ความสว่างเปิดปุ๊บสว่างทันทีนะคะมาพร้อมกับแบตเตอรี่นะคะจุมากๆเลย 50,000 มิลลิแอมนะคะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะคะชาร์จครั้งหนึ่งก็ใช้ได้นานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะติดตั้งก็ง่ายนะคะมีสายยาวถึง5เมตรนะคะพร้อมอุปกรณ์ให้ครบครันกันเลยค่ะปรับมุมก็ได้กันน้ำก็ได้ในระดับ IP67 เลยนะคะว่าจะเป็นฝนตกแดดจะออกนะคะก็ไม่หวั่นแน่นอนเครื่องก็ใช้งานได้ง่ายนะคะสั่งงานด้วยระบบรีโมทคอนโทรลค่ะสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะคะตอนนี้ก็จะได้ไปอีก1ชุดเลยนะคะซื้อ1แถมฟรีอีก1ค่ะแล้วก็ยังแถมโคมไฟ LED ให้อีกด้วย2อันนะคะมีแว่นกันแดดคลาสแบบให้อีก1อันค่ะทั้งหมดนี้ในราคา 1,290 บาทเท่านั้นเองนะคะ1,290 บาทนะคะโทรก็ได้ในราคาพิเศษนี้นะคะ02-114-3990 นะคะ02-114-3990นั่นเองค่ะมีค่าจัดส่งแล้วก็ค่าประกันสินค้าด้วยอีก100บาทนะคะสนใจฮัลโหลโทรได้เลยนะคะสะดวกซื้อสนุกช้อปค่ะช้อปปิ้งกันได้ที่ช้อปมาเนียนะคะโทรก่อนเขาจะได้มีสิทธิ์ก่อนนะคะในราคาสุดพิเศษนะคะช้อปปิ้งกันได้ที่ช็อปมาเนียของเรา

0: วอร์ชันนี้จากแนนวาเทียนั่นเองค่ะจำได้ไหมคะเพลงของใครเคนายนะคะก่อนหน้านั้นครึ่งใจนะคะจากมิกกี้ค่ะแต่ว่าวันนี้ให้ฟังในเวอร์ชันของอีฟพุทธิดานะคะลูกสาวของอต้อยเศรษฐานั่นเองนะคะหาปสมทเชียงใหม่ของเราค่ะ FM 100.75 MHz นะคะได้เวลาเบรกแล้วสักครู่เดียวค่ะกลับมาช่วงหน้าเบรกสุดท้ายของรายการ
1: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มักนอนกรนน้ำหนักตัวมากง่วงนอนเวลาทำงานหรือรู้สึกไม่สดชื่นหลังตื่นนอนคุณอาจมีภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะนอนหลับก็เป็นได้อย่านิ่งนอนใจเพราะภาวะนี้อันตรายได้ถึงชีวิตจากโรคหลอดเลือดในอนาคตศูนย์ตรวจการนอนหลับโรงพยาบาลลานาพร้อมให้บริการตรวจสลีปเทสหรือตรวจสุขภาพการนอนหลับได้แล้ววันนี้สิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลลานาหากเข้าเกณฑ์ความเสี่ยงตรวจได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอยากรู้ไหมว่าคุณเสี่ยงแค่ไหนประเมินตัวเองได้จากแบบทดสอบหรือสอบถามพยาบาลได้ที่ LINE Official @sliptestlana
3: ถ้าจะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันนาวาร่าใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบคันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่กับจุดหมายใหม่

0: ความสำเร็จใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยัง Nissan Navara ใหม่ทนพร้อมลุย
1: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจันทน์สนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขา
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1 ลิตร 2 ขวดเพียง699 บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1 ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาท
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
6: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
7: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
8: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 megahertz 100.75

รุปว่าเพลงนี้คือฝนตกใหม่นะคะแต่ก็ได้กลิ่นอายของเล่าสู่กันฟังของพี่เบิร์ดด้วยนะคะเรื่องของ Tree Man Down นะคะในเวอร์ชันที่พี่เบิร์ดนั้นก็เอามาร้องใหม่นะคะในแบบของพี่เบิร์ดเองนะคะ107.5 นะคะอสมทเชียงใหม่ MCOT Radio ค่ะชั่วโมงสุดท้ายและเบรกสุดท้ายของเราแล้วนะคะที่ไหนฝนตกเยอะบ้างคะ

วชนีจากเจ็ดเซตเตอร์นั่นเองนะคะในเบรกสุดท้ายของเราแล้วนะคะที่สมทเชียงใหม่ค่ะ MCOT Radio เนี่ยก็จะเป็นโปรเจกต์หนึ่งนะคะพิเศษที่เอามาร้องใหม่นะคะโปรเจกต์นั่งเล่นเวอร์ชันเนี่ยก็จะมีเพลงเก่าๆแล้วก็จะมีหลายๆศิลปินเลยนะคะที่มาร้องเพลงด้วยกันนะคะก็จะมีโปรเจกต์ล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นครบรอบ40ปีของเจมส์เอ็มแกรมมี่เนาะนะคะที่เอามาทำดนตรีกันใหม่นะคะสำหรับเพลงเก่าๆเก๋ๆเท่ๆนะคะบางเพลงที่เป็นเพลงช้าก็มาในแบบร็อกๆอะไรอย่างนี้นะคะก็แบบไม่ค่อยได้ฟังนะคะศิลปินที่เอามาร้องใหม่ก็ต้องบอกว่าโอ้โหทำงานหนักกันน่าดูส่วนเพลงนี้ก็เป็นเพลงแรกเลยนะคะที่ทำให้เราได้รู้จักกับสล็อตแมชชีนนะคะวันนี้ให้ฟังในเวอร์ชันที่เอามาทำดนตรีเป็นแบบอะคูสติกแต่ก็ยังเป็นสล็อตแมชชีนสำหรับเฮียเฟิร์สค่ะหรือเฮียหมูบางรักซอยเก่ามีคนแซวว่าหน้าเหมือนเลยเพลงรอนะคะ

รอนะคะในแบบคูสติกเวอร์ชันเลือกให้ได้ฟังจากสลอนแมชชีนนั่นเองนะคะ 1.75 นะคะสมทเชียงใหม่และอัลตราโพไซดอน90บาทนะคะอุปกรณ์ที่เป็นตัวช่วยให้คุณได้ล้างทำความสะอาดนะคะจุดไหนสกปรกอยากที่จะให้สะอาดสะอ้านนะคะก็ใช้เครื่องฉีดน้ำตัวนี้ได้เลยนะคะให้พลังแรงดันสูงถึง90บาทค่ะฉีดได้แรงฉีดได้ไกลนะคะเข้าถึงได้ทุกซอกทุกมุมล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือจุดต่างๆนะคะที่คุณต้องการอยากจะให้สะอาดรอบบ้านได้เลยจบได้ในครึ่งเดียวนะคะแล้วก็ใช้งานไร้สาย 100% เลยนะคะไม่ต้องเสียบปลั๊กให้วุ่นวายนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ไปไหนก็ได้นะคะมีถังน้ำหรือว่าจะใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติก็ได้นะคะแล้วก็ยังมีหัวนะคะที่เป็นหัวฉีดที่คุณสามารถปรับหมุนได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยาก8รูปแบบในตัวปกตินะคะที่เราอาจจะซื้อมาเพิ่มเป็นหัวฉีดนะคะมันก็แรงประมาณหนึ่งแต่มันก็ไม่ได้แรงที่แบบขนาดที่จะสามารถฉีดแล้วก็ล้างทำความสะอาดได้หมดนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะคะมีโหมดโฟมสำหรับรางรถโดยเฉพาะด้วยนะคะก็จะมีกระบอกทำโฟมมาให้ด้วยมีหัวกรองอุปกรณ์ครบชุดเลยทีเดียวนะคะไปใช้ได้นานนะคะต่อเนื่องไม่ต้องรอชาร์จเพราะว่าเราให้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถึง2ก้อนเลยนะคะใช้งานกันได้ยาวๆมีสายดูดน้ำให้ด้วยนะคะก็พกพากันได้สะดวกจับถนัดมือนะคะแล้วก็แข็งแรงทนทานไม่หนักมือค่ะก็ราคานะคะสำหรับตัวอุปกรณ์นะคะเครื่องฉีดน้ำไร้สายแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่เป็นส่วนควบนะคะมูลค่า 1,990 บาทค่ะแบตเตอรี่2ก้อนก็990บาทแล้วนะคะโทรวันนี้ก็จะได้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสด้วยมูลค่า890บาทแข็งแรงทนทานจะได้พกพากันได้สะดวกเป็นระเบียบเรียบร้อยรวมแล้วทั้งหมด 3,870 บาทนะคะคุณได้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นเองนะคะเหมือนว่าซื้อแต่แบตเตอรี่เท่านั้นราคานี้เนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากๆที่สำคัญก็คือถ้าเกิดว่าเสียนะคะหรือว่าเครื่องมีปัญหาตรงไหนก็แล้วแต่นะคะส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ให้เลยค่ะไม่ต้องรอซ่อมนะคะรับประกันให้2ปีเต็มนะคะสำหรับเครื่องฉีดน้ำไร้สายอัลตราโพไซดอน90บาทก็คือให้พลังแรงดันสูงถึง90บาทกันเลยทีเดียวสนใจโทรกันได้ที่ TV Direct นะคะ026660008ค่ะ026660008นะคะโปรแรงคุ้มจริงมีจำนวนจำกัดนะคะแรงจบครบในครึ่งเดียวกับอัลตราโพไซดอน90บาทจากทีวีไดเรกนะคะของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นค่ะสวัสดีคุณเย็บลายนะคะสุขสันต์วันศุกร์ค่ะแต่ว่าเพลงนี้ก็เกี่ยวกับตับไตไส้พุงเหมือนกันนะพี่แอลมาในธีมเดียวกันแต่คนละแนวรักแท้ยังไงนะคะที่คุณผู้ฟังเลือกมาน้ำชาชิรนัท

รักแท้ยังไงนะคะน้ำชาจิรนัทยูสานนท์นั่นเองเพลงใหม่อาจจะไม่มีนะแต่ก็เห็นทำนู่นทำนี่ทำนั่นก็ยังเห็นอยู่ในโซเชียลมีเดียกันอยู่นะคะสำหรับเพลงนี้ที่คุณฟังเลือกไว้จากกรุงเทพนะคะ

0: กลับมาสำหรับหลายคนที่คิดถึงไปทำนู้นทำนี่ให้กับวัดวาอารามจริงๆเขาบอกว่าเพลงนี้เนี่ยแต่งไว้ตั้งแต่ปี2018ใช่ไหมแต่กว่าจะเสร็จนะคะเอากลับมาแก้ไขเพิ่มเติมผ่านไป2ปีแต่กว่าจะปล่อยเพลงนี้ว้าปล่อยเพลงแบบ introvert ตัวอยู่วัดอุปจ้าสุดท้ายกันแล้วนะคะขอบคุณค่ะสำหรับการติดตามนะคะขอให้เป็นวันที่ดีมีความสุขสำหรับวันศุกร์วันนี้ของคุณนะคะพรุ่งนี้เราจะเจอกันเช้านิดนึงนะคะเพลงเก่า8โมงเช้าถึง10โมงค่ะอย่าลืมตื่นมาฟังกันนะคะเช้าวันเสาร์มากแค่ไหนที่มันอาปากบอกใครไม่ได้ว่าฉันพูดไม่เป็นพูดไม่เป็นพูดไม่เป็นฟังข่าวเที่ยงนะคะจากสำนักข่าวไทยแล้วก็ข่าวเที่ยงเมืองเหนือช่วงของทิ้งครึ่งถึงบ่ายโมงคุณได้ติดตามชมไลฟ์กันด้วยค่ะมีทารินีธีกพรบอกลากันก่อนขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ
1: ขณะนี้เวลา12นาฬิกาจากนี้ไปอสมทเชียงใหม่เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: วันนี้วันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถธนธนา

0: กุลดิฉันกฤติยาสินธุวราวรรณดำเนินรายการร่วมกันนะคะก็มาพร้อมกับข่าวที่น่าสนใจตลอดช่วงเช้าจนถึงขณะนี้เริ่มกันที่รัฐบาลค่ะจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีนะคะโดยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่20ธันวาคม2447ครบรอบนักษัตริย์10นักษัตริย์120ปีเมื่อ20ธันวาคม2567และทรงดำรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีครบ1ศตวรรษ100ปีเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2569ค่ะในการนี้องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติในการประชุมสามัญเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2568มีมติรับรองการประกาศยกย่องพระกิตติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนและความเสมอภาคทางเพศของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีนายกรัฐมนตรีจึงได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามของรัฐบาลดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติโอกาสการประกาศยกย่องพระกิตติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระราชกุศลเป็นพระราชกุศล นะคะในวันศุกร์ที่22พฤศจิกายนเวลา 7:00 น.ค่ะส่วนกลางก็จัดในจังจัดณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระสงฆ์จำนวน100รูปโดยนายอนุทินชาญวรกุลนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีนะคะส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือว่าสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเห็นเหมาะสมค่ะ
1: ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลค่ะเรียกประชุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางมาตรการแก้ไขปัญหาจุดตัดรถไฟทั่วกรุงหลังจากเกิดเหตุการณ์รถไฟพุ่งชนรถเมย์ทำให้มีผู้เสียชีวิต8รายโดยพลตำรวจโทสยามบุญโสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวค่ะภายหลังเกิดเหตุการณ์รถไฟพุ่งชนรถโดยสารสาธารณะบริเวณจุดตัดทางรถไฟอโศกดินแดงแล้วก็มีตัวแทนจากกระทรวงคมนาคมการรถไฟแห่งประเทศไทยขสมกสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรกรมการขนส่งทางบกกรมการขนส่งทางรางกรุงเทพมหานครและสถานีตำรวจในพื้นที่จุดตัดทางรถไฟเข้าร่วมประชุมค่ะในพื้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการตำรวจนครบาลมีจุดตัดทางรถไฟรวมทั้งหมด58จุดที่ประชุมวันนี้เตรียมหารือแนวทางเพิ่มมาตรการความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทั้งการติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัยระบบไม้กั้นอัตโนมัติการจัดกำลังเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในอนาคตค่ะ
0: ขณะเดียวกันคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมผู้เสียชีวิตเหตุรถไฟชนรถเมย์นะคะโดยรองปลัดกระทรวงคมนาคมนางสาวรัชนีพรทิติทรัพย์นายภูริภาธีรกุลพิสุทธิ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพผู้เสียชีวิตณวัดหนามแดงจังหวัดสมุทรปราการเมื่อคืนที่ผ่านมาเพื่อแสดงความอาลัยและให้กำลังใจแก่ครอบครัวของผู้สูญเสียจากเหตุการณ์รถไฟชนรถเมย์ขณะเดียวกันนายอนันต์โพนิ่มแดงรองผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพผู้เสียชีวิตณวัดพรมวงศารามเขตดินแดงกรุงเทพเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและพบปะให้กำลังใจแก่ครอบครัวของผู้สูญเสียอย่างใกล้ชิดนะคะนอกจากนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยมอบหมายให้คณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพในหลายๆพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นวัดตรีทศเทพกรุงเทพมหานครวัดคลองหนึ่งแก้วนิมิตจังหวัดปทุมธานีและบ้านดอนกระต่ายจังหวัดศรีสะเกษเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและติดตามดูแลครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องค่ะการรถไฟแห่งประเทศไทยยืนยันว่าจะดูแลและให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบและครอบครัวอย่างใกล้ชิดโดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การเยียวยาและอำนวยความช่วยเหลือเป็นไปอย่างเหมาะสมและต่อเนื่องค่ะ
1: กกร.จี้รัฐบาลเร่งต่ออายุต่างด้าวด่วนที่สุดหลังจากหลายอุตสาหกรรมในหลายจังหวัดขาดแคลนแรงงานค่ะนายสุชาติจันทรานคราชรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่ากกร.คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานอย่างเข้มข้นอย่างเร่งด่วนค่ะโดยตระหนักนะคะว่าการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวต้องคำนึงถึงมิติด้านความมั่นคงซึ่งปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมที่ใช้ในแรงงานอย่างเข้มข้นนั้นก็จะต้องมีการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างสมดุลค่ะอย่างไรก็ตามสถานการณ์ปัจจุบันหลายภาคธุรกิจกำลังเผชิญภาวะขาดแคลนแรงงานซึ่งอาจจะกระทบต่อภาคการผลิตการส่งออกความสามารถการแข่งขันของประเทศโดยเห็นว่าควรจะเร่งดำเนินมาตรการทั้งระยะสั้นกลางอย่างเป็นรูปธรรมในระยะเร่งด่วนการต่ออายุใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวที่พำนักทำงานในประเทศไทยถือเป็นมาตรการจำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้กำลังแรงงานจำนวนมากหายไปจากระบบในขณะเดียวกันค่ะภาครัฐควรเร่งจัดทำแผนบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวทุกสัญชาติอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของภาคเศรษฐกิจระยะยาวเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านแรงงานความเชื่อมั่นการลงทุนนอกจากนี้ยังพิจารณาแรงงานเก็บผลไม้ตามฤดูกาลในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกที่ได้รับผลกระทบไม่มีแรงงานเก็บผลไม้อย่างเช่นที่จังหวัดตราดจันทบุรีระยองสระแก้วและปราจีนบุรีค่ะกกร.จะมีการนำเสนอข้อเสนอนี้ต่อนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อพิจารณาเร่งรัดมาตรการแก้ไขปัญหาโดยเร็วต่อไปขณะที่รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในอาทิตย์พีชานนท์กล่าวด้วยนะคะว่าแรงงานที่ต้องการก็คือแรงงานปัจจุบันที่สามารถต่ออายุการทำงานได้ทันทีและยังอยู่ในประเทศไทยทุกสัญชาตินอกจากนี้แรงงานที่อยู่ในไทยแต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายก็ควรนำมาลงทะเบียนให้ถูกต้องเพื่อรักษาแรงงานเหล่านี้ให้อยู่ในประเทศไทยต่อไปค่ะแต่ค่าจ้างนั้นก็ไม่ควรเกิน 20,000 บาทต่อเดือนค่ะ
0: ไปกันที่พรรคประชาธิปัตย์กันบ้างนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาในชัยชนะเดชเดโชส.ส.นครศรีธรรมราชและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แถลงข่าวว่าหลังจากที่พรรคประชาธิปัตย์นั้นได้เปิดคลินิกทนายอาสาพรรคประชาธิปัตย์รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนหลายเรื่องนั้นมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติกลุ่มทุนจีนสีเทาที่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ในประเทศไทยนายชนะบอกว่าขณะนี้มีกลุ่มทุนจีนสีเทามีความเชื่อมโยงกับแก๊งสแกมเมอร์ต่างชาติได้นำเงินที่ได้จากการกระทำความผิดมาฟอกผ่านการเปิดธุรกิจในย่านเศรษฐกิจสำคัญของกรุงเทพค่ะไม่ว่าจะเป็นถนนรัชดาภิเษกหมิ่งจ๋ายแล้วก็ RCA โดยพบว่ามีการตั้งสถานประกอบการหลายประเภทบางหน้าอย่างเช่นสถานบันเทิงแล้วก็มีร้านอาหารนะคะหรูซูเปอร์มาร์เก็ตจำหน่ายสินค้าจีนรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้ตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติในการจดทะเบียนธุรกิจว่าขบวนการนี้มีการจ้างคนไทยให้เป็นนอมินีถือหุ้นแทนแต่พอไปตรวจสอบงบการเงินกลับพบว่ารายได้ที่แจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไม่สอดคล้องกับเงินลงทุนจริงที่สูงถึง 30-100 ล้านบาทต่อแห่งและนอกจากนี้สถานบริการบางแห่งยังลักลอบเปิดโดยไม่มีใบอนุญาตเปิดเกินเวลาด้วยแล้วก็มีข้อมูลว่าถูกใช้เป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติดนายชัยชนะยังเปิดผังโครงสร้างของกระบวนการนะคะโดยพุ่งเป้าไปที่บุคคลสัญชาติไทยอักษรตัวย่อรอเรือซึ่งทำหน้าที่เป็นเจ้าของคอกม้าหรือว่าผู้จัดการบัญชีม้าและนอมินีให้แก่กลุ่มทุนจีนโดยพบประวัติว่าบุคคลดังกล่าวนั้นเคยถูกดำเนินคดีลักลอบเข้าเมืองกัมพูชาเมื่อปี2563ปัจจุบันกบดานอยู่ในจังหวัดนนทบุรีและมีการถือครองทรัพย์สินมหาศาลทั้งบ้านหรูมูลค่ากว่า20ล้านบาทแล้วก็รถยนต์หลายคันที่พองถ่ายชื่อให้แก่เครือญาติเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบนะคะพร้อมยืนยันว่าหลังจากนี้จะรวมพยานหลักฐานและผังความเชื่อมโยงทั้งหมดส่งมอบให้แก่ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดเพื่อประสานหน่วยงานความมั่นคงและ DSI ให้เข้าตรวจสอบและกวาดล้างขบวนการนี้อย่างถอนรากถอนโคนต่อไปนะคะ 12:10 น.ขอพักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหม ทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมท.เข้ากับคุณ
0: มาติดตามข่าวกันต่อนะคะไปดูเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงินกันนะคะวันนี้นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะก็ได้กล่าวถึงกรณีที่พรรคประชาชนเสนอญัตติด่วนขอให้ตั้งคณะกรรมการวิสามันตรวจสอบการใช้งบตามพ.ร.บ.กู้เงิน400,000 ล้านบาทว่าพ.ร.ก.ดังกล่าวนั้นยังอยู่ระหว่างการพิจารณาคำร้องโดยศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นคำร้องของพรรคการเมืองฝ่ายค้านที่ยื่นผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งศาลนั้นมีกรอบเวลาพิจารณาภายใน60วันนะคะส่วนการตั้งคณะกรรมการวิสามัญติดตามใช้เงินพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านต้องรอให้ศาลชี้ขาดก่อนถึงจะได้ใช่หรือไม่นะคะก็มีการตั้งคำถามค่ะนายโสพลก็บอกว่าอาจจะมีคนแย้งว่าเขาดำเนินการแล้วเหตุใดไม่ตั้งคณะกรรมการวิสามัญแต่หากศาลมีคำชี้ขาดนะคะว่าไม่ยกคำร้องก็จะมีคนแย้งมาอีกว่าถ้าไม่ยกก็เท่ากับว่ากรรมการชุดนี้ตกไปและมองว่าในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติเรื่องนี้ไม่ได้เร่งด่วนเท่าที่ทราบฝ่ายบริหารก็ยังไม่ได้ทำอะไรมีแต่กระบวนการยังไม่ได้ใช้เงินนะคะการเร่งที่จะไปดำเนินการตรวจสอบเป็นเรื่องที่ดีค่ะในการใช้ภาษีของประชาชนอย่างถูกต้องแต่ว่าต้องอยู่ในโอกาสที่เป็นจังหวะที่เหมาะสมไม่ขัดกฎหมายนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังบอกด้วยนะคะว่าไม่ใช่อำนาจของตนแต่ว่าอยู่ที่สภาว่าจะตั้งกรรมาธิการหรือไม่ตนเองนั้นมีหน้าที่ปฏิบัติตามมติของสภาเท่านั้นเองส่วนพิจารณาบรรจุวาระประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหลังจากที่ศาลขอให้การหลังจากที่พรรคภูมิใจไทยได้ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาแล้วนั้นนายโสพลบอกว่าเท่าที่ทราบนั้นยังเห็นอีก 2-3 พรรคการเมืองที่จะยื่นเพิ่มเติมในสัปดาห์หน้าซึ่งก็คาดว่าจะพิจารณาบรรจุไปพร้อมกันอาจจะเป็นช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะและวันนี้ค่ะนายโสพลค่ะก็ยังพูดถึงเรื่องของตำรวจสภาด้วยนะคะมอบหมายนโยบายเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาสำนักรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานยานพาหนะสำนักการคลังและงบประมาณนายโสพลบอกว่าการเป็นข้าราชการรัฐสภาเกียรติศักดิ์ศรีไม่ได้แพ้ข้าราชการส่วนอื่นปัจจุบันสภากำลังพัฒนาเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนตนเองได้ตั้งกรรมการขึ้นมาศึกษาระเบียบราชการรัฐสภาที่ไม่ทันสมัยเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานแล้วก็เพื่อทำให้การทำงานนั้นมีเกียรติมีศักดิ์ศรีสำหรับข้าราชการตำรวจรัฐสภาต้องทำตัวให้เหมือนตำรวจต้องฝึกอบรมการทำหน้าที่อยู่เสมอต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยในทุกด้านพร้อมกับยกตัวอย่างว่าตั้งแต่เป็นส.ส.จนถึงทุกวันนี้เมื่อประธานสภาเชิญส.ส.ออกจากห้องประชุมไม่มีตำรวจสภาคนใดกล้าอุ้มสมาชิกออกจากห้องประชุมเลยสักครั้งนะคะภายหลังการมอบนโยบายได้มีการตรวจปัสสาวะข้าราชการตำรวจรัฐสภานายสมพลได้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่าได้เชิญเจ้าหน้าที่ปปส.มาตรวจปัสสาวะตำรวจสภาแล้วก็พนักงานขับรถของสภาเนื่องจากว่าสถานการณ์ปัจจุบันนั้นมีทั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดและเรื่องของความมั่นคงด้วยนะคะนอกจากนี้นายโสพลยังพูดถึงเหตุน้ำฝนทะลักลงชั้นB1ในพื้นที่ห้องเก็บขยะจนพบภาพขยะเกลื่อนเต็มไปหมดเมื่อวานนี้นะคะบอกว่ารัฐสภาอาคารรัฐสภานั้นเป็นอาคารเปิดรับน้ำซึ่งก็พบว่าฝนที่ตกลงมาอย่างหนักทำให้น้ำฝนไหลลงมาจากทางลงของรถยนต์ชั้น1มาที่ชั้นB1ในขณะที่ท่อระบายน้ำมีขนาดเล็กทำให้ระบายน้ำไม่ทันและนอกจากนี้ชั้น9ก็ยังเป็นพื้นที่เปิดรับน้ำอีกก็เลยสั่งให้แก้ไขทีนี้เรื่องของขยะนะคะ นายสุพลบอกว่าต่อไปจะใช้มาตรการคัดแยกขยะให้เป็นรูปธรรมซึ่งการประชุมสภาและประชุมวุฒิสภาพบว่ามีขยะจำนวนมากต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการคัดแยกขยะด้วยนะคะเรื่องของมาตรการประหยัดไฟตนเองมีรายงานตัวเลขให้ทราบแล้วก็เปรียบเทียบการใช้ไฟก่อนและหลังออกมาตรการซึ่งเบื้องต้นก็พบว่าสามารถลดค่าไฟได้ค่ะ
1: ขณะที่เรื่องการดูแลเกี่ยวกับเรื่องโรคติดต่ออันตรายอีโบลานะคะล่าสุดทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาก็เปิดเผยว่าวันที่20พฤษภาคมราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องท้องที่นอกราชอาณาจักรเป็นเขตโรคติดต่ออันตรายกรณีไวรัสอีโบลาค่ะได้กำหนดให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกสาธารณรัฐยูกันดาเป็นเขตโรคติดต่ออันตรายมีผลบังคับตั้งแต่21พฤษภาคมเป็นต้นไปค่ะทางนี้ก็เป็นไปตามที่องค์การอนามัยโลกประกาศให้การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขที่นานาชาติกังวล นะคะทางนี้รัฐบาลได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสร้างความเชื่อมั่นด้านสาธารณสุขให้กับประชาชนโดยกระทรวงสาธารณสุขผ่านกรมควบคุมโรคเพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยงที่ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศค่ะโดยผู้ที่เดินทางจากพื้นที่ระบาดจะต้องลงทะเบียนข้อมูลล่วงหน้าผ่านทาง Thailand Digital Arrival Card นะคะสำหรับชาวต่างชาติและระบบ Thai Health Passผ่านทางเว็บไซต์ค่ะ
0: และนอกจากนี้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยังได้บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขสายการบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรการด้านสาธารณสุขในภาคการบินกำหนดมาตรการสำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประชาสัมพันธ์และแจ้งข้อมูลด้านสาธารณสุขแก่ผู้โดยสารก่อนเดินทางการคัดกรองผู้โดยสารตั้งแต่ต้นทางรวมไปถึงตรวจสอบการลงทะเบียนข้อมูลและประเมินอาการต้องสงสัยสนับสนุนข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคเพื่อใช้ติดตามและเฝ้าระวังโรคอย่างทันท่วงทีและพร้อมกันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นยังได้ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีพบผู้โดยสารต้องสงสัยทั้งกรณีตรวจพบบนอากาศยานและกรณีผู้โดยสารแสดงอาการภายหลังจากเดินทางเข้าประเทศนะคะเพื่อให้การบริหารจัดการสถานการณ์เป็นไปอย่างต่อเนื่องรัฐบาลก็ยืนยันความพร้อมของระบบสาธารณสุขไทยในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออันตรายโดยได้บูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนก็ขอให้ประชาชนนั้นติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดโดยไม่ตื่นตระหนกนั่นเองนะคะ12:19 นช่วงนี้ขอพักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
5: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
4: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
5: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
4: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
6: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: มาติดตามกรณีที่รัฐบาลนั้นได้มีนโยบายเดินหน้าปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ประกอบการในการใช้บริการและการอนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐซึ่งก็เป็นหนึ่งในกฎหมายที่จะมีบทบาทสำคัญในการปรับปรุงดังกล่าวนั่นก็คือพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนฉบับใหม่นะคะทางนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าล่าสุดนั้นสั่งสภาผู้แทนราษฎรนั้นมีมติเห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าวซึ่งวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมไปที่เรียบร้อยแล้วและหลังจากนี้ก็จะมีขั้นตอนการนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมและประกาศใช้บังคับแล้วก็จะเป็นกฎหมายสำคัญที่จะเข้ามาขับเคลื่อนการลดภาระการติดต่อรัฐและยกระดับบริการภาครัฐให้รวดเร็วโปร่งใสตรวจสอบให้มากยิ่งขึ้นกฎหมายฉบับนี้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลด้านราชการทันใจและการปฏิรูปกฎหมายโดยมีเป้าหมายให้ประชาชนและภาคธุรกิจรู้ขั้นตอนระยะเวลาเอกสารและค่าธรรมเนียมของงานบริการรัฐที่ชัดเจนหน่วยงานรัฐ ต้องลดการเรียกเอกสารซ้ำหากรัฐมีข้อมูลอยู่แล้วหรือว่าสามารถเชื่อมโยงจากระบบกลางได้ไม่เป็นภาระให้กับประชาชนต้องนำเอกสารไปยื่นซ้ำอีกนะคะและที่สำคัญค่ะกฎหมายยังเปิดทางให้ใช้ระบบอนุญาตหลักหรือว่าซูเปอร์ไลเซนส์ในกิจการที่ต้องขออนุญาตจากหลายหน่วยงานที่เมื่อได้รับใบอนุญาตหลักแล้วก็ให้ถือว่าได้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไขที่กำหนดอันนี้เป็นการลดปัญหาผู้ประกอบการต้องเดินเอกสารหลายๆรอบค่ะ
1: รัฐบาลลุยผลักดันปลดล็อกกลุ่มไรเดอร์เข้าประกันสังคมขีดเส้น1ปีค่ะร้อยเอกหญิงพัชดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลรับทราบถึงข้อเรียกร้องของสหพันธ์คนทำงานแพลตฟอร์มและเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของกลุ่มไรเดอร์ส่งอาหารและพัสดุที่ต้องเผชิญความเสี่ยงบนท้องถนนแต่ไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่เท่าเทียมค่ะเพราะว่าติดปัญหาเรื่องของข้อกฎหมายส่งผลทำให้มีไรเดอร์จำนวนมากมีสถานะเพียงผู้รับจ้างอิสระขาดการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานไม่สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่พึงมีได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเจ็บป่วยจากการทำงานค่ะซึ่งทางกระทรวงแรงงานตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาเรื่องนี้โดยตัวแทนไรเดอร์ภาคประชาชนมาร่วมเป็นคณะทำงานด้วยเพื่อรับฟังเสียงสะท้อนที่แท้จริงจากคนทำงานโดยคณะทำงานค่ะจะเร่งตรวจสอบว่าแรงงานแพลตฟอร์มแต่ละประเภทสามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมได้อย่างไรหากมีกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้จะปรับแก้ไขกฎหมายปลดล็อกสิทธิประกันสังคมให้กับกลุ่มแรงงานเหล่านั้นโดยยืนยันว่าจะเร่งขับเคลื่อนนโยบายนี้อย่างเต็มกำลังตั้งเป้าหมายกรอบเวลาที่ชัดเจนภายใน1ปีนับจากนี้ค่ะ
0: ไปกันที่นายตรายรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเปิดเผยว่า21พฤษภาคมนั้นสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติร่วมกับตำรวจไซเบอร์กรมศุลกากรกรมสรรพสามิตแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ตรวจค้นกระบวนการลักลอบจำหน่ายวิทยุสื่อสารและอุปกรณ์โทรคมนาคมผิดกฎหมายรายใหญ่หลังข้อตรวจคลังสินค้าและจุดกระจายสินค้าหลายจุดในพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการพบของกลางเป็นวิทยุสื่อสารเครื่องรับส่งสัญญาณและอุปกรณ์ดัดแปลงที่ไม่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานจำนวนมากทีเดียวนะคะรวมมูลค่าความเสียหายกว่า20ล้านบาทค่ะซึ่งการจับกุมในครั้งนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่สำนักงานกสทช.ตรวจพบร้านค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์มีการโฆษณาขายวิทยุสื่อสารราคาถูกผิดปกติไม่มีใบอนุญาตให้จำหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคมจากสำนักงานกสทช.จึงได้สืบค้นขยายผลจนพบแหล่งจัดเก็บสินค้าขนาดใหญ่หรือว่าโกดังเช่าเนี่ยนะคะพบเครื่องวิทยุคมนาคมที่ไม่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและมีการปลอมแปลงสติ๊กเกอร์ครุฑรับรองมาตรฐานของสำนักงานกสทช.ซึ่งการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานนั้นก็จะก่อให้เกิดการรบกวนคลื่นความถี่และนอกจากนี้เครื่องวิทยุคมนาคมดังกล่าวนั้นยังละเมิดลิขสิทธิ์สินค้าที่ถูกต้องด้วยนะคะวิทยุสื่อสารเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ความถี่นะคะที่จะต้องมีการควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดการรบกวนนะคะการครอบครองหรือว่าใช้งานที่ผิดกฎหมายมีบทลงโทษรุนแรงตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม2498หากมีการนำเข้าจำหน่ายหรือว่าผลิตโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน5ปีหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ
1: มากันที่โครงการใช้ถ้วยไทยกันบ้างนะคะนายพีรพันธ์เหมรัตน์เลขาธิการคณะกรรมการสกสคพร้อมนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในวันนี้เปิดโครงการไทยช่วยไทยเสมาช่วยผู้ปกครองลดค่าครองชีพจำหน่ายราคาสินค้าประหยัดช่วยในช่วงของเปิดเทอมค่ะนำร่องที่โรงเรียนพรตพิทยาพยัตเขตลาดกระบังเพื่อช่วยกันลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนในช่วงเปิดภาคเรียนโดยนายวิทยากรเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกันกับกระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาประหยัดมาจำหน่ายในราคาพิเศษรวมกว่า300รายการลดสูงสุด 50% และมีการแจกคูปองเงินสด50บาทให้กับประชาชนที่เลือกซื้อสินค้าด้วยมีเป้าหมาย 1,000 โรงเรียนทั่วประเทศค่ะโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเดือนสิงหาคมค่ะ
0: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งด่วนให้การรถไฟแห่งประเทศไทยดัดแปลงตู้ละหมาดพ่วงให้บริการบนขบวนรถสายใต้เพื่อรองรับเทศกาลวันอีดิฮัตฮาชูวิสัยทัศน์การเดินทางที่ครอบคลุมแล้วก็ใส่ใจรายละเอียดของทุกศาสนาเริ่มให้บริการก็คือวันนี้เป็นต้นไปแล้วนะคะเพื่อให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมสามารถประกอบศาสนกิจบนขบวนรถไฟได้อย่างสมบูรณ์และกำชับรฟท.เรื่องมาตรการด้านความปลอดภัยโดยให้ทุกฝ่ายตรวจสอบความพร้อมของขบวนรถและอุปกรณ์อย่างเข้มงวดสร้างความมั่นใจตลอดการเดินทางในอนันต์โพนิ่มแดงรักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะก็เปิดเผยว่าในช่วงเทศกาลวันอีดิลอัฎฮาซึ่งตรงกับ28พฤษภาคมรฟท.ดัดแปลงรถโดยสารชั้น3ให้เป็นพื้นที่โล่งกั้นผนังเป็นสัดส่วน4ห้องแยกห้องชายหญิงพร้อมจัดพื้นที่ชำระล้างความสะอาดเพื่อให้ถูกต้องตามหลักศาสนบัญญัตินะคะโดยตู้ละหมาดดังกล่าวนั้นจะถูกนำไปพ่วงให้บริการกับขบวนรถเร็วที่171172กรุงเทพอภิวัตสุไหงโกลกกรุงเทพอภิวัตและขบวนรถเร็วที่169170กรุงเทพอภิวัตยะลากรุงเทพอภิวัตค่ะ
1: สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาสายพันธุ์หายากและยังไม่มียารักษากำลังปั่นป่วนหนักนะคะล่าสุดเกิดความวุ่นวายหลังจากญาติก่อเหตุการณ์จุดไฟเผาเต็นท์แยกกักโรคที่โรงพยาบาลเหตุไม่พอใจเจ้าหน้าที่ไม่ให้รับร่างผู้เสียชีวิตค่ะก็คาดว่าติดเชื้ออีโบลาออกไปประกอบพิธีทางศาสนานะคะซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลในคองโกค่ะซึ่งเหตุการณ์ที่โรงพยาบาลนี้นะคะอยู่ใกล้เมืองบูเนียเมืองเอกของจังหวัดอิตูรีซึ่งเป็นศูนย์กลางการระบาดของอีโบลาหลังจากกลุ่มญาติและเพื่อนของผู้เสียชีวิตคาดว่าเสียชีวิตจากอีโบลาไม่พอใจเจ้าหน้าที่ไม่ให้นำศพออกไปประกอบพิธีมีการคว้างปาสิ่งของใส่โรงพยาบาลแล้วก็จุดไฟเผาเต็นท์ที่เป็นจุดแยกกักโรค2หลังจนเสียหายทั้งหมดค่ะรวมถึงเผาร่างของผู้เสียชีวิตอีกรายที่รอการฝังในวันนั้นด้วยเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ต้องรีบขับรถหนีออกจากพื้นที่มีบุคลากรทางการแพทย์ได้รับบาดเจ็บ1คนที่ถูกก้อนหินคว้างใส่ส่งผลให้กองทัพกับตำรวจต้องเข้ามาควบคุมสถานการณ์ยิงปืนขู่และใช้แก๊สน้ำตาสลายการชุมนุมในช่วงเกิดเหตุมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอยู่ในเต็นท์6รายได้รับการช่วยเหลือไปสู่ตัวอาคารหลักของโรงพยาบาลอย่างปลอดภัยแต่เจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชนยังต้องเร่งติดตามตัวผู้ป่วยและผู้สัมผัสใกล้ชิดบางส่วนที่อาจตื่นตระหนกและเตลิดหนีไปในช่วงชุลมุนสาเหตุของความวุ่นวายมาจากครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ประท้วงไม่เชื่อว่าผู้ป่วยรายนี้เสียชีวิตจากอีโบลาซึ่งมารดาของผู้ตายนั้นปักใจเชื่อว่าลูกชายนั้นเสียชีวิตจากโรคไข้ไทฟอยด์ค่ะ
0: ในขณะที่แกนนำผู้ชุมนุมนะคะก็ระบุว่าประชาชนบางส่วนนั้นยังขาดความเข้าใจในตัวโรคและมองว่าอีโบลานั้นเป็นเรื่องที่องค์กรต่างชาติกุขึ้นมาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ซึ่งการระบาดระลอกของเชื้ออีโบลานี้ถือเป็นการระบาดครั้งใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่3ในประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกล่าสุดมีรายงานผู้ต้องสงสัยติดเชื้อแล้วกว่า670คนมีผู้เสียชีวิตสูงถึง160คนนะคะซึ่งตัวเลขจริงคาดว่าสูงนี้มากเนื่องจากว่าเชื้อแพร่กระจายอย่างเงียบๆมานานหลายเดือนก่อนที่จะตรวจพบวิกฤตในครั้งนี้มีความท้าทายสูงเนื่องจากว่าเกิดจากสายพันธุ์ที่ชื่อว่าบุนดิบูโจซึ่งพบยากและยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาที่ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการและคาดว่าต้องใช้เวลาอย่างน้อย 6-9 เดือนในการพัฒนาและจัดหาวัคซีนจนทำให้ขณะนี้นะคะเชื้อได้ลุกลามจากศูนย์กลางในจังหวัดอิตูรีและนอร์ทคิวูลงไปทางใต้สู่จังหวัดเซาท์คิวูแล้วนะคะขณะเดียวกันหลายๆประเทศเริ่มยกระดับการควบคุมกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐได้สั่งจำกัดการเดินทางและบังคับให้ผู้ที่เดินทางมาจากคองโกยูกันดาและซูดานใต้ต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองอย่างเข้มงวดค่ะ
1: วันนี้หมดเวลาของข่าวพักเที่ยงค่ะคุณกฤติยาสินธุวราวันดิฉันพจนาถ ธนากุลพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-357-061

0: ตำรวจกองปราบบุกจับแก๊งเงินด่วนทันใจเครือข่ายเงินกู้นอกระบบดอกเบี้ยโหด 304% ต่อปีโรยน้ำบัตรเกลื่อนเมืองเชียงใหม่พร้อมของกลางหลายรายการหลังชาวบ้านร้องเรียนสงสัยมีผู้มีอิทธิพลหนุนหลังตำรวจภูพิงราชนิเวศแจ้งข้อกล่าวหาส่งฟ้องศาลดำเนินคดีวัยรุ่นกรณีขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่นบนถนนทางขึ้นดอยสุเทพหลังมีการโพสต์คลิปวอนโซเชียลพนังกั้นน้ำปิงฝั่งซ้ายประตูระบายน้ำท่าวังตาลคืบหน้า 90% เร็วกว่ากำหนด4เดือนรองรับมวลน้ำ800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพิ่มศักยภาพป้องกันน้ำท่วมให้กับโซนบ้านเกาะกลางรวมถึงฝั่งอำเภอสารภีขณะที่กรมชลประทานสำรวจและออกแบบโครงสร้างหลังน้ำท่วมปี2565นำเครื่องจักรเข้าปรับพื้นที่และวางแนวก่อสร้างมีกำหนดแล้วเสร็จส่งมอบงานภายในเดือนกันยายน2569นี้ร่วมคุยและแชร์ข่าวด้วยกันข่าวเที่ยงเมืองเหนือประจำวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569
1: 12นาฬิกา32นาทีครับตอนรับทักทายคุณผู้ฟังเข้าสู่ชั่วโมงของการคุยข่าวด้วยกันนะครับในเบรกครึ่งชั่วโมงตรงนี้ทางสถานีวิทยุอสมทเชียงใหม่ FM 100.75 ครับรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะครับและไลฟ์ผ่านทาง Facebook Fanpage อสมทเชียงใหม่รวมถึงทาง YouTube อสมทเชียงใหม่ครับอยู่กับผมวสุรมสุริยวงศ์ครับ
2: ค่ะและดิฉันวินิพัฒน์สมศักดิ์เกตกรค่ะ
1: สุขสันต์วันศุกร์ครับน้องอุ้ย
2: สวัสดีค่ะ
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังด้วยนะครับวันนี้วันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569คงต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าสำหรับวันศุกร์บางทีหลายคนก็อาจจะมีกิจกรรมสบายๆหน่อย
2: ค่ะมีนัดใช่ไหมคะ
1: มีเขาเรียกว่ารีแลกซ์บ้างกับการทำงานมาตลอดทั้งสัปดาห์ก็อาจจะเป็นวันศุกร์แห่งชาตินะครับแล้วก็อาจจะมีกิจกรรมนัดพบปะกันหลังๆมันมีกิจกรรมที่ตอนนี้อยู่ในกระแสของสังคมการดูแลสุขภาพ
2: อะไรคะ
1: ที่กรุงเทพเขาดังมากที่สวนลุมคนแห่ไปเต้นไปออกกำลังกายจะมีนำเต้นสลับสับเปลี่ยนแต่ละคนแต่ละวันนี่โอ้โหเรียกว่าสีสันแล้วก็มีเพลงเปิดอย่างสนุกสนานแรกๆเนี่ยก็คนที่ออกไปออกกำลังกายตามสวนลุมนะครับคนบริเวณใกล้ๆก็ไปตอนหลังๆมากโซเชียลมันดีมากแล้วคนก็แห่ไปเต้นกันเป็นจำนวนมากๆเลยนะ
2: เป็นไวรัล
1: เป็นไวรัลทั้งคนรุ่นเก่ารุ่นใหม่หลายรุ่น คนไทยต่างชาติหรือแม้แต่นักท่องเที่ยวที่เขาบินมาเที่ยวเมืองไทยตั้งหมุดหมายเอาไว้ว่าต้องมาร่วมกิจกรรมนี้เพื่อทำคอนเทนต
2: ์เอาซะหน่อย
1: ซะหน่อยหนึ่ง ด้วย
2: ค่ะ
1: ดาราจากเกาหลีญี่ปุ่นมาก็ไป
2: แล้วตอนนี้มาถึงเชียงใหม่แล้ว
1: ใช่
2: ค่ะ
1: ล่าสุดเชียงใหม่ของเราเองก็มีกิจกรรมแอโรบิกแดนซ์กับทางเทศบาลนครเชียงใหม
2: ่
1: จึงขอฝากประชาสัมพันธ์เชิญชวนมาร่วมออกสเต็ปกันเต้นกันก่อนนะครับ
2: ค่ะจันทร์พุธศุกร์ใช่ไหมคะ
1: วันจันทร์วันพุธวันศุกร์ที่ทางเทศบาลนครเชียงใหม่เขาส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชนรวมถึงบอกต่อๆกันไปว่านักท่องเที่ยวถ้าพร้อมก็เจอกันได
2: ้
1: ที่ไหนครับ
2: นะที่สวนสาธารณะนะคะแถววังสิงห์คำ
1: วังสิงห์คำ
2: ใช่ค่ะตรงข้ามกับโรงน้ำแข็งเลย
1: วังสิงห์คำนะครับจันทร์พุธและศุกร์ช่วงประมาณสัก5โมงเป็นต้นไปอ่
2: ะ
1: ห้าโมงห้าโมงครึ่งอ่ะเจอกันเนี่ยนะครับก็จะมีวิทยากรที่มีความรู้ด้านการออกกำลังกายมานำเต้นมาพูดคุยมาแนะนำการออกกำลังกายกันก็เชิญชวนไปผมมองอย่างนี้ฮะสเต็ปของการเต้นไม่ใช่ตัวหลักละขอแค่คุณได้ออกกำลังกาย
2: กับ
1: จังหวะของเสียงเพลงพากันไปสนุกด้วยกันเนี่ยได้ขยับตัวก็ออกกำลังกายคือขยับยังไงก็ได้ให้มันได้เหงื
2: ่อ
1: บางคนอาจจะเต้นตามผู้นำเต้นก็ได้แต่บางคนอาจจะเป็นกลุ่มกันแล้วมีเพลงอยู่ตรงนั้นพอดีก็ไปรวมกันเต้นก็ได้ขอให้มีการเต้น
2: โดยไม่ได้นัดหมาย
1: นั่นก็จะสนุกอีกแบบหนึ่งแล้วคุณจะได้เพื่อนที่ออกกำลังกายโดยที่ไม่รู้จักกัน
2: แต่ใครอยากจะไปทุกวันเนี่ยเห็นมีที
1: ่ที่ไหน
2: สวนรถไฟ
1: สวนรถไฟก็เริ่มมีสีสันคึกคักนะครับ
2: มีทุกวันด้วย
1: ใช่สวนรถไฟนี่บรรยากาศก็ดีจอดรถก็ง่ายก็เริ่มมีสีสันครับเผลอๆเนี่ยผมอยากจะนำเสนอนะให้เป็นปาร์ตี้ของเฮลตี้ไปด้วย ข้าใจไหมฮะ
2: ช่วงค่ำเลยเหรอคะ
1: แต่ปาร์ตี้ของผมนี่ไม่ใช่ดื่มพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะแต่เป็นปาร์ตี้พวกน้ำเพื่อสุขภาพน้ำผลไม้ใช่ไหมเครื่องดื่มที่เป็นเพื่อสุขภาพ
2: ค่ะ
1: อาหารของกินก็เป็นสุขภาพแต่ไปเต้นกันตรงนั้น
2: นั่นเป็นแนวเดียวกันด้วยเน
1: า
2: ะ
1: ใช่อาจจะมีอาจจะมีดีเจรับเชิญไปเปิดแผ่นสดๆตรงนั้นแล้วก็จะมีคนนำเต้น3 2 1 2 3อะไรก็ว่ากันไปได้ไหม
2: ได้
1: ก็เป็นสีสันเริ่มมาแล้วฮะเชียงใหม่ก็เริ่มมาแล้วเหมือนกันนะคร
2: ับ เดี๋ยวเราจะไปใช่ไหมคะ
1: ผมว่าต้องไปสักวันหรือไม่รู้สิ
2: เดี๋ยวจะได้เอาชุดกีฬามาก
1: ำลังคิดว่าถ้าเราไปเนี่ยเขาจะให้เราขึ้นนำเต้นได้ไหม จะขึ้นนำเต้นพอขึ้นเวทีปุ๊บทุกคนมองหน้าตัวไร ตัวไรมาคุยข่าวกันครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับวันนี้มันก็มีประเด็นข่าวที่ทั้งผ่อนคลายบ้างนะครับแล้วก็ข่าวที่มีการติดตามในโลกโซเชียลด้วยเช่นกันนะครับ เรื่องของแก๊งเงินกู้ปล่อยเงินกู
2: ้
1: นอกระบบยังคงมีฮะแล้วก็มักจะมีการถูกร้องเรียนอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะเรื่องของที่พี่เอเคยพูดอะบางทีมันจะมีคนขับมอเตอร์ไซค์อะเป็นวัยรุ่นแล้วก็แจกการ์ดอ่ะจะใบปลิวก็ได้เป็นการ์ดก็ได้เมื่อก่อนเราเห็นติดตามเสาไฟฟ้าตามเสา
2: ต
1: ู้โทรศัพท์นู่นนี่นั่นตอนหลังมาเนี่ยมันทิ้งหน้าบ้านทิ้งเกลื่อน
2: เป็นขยะละ
1: บางทีโยนเข้ามาในบ้านเลยเยอะมากแล้วเราก็เก็บกวาดทุกวันจนรำคาญอ่
2: ะ
1: เก็บกวาดจนเป็น
2: ไม่ได้ใบเดียวใช่ไหมคะ
1: บางทีสองใบสามใบสี่ใบไม่รู้จะมาทำไมเยอะแย
2: ะ
1: คือเดี๋ยวเช้ามาละเย็นมาละผมก็เลยเอ๊
2: ก็เผื่อได้ใช
1: ้มันบางครั้งเราก็รำคาญกับพวกที่เราเก็บกวาดบ้านของเราอ่ะเราก็อยากให้มันโล่งสะอาดตาใช่ไหมเก็บใบไม้อะไรเรียบร้อยแล้วก็โล่งๆแล้วกลับมาอีกทีเอ้ามันมาอีกละสองใบเย็นมาอีกละอีกสองใบก็เก็บอยู่ทุกวันมันก็มีอาการแบบรำคาญนะรำคาญเพราะว่า
2: ก็เลยเก็บขึ้นมาดูซะหน่อย
1: ก็อยากจะบอกว่าผมไม่ใช่ลูกค้าคุณนะครับก็เลยบอกว่าไม่ต้องมาแจกทุกวันหรือไม่ต้องทำอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวถ้าหากว่าคนจะกู้เดี๋ยวเขาหาช่องทางเองแหละแต่กู้นอกระบบครั้งนี้มันไม่ธรรมดาฮ
2: ะ
1: เพราะว่าการเก็บดอกของเขาโหดมากโหดถึงขั้นประมาณว่าดอกเบี้ย 304% ต่อปีเนี่ยโอ้ย
2: ร้อยละยี
1: ่เงินด่วนทันใจทางตำรวจกองปราบก็เลยร่วมกับตำรวจปทส.และตำรวจตระเวนชายแดน33บุกจับเนี่ยฮะเครือข่ายแก๊งเงินด่วนทันใจที่เป็นแก๊งเงินกู้นอกระบบนะครับ
2: ค่ะ
1: แล้วก็โปรยน้ำบัตรเกลื่อนเมืองเชียงใหม่ของกลางหลายรายการที่ยึดได้ครับทั้งบัญชีรายชื่อลูกค้าที่กู้เงินนะฮะชาวบ้านเขาก็บอกว่าสงสัยต้องมีผู้มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลังอยู่แล้วแหละ
2: ค่ะ
1: ก็เลยขอให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยไปดูซิไปปราบปรามกับแก๊งนี้หน่อยเพราะว่ามันอาจจะหนึ่งสร้างความรำคาญอย่างที่พี่เอเจอนะการ์ดขว้างหน้าบ้านเราอย่างเงี้ยนะหรือบางทีคนที่เขาไปกู้เงินอ่ะจ่ายดอกเท่าไหร่ต่อวัน
2: วันละ500
1: เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูยกตัวอย่างคนเนี้ยเป็นผู้ชายนะฮะอายุ19ปีเป็นชาวจังหวัดลพบุรีไม่ใช่คนบ้านเรานะครับรับหน้าที่ในการโปรยการ์ดหรือว่านำบัตรตามที่ต่าง
2: ๆ
1: เงินด่วนทันใจของเขาเนี่ยบริเวณถนนภายในหมู่บ้านหลายหมู่บ้านฮะ
2: ตำบลผาราม
1: ตำบลชุมพูอำเภอสารพีอย่างเงี้ยนะครับชาวบ้านก็เห็นแล้วรู้สึกมันเยอะไปร้องเรียนครับไปทุกหน้าบ้านทุกคนมันเกลื่อนหมู่บ้านอ่ะทีนี้ก็มีทั้งใบปลิวด้วยนามบัตรด้วยมากกว่า700ใบที่ยังต้องรอไปโปรยต่อแล้วก็มีบัญชีลูกหนี้อยู่นะครับโทรศัพท์มือถือแล้วก็รถจักรยานยนต์ที่ใช้ในการเดินทางขับขี่ไปตามจุดต่างๆจากการสอบสวนเบื้องต้นครับผู้ต้องหาก็รับว่าทำหน้าที่แจกใบปลิวและปล่อยเงินกู้ให้กับเครือข่ายเงินด่วนทันใจทำมาแล้วถึง1ปีทีนี
2: ้
1: ก
2: ็
1: มีเครือข่ายครับก็คงต้องมีการสืบสาวเราเรื่องต่อไปว่าเครือข่ายนี้กวนไหนยังไงไม่ใช่ว่าตำรวจเขาไม่รู้ผมว่าเขารู
2: ้
1: นะครับแต่ถ้ามันมีผลกระทบกับประชาชนเนี่ยก็ต้องดูและเรื่องของความปลอดภัยกับประชาชนด้วย
2: จริงๆกฎหมายกำหนดไว้นะกู้เงินนี่ต้องไม่เกิน
1: ดอกเบี้ยต้องไม่เกินร้อยละ15ต่อปี
2: ค่ะต่อปี
1: สูงสุดนะกำหนดไม่เกินร้อยละ15ต่อปีแต่คนเนี้ยเขาร้อยละ20ต่อ24วันเข้าใจไหมฮะ คือร้อยละ20ต่อ24วันน่ะก็คิดเป็นประมาณทั้งปีเนี่ย 304% นะ
2: ค่ะ
1: เอายกตัวอย่างยกตัวอย่างกู้เงินมา 10,000 บาท
2: ค่ะ
1: ต้องส่งคืนวันละ500บาท อันนี้ส่งคืนวันละ500บาทแล้วนะ
2: เ
1: ป็นเวลา24วัน
2: ผิดนัดวันไหนก็ไม่ได้
1: ไม่ได้ก็ต้องคิดดอกเบี้ยเป็นวันนั้นไป
2: ค่ะ
1: ต้องจ่ายคืน 12,000 บาทภายในระยะเวลาไม่ถึง1เดือน
2: ก็คือ24วัน
1: เข้าใจไหมคือถ้าเรากู้เงินธนาคารในระบบรายปีอะ 10,000 บาทเป็นรายปีอะ
2: ค่ะ
1: ร้อยละ15อะเท่าไหร่
2: สูงสุดแล้วใช่ไหมเนี่ย
1: นั่นอะใช่
2: เดือนนึงก็ไม่กี่ร้อยนะ
1: ไม่รู้แต่รู้แค่ว่าอันเนี้ยโอ้
2: โหด
1: ไม่ถึงเดือนอะคุณต้องจ่ายดอกเบี้ยละ 2,000
2: ค่ะ
1: และจ่ายเป็นรายวันเวลา500ด้วยอันนี้เขาคิดทบต้นทบดอกหรือเปล่าแต่ผมเคยได้ยินมาว่าอย่างนี้นะบางทีอะกู้ 10,000 อะคุณไม่ได้เต็ม 10,000 หรอกมันจะมีการหักค่าธรรมเนียมค่าอะไรทุกอย่างของเขาอ่
2: ะ
1: เหมือนกับหักค่า
2: ดำเนินการ
1: ค่าดอกเบี้ยค่าไว้ก่อนเลยป่ะคุณอาจจะเต็มที่ประมาณสัก 8,000 หรือ 9,000 โดนหักไปละประมาณ 1,000 หรือ 2,000 กู้หมื่นนะแต่คุณได้ไม่เต็ม
2: คือไม่ได้เต็มเน
1: า
2: ะ
1: แต่เวลาคิดดอกเบี้ยคิดเต็ม 10,000 เข้าใจไหมมันมีเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อันนี้ไปฟังเขามาผมก็เชื่อว่าหลายคนก็ต้องดูให้ดี
2: ๆมีเขาบอกว่าไม่มีหนี้ไม่มีหน้า
1: แต่หน้าเนี่ยอันตรายถ้าหน้าแบบเงินกู้นอกระบบอันตราย
2: โหดจริง
1: คุณจะเจอกับอีกหลายๆอย่างทั้งขู่ทั้งไม่รู้แหละมันมีข่าวเรื่องของการทำร้ายไง
2: นะ
1: ทำลายทรัพย์สินก็มีไง
2: ใช่ค่ะ
1: เป็นข่าวก็หลายครั้งแล้วไง
2: คนต้องหนีอ่ะ
1: นะครับนี่เขาบอกว่ามีแจ้งเข้ามาบอกว่าบัตรเท่ากับขยะ
2: ค
1: นร่อนบัตรคือขยะสังคมเนี่ยฮะอันนี้มีการแสดงความคิดเห็นเข้ามาครับในการไลฟ์กับเรานะฮะยินดีฮะขอบคุณมาก
2: แสดงว่าเขาฟังเรานะ
1: ครับอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของเด็กวัยรุ่นครับอายุ19เหมือนกัน
2: โอ้โห
1: ครับขี่มอเตอร์ไซค์อันตราย
2: คือพูดง่ายๆเด็กแนวพี่เอ
1: จริงๆมันมีคลิปนะฮะแต่ว่าคลิปเนี่ยผมไม่ออกดีกว่าเพราะว่ามันเห็นในโลกโซเชียลอยู่แล้วที่เขาขับรถขึ้นดอยสุเทพอ่ะแล้วขับแบบฉวัดเฉวียนขึ้นดอยอ่ะลงดอยอ่ะอันตราย
2: เท่
1: แต่มันจะเสี่ยงกับคนที่พูดเพื่อนร่วมทางเสี่ยง
2: ต่อตัวเองแล้วก็คนอื่น
1: ใช่แล้วขึ้นดอยสุเทพเนี่ยมีทางโค้งหลายแบบด้วยนะฮะแล้วก็ทางชันด้วยจริงๆแล้วเรื่องของเรื่องเนี่ยมันมีคลิปในโซเชียลกันก่อนแล้วก็คือมีเด็กวัยรุ่นเขาขับขี่รถจักรยานยนต์ฉวัดเฉวียนเสี่ยงนะครับกับการที่จะเกิดอันตรายแล้วก็มีกล้องหน้ารถอยู่คันหนึ่งเขาก็ตามไปเพื่อจับภาพเก็บภาพแล้วก็มีการโพสต์เอาไว้ว่าขับแบบนี้มันอันตรายนะ
2: เหตุเกิดเมื่อ11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
1: ใช่ก็ทางตำรวจเขาไปสืบว่าอ๋อนี่เหตุการณ์เมื่อ11กุมภาพันธ์แต่ว่าการบันทึกคลิปเนี่ยวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาจึงได้นำคลิปเนี่ยโพสต์ลงใน Facebook แล้วก็พร้อมที่จะเป็นพยานให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันอันตรายกับผู้ร่วมทางทั้งคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวทีนี้จากการตรวจสอบพบว่าคนขับขี่รถจักรยานยนต์คนนี้เป็นเด็กวัยรุ่นอายุ19ปี
2: เป็นนักศึกษา
1: เป็นนักศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ตรวจสอบประวัติแล้วทราบว่ากรวิทย์น้องกรวิทย์ครับเคยถูกดำเนินคดีข้อหาอนาจารมาแล้วด้วยและถูกตรวจยึดรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวไว้ที่สถานีตำรวจภูธรภูพิงค์ราชนิเวศเมื่อวันที่5เมษายนปีนี้เองที่ผ่านมานี่เองคดีอยู่ระหว่างขั้นตอนของการสอบสวนครับและทางตำรวจภูพิงค์ก็พอทราบว่ามันมีอีกหนึ่งเหตุการณ์นี้ขึ้นมาปุ๊บก็เลยต้องเพิ่มข้อกล่าวหา
2: เพิ่มเติมใช่ไหม
1: เพิ่มคดีเข้าไป
2: อันเก่าก็ยังไม่ถึงไหนเลย
1: อันเก่ายังไม่เคลียร
2: ์ค่ะ
1: อันเก่ายังไม่เคลียร
2: ์
1: เขาเรียกว่าความวัวยังไม่ทันหายความควายเข้ามาทันที
2: ค่ะ
1: เพราะพฤติกรรมของตัวเองแท้ๆล้วน
2: ๆข้อหา
1: ก็คือขับขี่รถไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่นนะครับก็มีความผิดตามมาตราของพรบจราจรนะฮะแล้วก็มีทั้งโทษจำคุกแล้วก็ปรับด้วยนะครับรู้ไหมถ้าจำคุกกันไม่เกิน1ปีปรับเท่าไหร
2: ่ 5,000 ถึง 20,000 บาทท
1: ั้งจำทั้งปรับก็ได้นะครับทีนี้ก็จะได้มีการยื่นต่อศาลขอให้ริบรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวต่อไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีในเรื่องของการดำเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องของคนที่ขับรถแบบอันตรายแบบนี
2: ้
1: เห็นไหมฮะ
2: ไม่ใช่ทางแข่งรถซะเมื่อไหร่
1: ไม่ใช่ทางแข่งรถมันน่ากลัวไงคนบางทีขับรถอ่ะมันอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นอ
2: ่ะ
1: ไม่ต้องทางขึ้นดอยลงดอยหรอกครับขนาดทางตรงอ่ะยังมีอุบัติเหตุเลยอย่างล่าสุดเห็นไหมที่พระท่านอยู่ริมถนนไม่ทราบว่าตอนนั้น
2: ถนนคันคลอง
1: คันคลองอ่ะทางตร
2: ง
1: ใช่ไหมฮ
2: ะ
1: ทางตรงด้วยใช่ไหม
2: ใช่
1: ท่านบิณฑบาตหรือเปล่าไม่ทราบตอนนั้น
2: ใช่ค่ะท่านกำลังเดินกลับบิณฑบาต
1: เดินข้ามถนนใช่ไหมฮะแล้วมันมีรถกระบะป่ะฮ
2: ะ
1: รู้สึกจะเป็นคนขับเป็นชาติพันธุ์นะ แล้วขับมาด้วยความเร็วอ่ะชนพระท่านจนเสียชีวิตอ่ะ
2: ค่ะ
1: ก็เนี่ยฮะก็หลายท่านทราบข่าวนี้แล้วนะครับก็เลยขออนุญาตเอาพอคร่าวๆด้วยกันเพราะว่าทางโค้งก็อันตรายทางตรงอ่ะขนาดเห็นอยู่ลิบๆขับรถเร็วมันอันตรายขนาดไหนอ่ะจนชนกันเสียชีวิตอ่ะไม่อยากให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะฮะ
2: ท่านก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลสวนดอกแล้วก็มรณภาพเมื่อวานเนี่ยนะคะช่วง 4:30
1: ครับก็เห็นว่าติดต่อญาติที่กรุงเทพเพื่อนำร่างไปทำพิธีต่อไปนะครับท่านก็เป็นพระอายุ61แล้วนะ
2: ค่ะ
1: เป็นพระลูกวัดน้ำบ่อหลวงสันปะตองเชียงใหม่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ฮะมาคุยข่าวกันต่อช่วงหน้านะครับ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ข่าวเที่ยงเมืองเหนือครับวันศุกร์นะฮะวันนี้ก็ทักทายกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังด้วยนะครับสวัสดีคุณหนุ่มดอยหวดนะฮะมาแล้วนะครับคุณภาวัตนะครับทักทายเข้ามานะฮะฝนตกใช่ไหมครับเมื่อกี้มีรายงานเข้ามาฝนตกแถวแถวขวงสิง
2: ใช่ค่ะ
1: ตกหนักด้วยนะ
2: ก็ดอยสุเทพ
1: ใกล้ๆดอยสุเทพนะครับแล้วก็มีคุณศรีสมรอาจารย์ศรีสมรสวัสดีครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะเหมือนกับเมาส์ผมไปเลยเดี๋ยวแป๊บนึงมันไม่เลื่อนโอเคสวัสดีอาจารย์ศรีสมรนะครับคุณนพดลสวัสดีด้วยนะฮะ
2: ค
1: ุณมีเนมนะครับและคุณวัชรากรทักทายเข้ามาทาง Facebook Fanpage อสมทเชียงใหม่ของเราคือปกติผมจะอ่านข้อความทาง Facebook นี่แหละนะครับพอสะดวกมากแต่ YouTube ก็เข้ามาชมได
2: ้
1: นะครับมาติดตามเรื่องของการเขาเชื่อว่าเมื่อก่อนเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมเชียงใหม่มา2ครั้ง
2: ใช
1: ่เข็ดนะครับเสียหายเยอะมาก
2: ปอละ
1: มาไวละถ้าท่วมแหมนี่เบาไวแล้วเนอะมันเสียหายเยอะจริงนะ
2: ม
1: ัน
2: ผ่านมากี่ปีแล้วคะพี่เอ
1: ตั้งแต่ปี2565ก็รอบหนึ่งปีที่ผ่านมารู้สึกจะมีจำเริ่มแต่ปีนี้2ปีที่ผ่านมาเดี๋ยวนะป
2: ี
1: 6767ใช่ปีนี้69ฉะนั้นตอนนี้เรื่องของความคืบหน้าของพนังกั้นน้ำปิงฝั่งซ้ายที่ประตูระบายน้ำท่าวังตาลเนี่ยม
2: ี
1: ความคืบหน้าของการก่อสร้างไปแล้วถึง 90%คือเร็วกว่ากำหนดถึง4เดือนนะครับแล้วสามารถรองรับมวลน้ำได้ถึง800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพิ่มศักยภาพป้องกันน้ำท่วมให้กับโซนบ้านเกาะกลางรวมถึงฝั่งอำเภอสารพีในการรองรับน้ำต่อไปในท้ายน้ำเนี่ย
2: ฝั่งซ้ายเนาะ
1: ใช่ทางคุณอัธวิทย์นาควชระนะครับผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่1นะครับพร้อมด้วยนายเกื้อกูลมณสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่เขาก็ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ำปิงบริเวณด้านท้ายประตูระบายน้ำท่าวังตาลตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เกษตรและบ้านเรือนของประชาชนนะครับซึ่งแน่นอนฮะโครงการปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นอาคารที่ประกอบไปด้วยประตูระบายน้ำในแม่น้ำปิงพร้อมระบบสูบน้ำนะครับพื้นที่บริเวณนี้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมตัวเมืองเชียงใหม่เมื่อปี2565ช่วงเดือนตุลาคมจำได้ใช่ไหม
2: ค่ะต้นเดือนเลย
1: ใช่ด้านท้ายประตูระบายน้ำท่าวังตาเนี่ยเกิดน้ำท่วมล้นข้ามพนังกั้นน้ำที่มีระดับต่ำอยู่ตอนนั้นน่ะหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนพื้นที่เกษตรกรรมของราษฎรเนี่ยแล้วก็พื้นที่ตำบลป่าแดดตำบลท่าวังตาเป็นวงกว้างเสียหายเยอะมากทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับแนวตลิ่งเดิมเนี่ยจุดวัดระดับน้ำที่ P1 สะพานนวรัตน์หากมีมวลน้ำจำนวนมากในลำน้ำปิงจะทำให้เกิดน้ำท่วมฝั่งซ้ายของลำน้ำปิงครับ
2: เพราะว่ามันต่ำนะ
1: ใช่ทางฝั่งนี้จะต่ำกว่าไปจนถึงด้านท้ายที่เป็นถนนวงแหวนรอบ2เส้นทางเวียงกุมกามโกลบอลเฮาส์ซึ่งทางชลประทานก็ได้มีการปรับปรุงอาคารประกอบในลำน้ำปิงมีการยกตัวผนังกั้นน้ำให้สูงขึ้นใช่ไหมจากเดิม
2: 3.70
1: เพิ่ม
2: มาอีกเมตร50เป็น5.20 แล้วตอนนี
1: ้สูงขึ้นนะครับ
2: ค่ะ
1: รองรับมวลน้ำในแม่น้ำปิงในช่วงท้ายประตูระบายน้ำได้ถึง800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถ้าหากปริมาณน้ำไม่เกินนี้ก็จะไม่เกิดน้ำท่วมในเขตพื้นที่อำเภอสารพีแล้วก็ตำบลป่าแดดของอำเภอเมืองเชียงใหม
2: ่มันต้องสูงวะ
1: ระยะความยาวของผนังของผนังกั้นน้ำเนี่ยอยู่ที่303เมตรนะฮะความยาวนะครับส่วนช่วงที่เป็นบันได
2: ปลา
1: เขาเรียกเป็นบันไดปลาใช่ไหมของตัวประตูระบายน้ำเนี่ยก็มีการออกแบบเพื่อก่อสร้างให้มีระดับเท่ากันกับระดับของผนังที่ก่อสร้างใหม่โดยจะก่อสร้างให้ได้ระดับเดียวกันเป็นการปิดช่องว่างที่น้ำจะผ่านออกไปได้นะฮะตลอดทางด้านซ้ายผนังที่เชื่อมต่อกับผนังของโยธาธิการนะครับแต่ที่ทีนี้ทางกรมชลประทานเองก็สำรวจออกแบบโครงการอย่างที่บอกไปแล้วเสร็จไปถึง 90% ละนะครับคาดว่าจะแล้วเสร็จ 100% ภายในเดือนสิ้นเดือนนี้ใช่ไหม
2: ค่ะ
1: พฤษภาคมนี
2: ้
1: ก็ถือว่าเร็วกว่าแผนที่กำหนดเอาไว้ถึง4เดือน
2: ก็เตรียมส่งมอบงานภายในกันยายนปีนี
1: ้ครับ
2: ค่ะ
1: เพื่อที่จะได้มีการบริหารจัดการกันต่อไปนะครับซึ่งทางผู้บริหารเองเขาบอกว่าโครงการนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันน้ำท่วมและลดความเสียหายจากผลกระทบของน้ำท่วมต่อบ้านเรือนของประชาชนอย่างแน่นอน
2: ค่ะ
1: การก่อสร้างผนังกั้นน้ำปิงบริเวณด้านท้ายประตูระบายน้ำท่าวังตาเนี่ยยังมีการก่อสร้างส่วนต่อผนังของ
2: เหมืองท่าวังตา
1: เหมืองท่าวังตาเพิ่มเติมด้วยโดยให้มีระดับเดียวกันกับผนังที่ก่อสร้างใหม่และป้องกันน้ำที่อาจจะหลากเข้าลำเหมืองแล้วบ่าท่วมไปในพื้นที่ข้างๆเนี่ยของลำเหมืองท่าวังตาเนี่ยก็เป็นแนวป้องกันได้อย่างดีฉะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับ
2: น้ำจะได้ไม่หลากไปถึงลำพูน
1: ป้องกันแต่เนิ่น
2: ๆ
1: นะฮะก็อันนี้ก็คือเป็นข่าวหนึ่งสำหรับความสบายใจของใครที่อยู่ตามริมน้ำปิงด้วย
2: น
1: ะครับหรือว่าประชาชนที่เราเข็ดแล้วกับน้ำท่วม2รอบเอาอยู่นอนหลับให้สบายประชาชนไม่ต้องห่วงสุดท้ายเป็นไงฮะทั่วหน้าทั่วถึง
2: ทุกที่
1: ทุกที่นะฮะตอนนั้นก็เลย
2: เด
1: ือ
2: ดร้อนกัน
1: จริงๆก็อยากจะคุยเรื่องของอันนี้นะการยกเลิกวีซ่า60วันอะแต่เวลาไม่พอเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีสกู๊ปที่น่าสนใจนะครับชัวร์กันแชร์มาฝากกันฉะนั้นเดี๋ยวเอาครั้งหน้านะฮะค่อยมาคุยเรื่องของการปรับแผนรองรับนักท่องเที่ยวหลังมีมติครม.ยกเลิกวีซ่า60วันโดยเฉพาะไปที่ท่องเที่ยวอย่างเช่นที่ปายเชียงใหม
2: ่
1: เอาไว้คราวหน้ามาคุยกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงนี้ครับจะเป็นช่วงของชัวร์ก่อนแชร์มีเขาบอกว่าใช้มือถือมากเนี่ยทำให้ตาเขเข้าเฉียบพลันได้จริงหรือคือตอนนี้บนสังคมออนไลน์ครับมีการแชร์เตือนให้ระวังการใช้โทรศัพท์มือถือใครที่ใช้โทรศัพท์มือถือมากๆอาจส่งผลกระทบต่อดวงตาทำให้เกิดอาการตาเขเข้าเฉียบพลันได้เรื่องนี้จริงหรือไม่ติดตามกับคุณพีรพลอนุตรโสตครับจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์นะครับแล้วก็รายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือวันนี้เราสองคนลาตรงนี้เลยนะฮะก็กลับมาจะเจอกันวันจันทร์ถึงศุกร์เช่นเคยครับเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงเที่ยงนี้บุญรักษาทุกท่านด้วยครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: รู้ทันข่าวปลอมข้อมูลเท็จภัยไซเบอร์และ AI กับชัวร์ก่อนแชร
5: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
6: บนโซเชียลมีการแชร์ว่าแพทย์เตือนการใช้สายตาจ้องโทรศัพท์มือถือมากๆอาจจะทำให้เกิดภาวะตาเขเข้าเฉียบพลันได้ชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยที่เขาแชร์ว่าการใช้สายตาจ้องมือถือมากๆอาจทำให้เกิดภาวะตาเขเข้าแบบเฉียบพลันได้นี่จริงไหมครับ
7: ในทางการแพทย์ยังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดนะครับว่าการใช้มือถือเป็นต้นเหตุของการเกิดภาวะตาเขอย่างเฉียบพลันในกรณีนี้ครับ
6: อาจารย์อธิบายสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะตาเขแบ่งได้เป็น2สาเหตุเริ่มจากสาเหตุแรก
7: สาเหตุแรกเลยก็คือกล้ามเนื้อที่เป็นตัวควบคุมการมองของดวงตาเราแต่ละข้างเนี่ยอาจจะทำงานไม่สมดุลกันทำให้ตาสองข้างอาจจะไม่ได้มองขนานกันไปโดยทั่วไปที่พบมากที่สุดนะครับก็จะเป็นภาวะตาเขเข้าในตั้งแต่กำเนิดพวกนี้ก็คือเป็นความไม่สมดุลของการทำงานของกล้ามเนื้อตาตั้งแต่เด็กแรกเกิดหรือภายใน6เดือนแรกของชีวิตเนี่ยที่เริ่มมีการควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อในการกรอกตาแต่ว่าเด็กกลุ่มนี้จะทำได้ไม่ดีนะครับเลยทำให้เกิดภาวะ ตาเขเข้าในแต่อย่างไรก็ตามภาวะไม่สมดุลของกล้ามเนื้อตาเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นหลังจากเด็กโตมาเป็น2ตําขวบแล้วหรือแม้แต่ในผู้ใหญ่ซึ่งอาจจะเกิดได้จากหลายสาเหตุเช่นการทํางานของกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงหรือแม้แต่ในผู้ใหญ่นะครับมันจะเกิดจากโรคที่ไปกระทบกระเทือนต่อเส้นประสาทที่ควบคุมการทํางานของกล้ามเนื้อผู้ใหญ่หลายท่านเป็นโรคเกี่ยวกับเบาหวานความดันหรือเกิดการอักเสบของเส้นประสาทตาหลังจากมีการติดเชื้อไวรัสเช่นเป็นหวัดหรือเชื้อไวรัสบางชนิดก็อาจจะทําให้เกิดภาวะตาเขตามมาได้ครับ
6: และสาเหตุการเกิดตาเขสาเหตุที่2
7: สาเหตุที่2เนี่ยซึ่งเป็นสาเหตุที่พบมากกว่า 50-60% ก็คือเป็นภาวะสายตาผิดปกติไม่ว่าจะเป็นในเด็กหรือในผู้ใหญ่ก็ตามที่มีภาวะสายตาผิดปกติอาจจะทำให้เกิดการเพ่งตาเมื่อมีการใช้สายตามากๆก็จะทำให้การทำงานของกล้ามเนื้อตาไม่สมดุลก็เกิดภาวะตาเขตามมายกตัวอย่างเช่นในเด็กที่มีภาวะสายตายาวโดยธรรมชาติอยู่เดิมเนี่ยถ้าเด็กมีการใช้สายตามากๆก็อาจจะทำให้เกิดการเพ่งของกล้ามเนื้อที่ควบคุมการมองและกล้ามเนื้อที่ควบคุมการกรอกตานะครับทำให้เด็กอาจจะมีตาเข

0: เท่าไหนได้แต่มักไม่ได้เกิดขึ้นเฉียบพลันหลังจากการใช้มือถือการเล่นมือถือติดต่อกันในครั้งหนึ่งครั้งใดเท่านั้นหรือในเด็กบางคนที่มีภาวะสายตาสั้นมากๆหรือเอียงมากๆเนี่ยก็อาจจะสัมพันธ์กับการเกิดภาวะตาเขออกซึ่งอันนี้เป็นภาวะที่พบได้บ่อยทางการแพทย์เลยครับ
1: แล้วแบบนี้การใช้มือถือมากๆจะทำให้เกิดตาเขเข้าแบบเฉียบพลันในเด็กทุกรายเลยไหมครับ
0: ในคนที่ใช้มือถือแล้วเกิดภาวะตาเขตามมาเนี่ยมันจะต้องเป็นเฉพาะในคน

0: หลักหรือต้นเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะนี้ครับในไทยเรายังไม่เคยมีรายงานนะครับว่าเด็กที่เล่นมือถือแล้วจะเกิดภาวะตาเขเฉียบพลันแบบนี้นะครับ
1: ถ้าเด็กลดการใช้มือถือลงอาการตาเขที่เกิดขึ้นแล้วจะมีโอกาสดีขึ้นได้ไหมครับ
0: ในเด็กกลุ่มที่มีความผิดปกติของค่าสายตานะครับแล้วก็เริ่มสังเกตเห็นมีตาเขหลังจากใช้มือถือไปมากๆเนี่ยถ้าเราให้เขาใช้สายตาหรือเล่นมือถือน้อยลงเนี่ยก็อาจจะทำให้ภาวะตาเขนั้นดีขึ้นได้นะครับแต่ว่ามักไม่หายเพราะฉะนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่สงสัยหรือสังเกตได้ว่าเด็กเริ่มมีภาวะตาเขเนี่ยแนะนำว่าให้ไปพบคุณหมอตาดีกว่าเพื่อที่จะได้ให้การวินิจฉัยว่าอันที่หนึ่งเด็กเป็นตาเหลหรือตาเขจริงหรือไม่อันที่สองสาเหตุของตาเหลหรือตาเขนั้นเนี่ยเกิดจากการผิดปกติของกล้ามเนื้อตาหรือจากความผิดปกติของค่าสายตาอันที่3คือถ้ามีความผิดปกติเกิดจากค่าสายตาการที่คุณหมอจะใช้วิธีทางการแพทย์นะฮะโดยการหยอดยาลดการเพ่งและวัดค่าสายตาที่ผิดปกติการสั่งแว่นให้เด็กใส่เนี่ยก็จะทำให้เด็กกลับมาตาตรงได้หรือถ้ากรณีที่ไม่ได้เกิดจากค่าสายตาผิดปกติเป็นความไม่สมดุลของกล้ามเนื้อคุณหมอก็จะได้พิจารณาติดตามว่าสมควรแก่เวลาที่จะต้องทำการผ่าตัดกล้ามเนื้อตาให้เด็กเพื่อแก้ปัญหาตาเขหรือไม่ครับ
1: แต่สรุปแล้วที่เขาแชร์ว่าการใช้สายตาจ้องมือถือมากๆอาจทำให้เกิดภาวะตาเขเข้าแบบเฉียบพลันได้นี่เป็นยังไงครับ
0: เรื่องนี้ยังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ชี้ชัดว่าเป็นต้นเหตุของภาวะตาเขเฉียบพลันครับ
1: เข้าใจสาเหตุการเกิดโรคใช้มือถืออย่างพอดีและถูกต้องช่วยป้องกันไม่ให้เกิดโรคทางดวงตาได้นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์

0: ถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
1: ขณะนี้เวลา 13:00 น.ที่เวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าว

ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะการรถไฟขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตเยียวยารายละ 300,000 บาทด้านกรมรางแจ้งความเอาผิดผู้ขับขี่ที่จอดรถคร่อมรางในช่วงเกิดเหตุพลตำรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์บรรณกรผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เปิดเผยความคืบหน้าคดีรถไฟชนกับรถเมย์สาย206ว่าอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำเพิ่มเติมโดยได้เรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาสอบสวนเพิ่มอีก14รายและเจ้าหน้าที่รถไฟอีก2รายส่วนกรณีการประสานงานจราจรในวันเกิดเหตุนั้นปกติจะมีการประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกเป็นประจำแต่ในวันเกิดเหตุไม่ได้มีการแจ้งประสานงานมาจากทางรถไฟแต่อย่างใดทางนี้เจ้าหน้าที่จะพิจารณาหลักฐานจากกล้องวงจรปิดควบคู่ไปด้วยเพื่อดูว่ามีผู้ขับขี่หรือประชาชนรายใดฝ่าฝืนสัญญาณจราจรหรือไม่ซึ่งจะดำเนินคดีอย่างรอบคอบและเป็นธรรมตามพยานหลักฐานตั้งแต่ความผิดตามพ.ร.บ.จราจรไปจนถึงข้อหาประมาทขณะที่นายอุดมเหมาเพชรวิศวกรใหญ่ฝ่ายการช่างโยธาการรถไฟแห่งประเทศไทยได้แสดงความเสียใจพร้อมขอโทษต่อญาติผู้สูญเสียอย่างเป็นทางการระบุว่าผู้บริหารได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นแล้วการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ชดเชยเยียวยาผู้เสียชีวิตรายละ 300,000 บาทพร้อมดูแลค่ารักษาพยาบาลคนเจ็บขณะเดียวกันมีรายงานข่าวว่านายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางได้ส่งตัวแทนฝ่ายกฎหมาย

0: กรมการขนส่งทางรางเข้าแจ้งความร้องทุกข์ที่สน.มักกะสันดำเนินคดีกับผู้ที่ขับขี่รถคร่อมรางรถไฟในวันและช่วงเวลาเกิดเหตุโดยให้ตำรวจพิจารณาเอาผิดทั้งรถจักรยานยนต์และรถยนต์นายกใช้โอกาสเยือนฝรั่งเศสเตรียมพบ IEA หาแนวทางลดต้นทุนพลังงานรับมือวิกฤตช่องแคบฮอร์มุสนายนิกรเดชพลังกูลเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปารีสกล่าวถึงการเดินทางเยือนกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยวันนี้จะได้พบกับผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศโดยจะมีการพูดคุยเรื่องการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานโดยเฉพาะปัญหาด้านพลังงานปรับตัวสูงซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับทุกคนซึ่งไทยพร้อมที่จะเข้าไปมีบทบาทในประชาคมโลกจึงต้องการแลกเปลี่ยนกับ IEA ว่ามองอย่างไรกับภาวะที่ช่องแคบฮอร์มุสและมองว่าจะมีทางลงหรือไม่ซึ่งนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญเรื่องการลดค่าพลังงานเนื่องจากเกี่ยวข้องกับหลายส่วนสิ่งแรกที่ต่างชาติจะมาดูก่อนการลงทุนนอกเหนือจากกฎระเบียบยังมีเรื่องของค่าพลังงานและนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เอกอัครราชทูตไทยณกรุงปารีสกล่าวว่าจากการเยือนประเทศไทยของนายคอลิดอามัดอัลอานีอาลีอิสผู้อำนวยการใหญ่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติในฐานะแขกรัฐบาลไทยเป็นผลดีเนื่องจากได้เรียนรู้ถึงพหุวัฒนธรรมของไทยความเปิดกว้างและในโอกาสที่จะได้พบกันอีกครั้งหนึ่งทบ.เผยเหตุเสียงปืน5นัดชายแดนสุรินทร์ชี้กัมพูชาเจตนาก่อกวนพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทบกเปิดเผยว่ากองทบกได้รับรายงานจากร้อยทพ2603กองกำลังสุรนารีขณะจัดกำลังพลปฏิบัติภารกิจปรับปรุงที่มั่นเสริมความมั่นคงบริเวณหลักเขตแดนที่18อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เมื่อเวลาประมาณ 14:20 นาทีวานนี้กำลังพลได้ยินเสียงปืนเล็ก5นัดดังมาจากทางทิศใต้ระยะทาง600เมตรซึ่งอยู่ในพื้นที่ควบคุมของฝ่ายกัมพูชาจึงตรวจการอย่างละเอียดไม่ปรากฏสิ่งผิดปกติเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีกำลังพลฝ่ายไทยได้รับบาดเจ็บและไม่มีการยิงโต้ตอบเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นการเปิดเผยที่ตั้งและการวางกำลังของฝ่ายไทยทั้งนี้กองกำลังสุรนารีสั่งการให้เฝ้าระวังและพร้อมปฏิบัติตามกฎการใช้กำลังตามสถานการณ์อย่างเคร่งครัดสำหรับการกระทำของฝ่ายกัมพูชาดังกล่าวแม้จะมีลักษณะเป็นการก่อกวนจากระยะไกลแต่จัดเป็นพฤติกรรมที่ขัดต่อถ้อยแถลงร่วมอย่างชัดเจนซึ่งกองกำลังสุรนารีจะได้แจ้งเตือนและประท้วงฝ่ายกัมพูชาถึงการกระทำที่ละเมิดข้อตกลงดังกล่าวผ่านช่องทางชุดประสานงานในพื้นที่ต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทศรีสิริ

0: ระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
3: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
4: คุณรู้ไหมแค่เปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆในแต่ละวันก็ช่วยโลกได้แล้วขี่จักรยานแทนรถยนต์พกกระบอกน้ำส่วนตัวและปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานเปลี่ยนง่ายแต่ช่วยโลกได้จริง M-COT Radio ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตสีเขียวมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีกว่า Go Green กับ M-COT Radio เปลี่ยนวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่สดใสเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-COT Radio Go Green
5: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษ Hilux กระบะมหาชนลูกค้า Toyota ซื้อ Hilux รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของ Hilux ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
6: ้อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเนื้อระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี
7: ้ M-COT RadioM-COT Radio 100.75 MHz 100.75

นี้ตลอดไปกับ No One Else นะคะที่นี่ค่ะ 100.75 คลื่นนี้ตลอดไปนะคะก็ส่งความห่วงใยนะคะสำหรับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนกันในชั่วโมงเร่งด่วนชั่วโมงฝนตกนะคะต่างๆกันด้วยก็เพื่อความระมัดระวังนะคะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนะคะที่จะเกิดความสูญเสียทั้งต่อทรัพย์สินแล้วก็ชีวิตตามมานะคะเราได้ติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยทุกวันเลยนะคะทุกช่วงเวลาก็ว่าได้นะคะแล้วก็ทุกเส้นทุกสายนะคะทุกชนิดด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นรถไฟใช่ไหมคะที่เราบอกว่ามีความปลอดภัยสูงที่สุดแล้วนะคะก็ยังเกิดอุบัติเหตุนะคะที่ซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะอย่างช่วงฝนตกถนนลื่นเองเนี่ยนะคะเราก็ต้องระมัดระวังเพิ่มกันเป็นหลายๆเท่ากันด้วยนะคะเข้าโค้งอะไรต่างๆนะคะก็ไม่ต้องไปซิ่งมากค่อยๆไปนะคะตรวจเช็คสภาพรถให้พร้อมก่อนเดินทางกันด้วยโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนอะไรที่ต้องปรับเปลี่ยนนะคะเอามาเปลี่ยนเอามาเพิ่มนะคะก็ดูกันไปนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะด้วยความห่วงใยนะคะกับอสมทเชียงใหม่ค่ะวันนี้นะคะทางโรงพยาบาลสัตว์NJ ค่ะนำโดยคุณหมอออร่านะคะคุณหมอเหี่ยวค่ะเข้าไปศึกษาดูงานเยี่ยมชมนะคะที่โรงพยาบาลสัตว์วุฒิเลิศการุณจังหวัดระยองนะคะซึ่งที่นี่ก็เป็นสถานพยาบาลสัตว์ต้นแบบนะคะที่ผ่านการรับรองมาตรฐานThailand Animal Hospital Standard Association นะคะหรือว่า TAH นะคะ SR นะคะแล้วก็ได้รับความรู้ประสบการณ์นะคะมุมมองนะคะที่ดีเยี่ยมเลยนะคะซึ่งก็จะนำมาปรับนะคะนำมาองค์ความรู้ที่ได้นะคะมาพัฒนาศักยภาพการบริการแล้วก็การดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงเพื่อยกระดับมาตรฐานโรงพยาบาลสัตว์ NJ นะคะให้ดียิ่งขึ้นไปค่ะวันนี้สัตว์เลี้ยงของคุณนะคะนะต้องดูแลใส่ใจเป็นพิเศษเลยเราห่วงใยทุกความห่วงใยนะคะสัตว์เลี้ยงของคุณคือคนสำคัญของเราโรงพยาบาลสัตว์NJบริการรักษาสัตว์ครบวงจรโดยทีมสัตวแพทย์มืออาชีพพร้อมบริการตรวจรักษาผ่าตัดฝากเลี้ยงอาบน้ำตัดขนนะคะแล้วก็มีธนาคารเลือดสำหรับน้องๆด้วยนะคะเราเข้าใจทุกความห่วงใยค่ะเปิดบริการทุกวันนะคะอยู่หนองจอมสันทรายเชียงใหม่นะคะอยู่เจสเปซสันทรายเชียงใหม่เข้าไปติดตามกันได้นะคะสอบถามเพิ่มเติมกันได้เลยที่086-999-7766โรงพยาบาลสัตว์ NJ นะคะ Facebook รวมถึงนะคะก็สามารถขอคำปรึกษาแนะนำกันได้นะคะจะทำหมันแมวจะฉีดวัคซีนให้กับน้องๆในต่างๆนะคะนะช่วงนี้ก็โรคภัยไข้เจ็บก็เยอะเลยนะคะให้ความห่วงใยดูแลนะคะให้เขาสดใสนะคะต้องที่โรงพยาบาลสัตว์ NJ ค่ะ NJ Animal Hospital นั่นเองนะคะสอบถามกันไปได้ค่ะ086-999-7766กันได้เลยค่ะงานจาก25 hours นะคะ

0: พักตรงนี้สักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามรายการด้วยกันต่อค่ะ
1: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
4: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
5: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

ที่แหลมของเรานะคะแหลมสมพลนะคะแหลมสมพลค่ะกับบางสิ่งก่อนหน้านี้ด้วยนะคะกับไกลสาวๆจากวงเฮิร์สนั่นเองนะคะอยู่ด้วยกันในช่วงนี้นะคะกับอสมทเพื่อชุมชนค่ะที่ไหนฝนตกแล้วบ้างนะคะแจ้งข่าวบอกกล่าวกันมาได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าหน้าฝนแบบนี้ยุงจะเยอะเป็นพิเศษเลยนะคะเราก็ป้องกันดีกว่าเนาะนะคะไม่ให้ยุงมากัดเรานะคะเดี๋ยวเสี่ยงเป็นโรคทั้งไข้เลือดออกไข้มาลาเรียนะคะลูกหลานเราพ่อแม่เราโดนกัดเนี่ยนะคะไม่ได้เลยนะคะต้องมีสมาร์ทการ์ดค่ะเครื่องดักยุงและแมลงจะช่วยปกป้องคุณที่คุณรักได้มีกันหรือยังคะสมาร์ทการ์ดนะคะใช้งานง่ายแค่เราเสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงก็จะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามานะคะแล้วโดนพัดลมในเครื่องเนี่ยดูดลงไปไม่สามารถบินกลับออกไม่ได้ตัวตะแกรงจะมีแบบ2ชั้นด้วยนะคะไม่มีกลิ่นไม่มีควันเรียกได้ว่าปลอดภัยสำหรับคนในบ้าน1เครื่องนะคะสมาร์ทการ์ดใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าเอาไว้กลางบ้านก็จะช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะเครื่องนี้ของเรากับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องคุณจะได้ไปพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกรับเพิ่มค่ะกับหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทแถมยังจะได้เครื่องช็อตยุงฟ้าขนาดพกพาอีก1เครื่องด้วยราคา690บาทรวมๆแล้วนะคะราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายคุณจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นค่ะย้ำว่า990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้าเรายังรับประกัน1ปีให้ด้วยค่ะเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้คุณทันทีย้ำที่เบอร์02666 0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นนะคะอย่างที่บอกกันไปนะคะว่าช่วงนี้เด็กๆเปิดเทอมกันแล้วนะคะแจ่มฟ้าค่ะเราก็อยากที่จะเชิญชวนให้กับน้องๆเนี่ยมาปล่อยพลังความสามารถกันนะคะที่แจ่มฟ้านะแจ่มฟ้าเนี่ยนะคะมีกิจกรรมค่ะในวันที่31พฤษภาคมนี้นะคะกับกิจกรรมแจ่มฟ้าคิด Challenge Show เนื่องในกิจกรรมวันดื่มนมโลก World Milk Day 2026นะคะใครที่มีความสามารถทางด้านการร้องนะคะมีความสามารถเรื่องการเล่นนะคะการเต้นหรือว่าจะโชว์ความสามารถพิเศษแบบไหนก็ได้นะคะมาโชว์กันแบบเต็มที่กันเลยนะคะวันอาทิตย์ที่

31พฤษภาคมนี้เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปที่ลานโปรโมชั่นชั้น1แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเราจะรับสมัครเพียง30คนเท่านั้นนะคะลงทะเบียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะลงทะเบียนด้านข้างเวทีกันได้ตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปหรือสอบถามเพิ่มเติมไม่ได้นะคะสำหรับน้องๆที่สนใจกับกิจกรรมแจ่มฟ้าคิด Challenge Show นะคะ0530934447ต่อ17ถึง18 0530934447นะคะต่อ17ถึง18หรือ0931389231กันได้เลยค่ะกิจกรรมดีๆเนื่องในวันดื่มนมโลก World Milk Day นะคะที่แจ่มฟ้าดื่มนมกันหรือยังคะวันนี้ดื่มนมทุกวันแข็งแรงทุกวันกันด้วยรับของที่ระลึกนะคะทุกการแสดงรับกิตติบัตรลงทะเบียนฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะขอบคุณน้องๆนะคะที่ให้ความสนใจสอบถามกันมาเยอะเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็ติดตามกันได้ทุกแพลตฟอร์มของแจ่มฟ้าแจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวันถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าค่ะ

ดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะจ้องตาเข้าไว้นะคะสายตาหลอกกันไม่ได้นะคะกับอิงอุรันธรนะคะขอบคุณด้วยละกันนะคะที่ติดตามนะคะขอบคุณด้วยนะคะอสมทเชียงใหม่ 100.75 เคยเจอปัญหาแบบนี้หรือเปล่านะคะไฟหน้าบ้านไม่พอค่ะอยากจะติดเพิ่มนะคะนะที่ผ่านมาก็อาจจะแบบว่ามันมืดเนาะมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเราติดเพิ่มเนี่ยก็คิดหนักเหมือนกันนะว่าเอ๊ะค่าไฟเนี่ยมันจะขึ้นทุกเดือนหรือเปล่าแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์2,500 วัตต์

ด้วยกำลังไฟที่สูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED ที่มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรนะคะให้ความสว่างมากๆเลยคือแบบเปิดแล้วสว่างทันทีค่ะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาเยอะมากๆนะคะจุถึง 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะคะคือเราไม่ต้องเปลืองไฟแน่นอนนะคะชาร์จ1ครั้งใช้นานต่อเนื่อง12ชั่วโมงค่ะติดตั้งก็ง่ายนะคะสายยาวถึง5เมตรมีอุปกรณ์ให้ครบเลยปรับมุมได้กันน้ำได้นะคะฝนตกแดดออกไม่ต้องหวั่นค่ะกันน้ำแบบระดับ IP67 ด้วยนะคะเครื่องใช้งานง่ายเพียงแค่เราสั่งงานด้วยระบบรีโมทนะคะสนใจสั่งซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 2,500 วัตต์ตอนนี้เลยรับ Mega Spotlight 1ยังไม่พอแถมอีก1นะคะพร้อมกับโคมไฟ LED อีก2อันแว่นกันแดดให้เลยนะคะคละแบบอีก1อันทั้งหมดนี้ราคาเพียง 1,290 บาทนะคะทั้งหมดเพียง 1,290 บาทรีบโทรเลยค่ะ02-114-3990 02-114-3990 เรามีค่าส่งและประกันสินค้า100บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปไปเนียฝากไว้ด้วยนะคะใครที่กำลังมองหาไฟนะคะก็ต้อง Mega Spotlight Solar Cell 2,500 วัตต์นะคะไปช็อปกันได้เลยที่ Shop Mania ค่ะ

ไม่ว่าจะ Sunday Monday Tuesday Wednesday นะคะ Thursday Friday หรือว่า Saturday เนี่ยวันไหนๆบอกว่าเชียงใหม่ก็รถติดนะคะนะคะเอาทำยังไงดีนะคะออกบ้านก่อนดีกว่าเนาะนะคะที่คนอื่นเขาอาจจะกำลังนอนหลับสบายๆนะคะเราออกบ้านก่อนดีกว่าเนาะมันน่าจะแก้ปัญหานี้ได้นะคะถ้าแก้ที่ตัวเราดีกว่านะคะมีข้อมูลนะคะเพื่อที่จะวางแผนสำหรับเรื่องการเดินทางค่ะเป็นข้อมูลไว้สำหรับพี่น้องประชาชนกันด้วยมีทางตำรวจจราจรเชียงใหม่นะคะก็ประชาสัมพันธ์แจ้งนะคะกำหนดการใช้เส้นทางถนนมหิดลในช่วงเวลาเร่งด่วนค่ะก็คือช่วงเช้านะคะ6 โมงเช้าถึง9 โมงเช้าช่วงเย็นก็คือบ่าย3ถึง6 โมงเย็นนี่คือชั่วโมงเร่งด่วนนะคะห้ามรถบรรทุก6 ล้อรถลากพ่วงแล้วก็รถโดยสารผ่านนะคะอันนี้คือ3ประเภทนี้นะคะห้ามรถ3ประเภทนี้ผ่านถนนมหิดลนะคะในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นในชั่วโมงเร่งด่วนก็เพื่อที่จะเป็นการลดปัญหาการจราจรติดขัดเพิ่มความปลอดภัยนะคะในการเดินทางแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในชั่วโมงเร่งด่วนดังกล่าวด้วยนะคะแต่ไม่ได้บอกนะคะว่าเสาร์อาทิตย์ด้วยหรือเปล่านะคะชั่วโมงเร่งด่วนอ่ะนะคะน่าจะเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนาะก็ขอความร่วมมือละกันนะคะได้ยินได้ฟังแบบนี้แล้วนะคะก็เพื่อความปลอดภัยนะคะแล้วก็ต้องขออภัยสำหรับผู้ที่ใช้เส้นทางดังกล่าวเป็นประจำด้วยนะคะนะก็เป็นกีดขวางการจราจรอาจจะทำให้รถมันติดนะคะก็ขออภัยไว้ด้วยละกันนะวางแผนก่อนการเดินทางกันนะคะด้วยความห่วงใยนะคะกับอสมทเชียงใหม่ค่ะทิ้งท้ายนะคะวันนี้ค่ะวันศุกร์แล้วนะคะก็อยากที่จะให้ผ่อนคลายนะคะสบายๆกันให้มากถึงมากที่สุดเลยนะคะให้ทุกวันเป็นวันศุกร์บอกแล้วนะคะกับ18มนุษย์ทองคำค่ะไม่ค่อยจะได้ยินนะคะเพลงของ Playground นะคะที่มีจังหวะนะคะขึ้นมานิดนึงนะคะแต่นี่ก็น่าสดน่าฟังดุเหมือนกันนะคะน่าสนใจนะเดี๋ยวไปติดตามกันนะคะ18มนุษย์ทองคำกับ Playground ทิ้งท้ายชั่วโมงนี้นะคะบ่าย2โมงนี้เวลาฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยฟังเพลงสากลในบ่ายนี้กับพี่อ้อทัดดาวและพี่หนูสมเกียรตินะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามลาไปก่อนนะคะพรุ่งนี้เจอกันวันเสาร์10 โมงเช้าถึงเที่ยงวันสวัสดีค่ะ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงกรุงปารีสแล้วเตรียมหารือผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศสนับสนุนความมั่นคงทางพลังงานนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะซึ่งประกอบไปด้วยนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออรีกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภารกิจสำคัญของนายกรัฐมนตรีในการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสวันศุกร์ที่22พฤษภาคมนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการพบปะหารือกับผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศเพื่อหารือส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงานของประเทศและพบหารือผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเพื่อต่อยอดความร่วมมือผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกวันเสาร์ที่13พฤษภาคมจะเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพร้อมพบปะชุมชนไทยณวัดพุทธนานาชาติจากนั้นจะพบหารือกับภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในฝรั่งเศสช่วงค่ำจะเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำโดยนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพหลังเสร็จสิ้นภารกิจนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางกลับประเทศไทยวันอังคารที่26พฤษภาคมและเดินทางถึงประเทศไทยช่วงเช้าของวันพุธที่27พฤษภาคมกกร.จี้รัฐบาลเร่งต่ออายุต่างด้าวด่วนที่สุดหลังหลายอุตสาหกรรมขาดแคลนแรงงานนายสุชาติจันทรานักราชรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นอย่างเร่งด่วนโดยตระหนักว่าการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวต้องคำนึงถึงมิติความมั่นคงเศรษฐกิจและสังคมอย่างสมดุลกกร.เห็นว่ารัฐบาลควรเร่งดำเนินการทั้งระยะสั้นระยะกลางอย่างเป็นรูปธรรมและระยะเร่งด่วนการต่ออายุใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวที่พำนักและทำงานอยู่ในประเทศไทยถือเป็นมาตรการจำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้กำลังแรงงานจำนวนมากหายไปจากระบบในทันที

0: ขณะเดียวกันภาครัฐควรเร่งจัดทำแผนบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวทุกสัญชาติอย่างมีระบบมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของภาคเศรษฐกิจในระยะยาวเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านแรงงานและความเชื่อมั่นด้านการลงทุนของประเทศนอกจากนี้ยังอยากให้พิจารณาแรงงานเก็บผลไม้ตามฤดูกาลซึ่งกลุ่มจังหวัดทางภาคตะวันออกจะได้รับผลกระทบไม่มีแรงงานเก็บผลไม้เช่นจังหวัดตราดจันทบุรีระยองสระแก้วและปราจีนบุรีด้านนายอธิพีชานนท์รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่าแรงงานที่ต้องการคือแรงงานปัจจุบันที่สามารถต่ออายุการทำงานได้ทันทีและยังอยู่ในประเทศไทยทุกสัญชาตินอกจากนี้แรงงานที่อยู่ในไทยแต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายควรนำมาลงทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อรักษาแรงงานเหล่านี้ให้อยู่ในไทยต่อไปแต่ค่าแรงไม่ควรเกิน 20,000 บาทต่อเดือนปรับปรุงตึกไทยคู่ฟ้าอัดซิลิโคนทาสีรับหน้าฝนผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาบริเวณหน้าตึกไทยคู่ฟ้ามีการติดตั้งนั่งร้านเพื่อทาสีและอุดซิลิโคนบนตึกในจุดที่มีปัญหาน้ำรั่วซึมขณะนี้เข้าสู่หน้าฝนแล้วจึงใช้โอกาสนี้ในการปรับปรุงทัศนียภาพในช่วงที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคม2569
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
6: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
7: ยั่วโมโหเหรอ
6: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
7: ้ไม่รู้ไม่ฉี
6: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
8: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
6: ทำไมถึงหอมขนาดนี
8: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
9: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีไฮบริด Plus ประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid Plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
10: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
11: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
12: M-Card Radio M-Card Radio 100.7

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ MCOT Radio เชียงใหม่ค่ะบ่ายวันศุกร์นะคะวันนี้22พฤษภาคมสัปดาห์รองสุดท้ายนะคะของเดือนที่5ค่ะผ่านไปอย่างไวเลยทีเดียวนะคะวันนี้ก็ทักทายกันสุขสันต์วันศุกร์ทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เปิดรายการด้วยแซกโซโฟนของศิลปินแนวสมูทที่มีงานต่อเนื่องนะคะเดฟคอร์สจากที่ชื่อ Undeniable

ยังคงน่าฟังแล้วก็หยิบมาฟังกันได้เรื่อยๆเลยนะคะผลงานเก่าโรเบิร์ตโต้แฟลกนะคะนั่นคือคู่ดูโอเดลครีม Where is the love นะคะและก่อนหน้านั้นก็เป็นเสียงแซกโซโฟนของศิลปินที่มีผลงานขายดีมากๆโดยเฉพาะอัลบั้มที่เราอาจจะรู้จักคุ้นเคยของเขามากๆดูโอโทนนะคะจำกันได้หลายๆเพลงของเคนนี่จีนะคะก็เป็นหนึ่งในศิลปินที่เรียกว่าขายของได้ดีที่สุดตลอดกาลคนหนึ่งเลยนะคะใครจะบอกว่าแหมเขาไม่ใช่ศิลปินแจ๊สนะอะไรประมาณนั้นนะคะก็อาจจะตัดสินจากผลงานของเขาที่ออกมาในแนวป๊อปแจ๊สแนวสมูทสบายๆแต่นั่นแหละเข้าไปถึงกลุ่มคนฟังได้กว้างมากๆเลยนะคะเคนนี่จีให้ฟังมิราเมบายล่านะคะมีศิลปินรับเชิญบาบรามูนอสมาช่วยร้องด้วยคือคักกันหน่อยค่ะวันศุกร์แล้ว

ก็เป็นการแตกแขนงรูปแบบของแจ๊สผสานเข้ากับดนตรีรูปแบบต่างๆได้เลยนะคะ The New Jazz Affair วงของ Aaron Tesser นะคะและผลงานเก่าที่เราคุ้นเคยของ Lionel Richie All Night Long

จะใช้ชีวิตในแต่ละวันให้ผ่านไปทีละวันทีละวันวันแล้ววันเล่าบางทีวิธีคิดแบบนี้มันก็ดีนะคะอยู่กับปัจจุบันนะคะทำทุกวันให้มันดีนะคะ day by day ไปทีละวันทีละวันนะคะอย่าไปใช้คำว่าวันแล้ววันเล่ากันละกันอันนั้นมีความรู้สึกว่ามันแหมมันวนๆ นะวันแล้ววันเล่านี่ให้อารมณ์แบบไม่ไปไหนสักทีจริงๆมีหลายอย่างเลยนะคะในชีวิตประจำวันที่เราก็ต้องทำวนๆกันไปแบบนั้นแหละ

0: ยเสียงของศิลปินดานาแพนตันน่ารักดีนะคะ The Rainbow Connection นะคะเพลงจากทีวีโปรแกรมในยุคอดีตนั่นเองก็ไล่ๆกับ Sesame Street นะคะรายการนี้ชื่อ Muppet Movie นะคะก็อาจจะเห็นเจ้ากบคือมิดอยู่ในมโนภาพนะคะฟังเพลง The Rainbow Connection ไปด้วยหรือว่าอาจจะเป็นหมูพิกกี้นะคะสมัยก่อนเด็กๆก็นั่งหน้าจอรอติดตามนะคะรายการทีวีค่ะก็อย่างว่าแหละไม่มีสื่ออะไรให้เลือกนะคะมากมายนักนะคะนอกเหนือจากนั่นแหละที่พูดบ่อยๆก็จะมีทีวีอันนี้เป็นหลักเลยสำหรับเด็กๆทุกบ้านนะคะแล้วก็วิทยุนี่ก็อาจจะคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณลุงนะคะอาจจะทำอะไรไปด้วยแล้วก็ติดมือไปด้วยวิทยุทรานซิสเตอร์สักเครื่องหนึ่งเล็กๆนะคะ AM ฟังละครวิทยุฟังข่าวไปอะไรแบบนั้นหรือว่าหนังสือการ์ตูนก็เป็นอีกแหล่งนึงเหมือนกันนะคะ Rainbow Connection ค่ะเสียงร้องดานาแพนตันนะคะปิดท้ายกันก่อนเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: Mcot Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร05

0: 03-357-061
1: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีดิเรกเท่านั้น
7: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
8: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
9: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
8: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
10: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
11: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
8: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
12: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอ

0: เมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
1: MCAT Radio MCAT Radio 100.75 MHz 100.75
2: เบรกที่2ค่ะ MCAT Radio วันศุกร์ที่ชุ่มฉ่ำนะคะเมื่อเช้าก็ตกลงมานะคะหลายๆโซนตกหนักด้วยเหมือนกันนะคะอาจจะมีน้ำขังนะคะบนพื้นผิวจราจรก็ต้องระมัดระวังในการขับขี่ยวดยานบนท้องถนนด้วยนะคะ14นาฬิกาที่ผ่านมาเรดาร์ลำพูนก็ยังตรวจพบกลุ่มฝนค่ะฝนฟ้าคะนองฝนโปรยกำลังอ่อนปานกลางแล้วก็มีหนักในบางพื้นที่ด้วยของเชียงใหม่หลายอำเภอนะคะมีที่ฝางชัยประการเชียงดาวแม่แตงพร้าวแม่ริมสมเองแม่วางจอมทองดอยเต่าอมก๋อยแม่แจ่มนะคะแม่อายกัลยาณิวัฒนาหางดงฮอดแล้วก็ดอยหล่อนะคะตอนนี้เคลื่อนไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 7-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่อนข้างจะกระจายตัวทีเดียวไม่แน่เหมือนกันนะคะดูฟ้าก็ครึ้มๆแต่ว่าแดดยังมีบ้างนะคะเดี๋ยวก็จางเดี๋ยวก็เข้มนะคะบ้านเราไม่ว่าจะฤดูกาลไหนก็แดดแรงมากๆนะคะ UV เข้มข้นเพราะฉะนั้นต้องป้องกันกันดีๆโดยเฉพาะผิวหน้านะคะซึ่งแน่นอน UVส่งผลเสียต่อผิวของเราไม่ว่าจะเป็นผิวไหม้แดดนะคะฝ้ากระริ้วรอยก่อนวัยแล้วก็เหงื่อที่ออกมากกว่าปกติเนี่ยก็ทำให้ผิวขาดความชุ่มชื้นนะคะอาจส่งผลทำให้เกิดสิวเด็กด้วยนะคะซิสเตอร์ทราบถึงปัญหานี้ก็อยากให้รอดไปด้วยกันนะคะทุกๆหน้าของเมืองไทยเพราะว่าร้อนมากๆเลยนะคะซิสเตอร์อีแตงโมค่ะเมคอัพเบสพร้อมสารกันแดด SPF 50เนื้อครีมบางเบานะคะเหมาะสำหรับผิวในหน้าร้อนโดยจะเป็นหน้าไหนก็ตามที่สุดค่ะเพราะว่าตัวของอีแตงโมเนี่ยมีสารสกัดพิเศษนะคะคือแตงโมคาราฮารีที่เขาสามารถโตได้ในทะเลทรายที่แห้งแล้งที่สุดในโลกเลยเพราะว่าเขาจะล็อกความชุ่มชื้นไว้ให้นานที่สุดเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ค่ะก็นำมาทำเป็นสารสกัดนะคะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวเราได้เป็นอย่างดีนะคะซิสเตอร์อีแตงโมค่ะช่วยปรับผิวให้กระจ่างใสหน้าเนียนทั้งวันเลยนะคะคุมมันด้วยกันน้ำได้ด้วยแล้วก็กันเหงื่อได้ด้วยแนะนำเลยนะคะใครที่ใช้ทาหน้าก่อนแต่งหน้าเนี่ยจะช่วยให้เมคอัพติดทนขึ้นอีกด้วยค่ะซิสเตอร์อีแตงโมก็มีทั้งแบบซองแล้วก็แบบหลอดนะคะซื้อได้ค่ะแวะที่ 7-Eleven CJ Lotus รวมถึงร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศเลยตอนนี้มีโปรอีแตงโมที่ 7-Eleven นะคะถึง23พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งค่ะโปรนี้ก็คือแบบหลอดนะคะลดจาก179บาทเหลือ125บาทนะคะลดไปถึง 30% โปรโมชั่นนี้ถึงวันที่23พฤษภาคมพรุ่งนี้ค่ะ

ุดิบดีๆนะคะเอามาเล่นเป็นวงแบบไหนก็น่าฟังนะคะถ้าศิลปินมือถึงแบบนี้เบนนี่บีแน็กที่3นะคะนั่นคืองานเก่าที่เราฟังกันมาหลายเวอร์ชันแล้วล่ะนะคะ Never Fall in Love Again ผลงานเปิดแบ็คแคร็กและเฮาเจวิตอำเภอฝางนะคะส่งข่าวมาจากคุณครูหนุ่ยค่ะฝนเพิ่งตกพอชุ่มช่ำสบายกันทั่วหน้าเลยทีเดียวนะคะเป็นไงบ้างวันนี้วันศุกร์แล้วคุณครูหนุ่ยนะคะยังยุ่งอยู่หรือเปล่าบรรยากาศของเปิดเทอมสัปดาห์แรกคิดว่าคงเข้าที่เข้าทางมากขึ้นนะคะ

เต็มอิ่มทีเดียวนะคะด้วยอรรถรสของ Unforgettable ค่ะครบเลยสำหรับจอร์จเบิร์นสันที่นำเอาเพลงเก่าของ Nat King Cole นะคะเพลงนี้มาทริบิวให้เขาเลือกมา10กว่าเพลงด้วยกันนะคะเพลงนี้ก็แหมยอดเยี่ยมนะคะเรียกว่าครบสูตรไม่ว่าจะร้องเล่นกีตาร์ด้วยนะคะแล้วก็ยังสแกตให้เราได้ฟังกันเพลินมากๆกับ Unforgettable ค่ะผลงานเก่านะคะของ Nat King Cole ก็ได้ Winton Marsalis มาเป่าทรัมเป็ตให้ค่ะจากอัลบั้ม Inspiration Tribute to Nat King Cole ศิลปินที่มากความสามารถทางด้านการเล่นดนตรีนะคะแล้วก็ร้องเพลงเหมือนกับจอร์จเบนสันเหมือนกันอีกคนหนึ่งคือลุยอัมสตรองนะคะ3คนนี้เรียกว่าครบสูตรทั้งการเป็นนักดนตรีแล้วก็เป็นนักร้องด้วยนะคะ

0: เวลาหมดแล้วนะคะโซฟีมิลแมนค่ะร้องเพลงของพอลไซมอนนะคะแต่งเอาไว้ตั้ง50วิธีที่จะเรียกว่าอะไรดี to leave your lover เรียกว่าจัดเทกันแล้วกันนะคะยุคสมัยปัจจุบันในภาษา50 ways to leave your lover ค่ะเดี๋ยวกลับมานะคะไปติดตามข่าวก่อนจากสำนักข่าวไทยเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงต่อ
1: ขณะนี้เวลา15 นาฬิกาเทียบเวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนัก

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะกระทรวงการคลังพร้อมลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส25พฤษภาคมนี้นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังยืนยันความพร้อมในการเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่25พฤษภาคมนี้ว่าตอนนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส60-40ซึ่งยืมกลไกของคนละครึ่งที่คุ้นเคยมาคราวนี้มีถึง30ล้านสิทธิ์ซึ่งมากพอสมควรอยากให้ประชาชนมาลงทะเบียนแต่ก็ไม่ต้องกังวลมากได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่อยากให้มั่นใจว่าพร้อมและมีประสบการณ์มาแล้วครั้งที่แล้วทำสถิติใหม่ 300,000 คนลงทะเบียนต่อ1วินาทีจึงค่อนข้างมีความพร้อมและคิดว่าทุกอย่างเตรียมการและประชาชนก็คุ้นเคยอยู่แล้วขณะนี้อยากให้ดูว่าระบบเป๋าตังหลังจากหลายคนแจ้งว่าหาแบนเนอร์ไม่พบหาคำว่าไทยช่วยไทยไม่พบอยากให้ลองอัปเดตเพราะหลายคนอาจยังไม่ได้กดอัปเดตไว้วันเสาร์และวันอาทิตย์นี้อยากให้ซ้อมมือก่อนกดอัปเดตระบบไว้แอปพลิเคชันตัวล่าสุดจะมีแบนเนอร์ขึ้นมาว่าไทยช่วยไทยพลัสถึงเวลาลงทะเบียนก็กดเข้าไปกระทรวงการคลังเตรียมความพร้อมไว้อย่างเต็มที่สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.วันที่25พฤษภาคมเป็นต้นไปถึง29พฤษภาคม2569สุชาติชมกลิ่นส่งทีมทนายแจ้งความเพิ่มไอซ์รัชนกปมโพสต์กล่าวหานายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบอำนาจให้ทีมทนายความร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อดำเนินคดีอาญากับนางสาวรัชนกศรีนอกหรือไอซ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนประธานคณะกรรมการศึกษาจัดทำและติดตามการบริหารงานงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรต่อพนักงานสอบสวนส.น.ทองหล่อกรณีโพสต์บิดเบือนข้อเท็จจริงและเป็นเท็จโดยกล่าวหาว่าคนถอยกิริยาต่ำทรามข้อหาความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หมิ่นประมาทโดยการโฆษณาซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมานายสุชาติมอบอำนาจให้ทนายความกล่าวโทษต่อนางสาวรัชนกโพสต์กล่าวหาว่าเป็นคนชั่วครองเมืองรับสินบนโดยพันตำรวจโทสุทธิพงษ์ปั้นจันทร์พนักงานสอบสวนสน.ทองหล่อได้รับคำร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วอยู่ในขั้นตอนรวบรวมพยานหลักฐานต่อมานายสุชาติตรวจสอบพบว่านางสาวรัชนกไม่หยุดกระทำได้กระทำซ้ำซึ่งนายสุชาติมอบให้ทีมทนายความร้องทุกข์กล่าวโทษเพิ่มเติมกับนางสาวรัชนกในการกระทำครั้งใหม่โดยพบว่านางสาวรัชนกได้เผยแพร่ข้อความผ่านระบบคอมพิวเตอร์และแชร์รูปของนายสุชาติใต้ข้อความที่โพสต์ทำให้ประชาชนตื่นตระหนกตกใจทำให้เกิดความเสียหายแก่นายสุชาติมิใช่เป็นการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติต่อฝ่าย

0: บริหารและไม่ใช่การติชมด้วยความสุจริตอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะแต่เป็นการมุ่งโจมตีทางการเมืองทำให้เกิดความเสียหายแก่นายสุชาติฮ่องกงเปิดตัวห้องพักตัวอย่างหวังลบภาพห้องพักลงศพรัฐบาลฮ่องกงเปิดตัวห้องชุดตัวอย่างสำหรับห้องแบ่งเช่าเพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผู้ประกอบการและเจ้าของห้องเช่าในการปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ใหม่หลังจากสมัชชาแห่งชาติฮ่องกงผ่านร่างกฎหมายโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่อาศัยขั้นพื้นฐานที่เริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่1มีนาคมที่ผ่านมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้มีรายได้น้อยในฮ่องกงอย่างเป็นระบบและลบภาพเดิมๆของแฟลตหรือห้องพักในฮ่องกงที่ขึ้นชื่อเรื่องความคับแคบและพื้นที่ใช้สอยจำกัดจำเขี่ยจนถูกขนานนามจากทั่วโลกว่าไม่ต่างจากห้องพักลงศพหรือห้องพักกล่องรองเท้าภายใต้กฎหมายใหม่ห้องแบ่งเช่าทุกยูนิตจะต้องผ่านเกณฑ์สำคัญหลายอย่างเพื่อให้สามารถปล่อยเช่าได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเช่นมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า8ตารางเมตรความสูงของเพดานไม่น้อยกว่า 2.3 เมตรมีห้องน้ำแยกเป็นส่วนตัวภายในห้องพักไม่ใช่ห้องน้ำรวมหรือตั้งโถสุขภัณฑ์ไว้เปิดโล่งใกล้บริเวณทำอาหารมีหน้าต่างที่เปิดออกเพื่อรับแสงและระบายอากาศได้จริงติดตั้งมิเตอร์น้ำและมิเตอร์ไฟฟ้าแยกเฉพาะประจำแต่ละห้องเพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าของบ้านโขกสับค่าไฟเกินจริงรวมถึงต้องติดตั้งประตูไฟเครื่องตรวจจับควันไฟและถังดับเพลิงเพื่อความปลอดภัยด้านอัคคีภัย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
8: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
9: ยั่วโมโหหรอ
8: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
9: ้ไม่รู้ไม่ฉี
8: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
10: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
8: ทำไมถึงหอมขนาดนี้
10: แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
11: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
12: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์

0: M 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
1: ้เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
2: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
3: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยี Hybrid Plus ประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid Plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
4: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

กับเข้าสู่ M-Cut Radio เชียงใหม่ชั่วโมงที่2กันต่อไปนะคะ Feelings งานที่ดังมากเลยในโซนเพลงของผู้ใหญ่จากยุค 70s นะคะ Morris Albert เจ้าของเพลงนะคะอันนี้ไม่ใช่เสียงร้องของเขาแน่นอนค่ะเลือกมาฟังกันเล่นๆนะคะดูซิว่าเวอร์ชันนี้มันจะให้อารมณ์ให้เราฟีลแบบไหนนะคะพูดถึงถ้าเทียบกับของเก่านี่มันก็ชัดแล้วนะคะว่าไม่ใช่เสียงของเจ้าของเพลงแน่ Like I always do Cause somewhere in the crowd there's you M-Cut Radio เชียงใหม่ฟ้าครึ้มสีเทาแล้วค่ะ

์ที่แล้วจำได้นะคะว่ามีการออกมาพูดถึงนะคะข่าวคราวจากค่ายสตรีมมิ่งค่ายดังสีเขียวบอกว่ามีการนำเอาเพลงจากการทำของ AI

ออกไปเยอะมากๆเลยจำไม่ได้แล้วว่าเท่าไหร่กี่เพลงแต่ว่าปัจจุบันก็เห็นอยู่ในเรียกว่าแอปเยอะมากนะคะแต่ว่าคิดว่าน่าจะถูกลิขสิทธิ์นะคะคงจะผ่านการยืนยันแล้วนะคะว่าเพลงที่นำมาพร้อมโจทย์เข้าไปแล้วก็เจนออกมาโดย AI นั้นผ่านการจ่ายลิขสิทธิ์เจ้าของจบไปนะคะเจ้าของคือแอปบ้านะคะ Super Trooper

ริ่มต้นมาจากยุค 70s นะคะแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆต่อเนื่องมาในยุคถัดมาหรือว่าทศวรรษ80ก็เป็นยุคที่เราทราบกันดีนะคะเครื่องไม้เครื่องมือก็มีการพัฒนาอัปเกรดกันไปเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะเจ้าเครื่องมือที่สามารถทำเสียงออกมาเรียนแบบเครื่องดนตรีได้นะคะก็เก่งมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนมากขึ้นนะคะแล้วแต่ว่าผู้ที่ผลิตเขาจะพัฒนาได้อัปเกรดเก่งมากมายขนาดไหนซับซ้อนมากมายขนาดไหนซึ่งบรรดาคนที่ทำงานดนตรีก็เอามาใช้ในการแต่งเพลงนะคะก็จะมีเหมือนกันที่อาจจะเป็นเสียงแทนเครื่องดนตรีบางชิ้นนะคะซึ่งจะถูกตัดออกไปเช่นอาจจะเป็นเครื่องเป่าบางอย่างที่ไม่ต้องใช้คนเป่าจริงๆนะคะแล้วก็อาจจะเสริมในส่วนของนักดนตรีที่เล่นจริงๆก็มีเหมือนกันนะคะสำหรับคนทำเพลงก็อย่างเช่นอาจจะเสริมกีตาร์เสริมเบสเข้าไปจากการที่ไปดึงเอาเสียงที่ได้จากเครื่องไม้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้อันนี้ก็เป็นเรื่องของการต่อยอดผสมผสานนะคะเหมือนกับการปรุงอาหารเหมือนกันนะคะอาจจะมีวัตถุดิบที่เป็นวัตถุดิบธรรมชาติจริงๆนะคะแล้วก็อาจจะเป็นสำเร็จรูปบ้างปนๆกันไป

ฟังและพึงผายสง่างามสมกับบุคลิกเลยนะคะของคนเยอรมันนะซินพ็อปนะคะในยุคต้นเอเทสที่มาจากเยอรมันเยอะมากเลยอย่างครับแวกนะคะซึ่งเพิ่งจะมาเปิดคอนเสิร์ตในบ้านเรานี่ก็รู้จักกันมานานมากๆเลยนะคะครับแวกหรือว่าครับเวิร์กก็ได้อ่านแบบนั้นก็ได้นะคะซึ่งก็เป็นซินพ็อปที่ทำงานทดลองเสียงของซินเธไซเซอร์มาตั้งแต่ยุคแรกๆเลยนะคะ The Model นะคะเป็นเพลงดังของวงนั่นเองนะคะจากเยอรมันนี่ก็มาเยอะไม่แพ้ทางฝั่งอังกฤษเหมือนกันวงซินพ็อปกับเพลงที่น่าจะข้ามฝั่งมาดังในอเมริกาด้วยนะคะ Forever Young All For View นั่นเองค่ะ

Bob Marley and the Wailers ค่ะอัลบั้ม Nutty Dread นะคะเพลงดังของเขาอีกเพลงหนึ่งค่ะ No Woman No Cry ขอบคุณคุณผู้ฟังค่ะติดตามรับฟังกันนะคะสุขสันต์วันศุกร์วันนี้22พฤษภาคมนะคะลมมาแล้วค่ะข้างนอกและในก็วันศุกร์แล้ว Friday I'm in love ค่ะ

พื่อเพลงน่ารักดีเหมือนกันเขาบอกว่าไม่สนถ้าจะมีความเศร้าในวันจันทร์ท้อแท้วันอังคารหรือว่าพุธก็ตามพฤหัสไม่สนใจแต่วันศุกร์นะคะฉันอยู่ในห้วงของความรักนั่นแหละค่ะเพลงดังเลยนะคะก็มีกลิ่นอายของดนตรีทั้งเรเก้นะคะผสานกันกับเพลง Friday I'm in Love ซึ่งเป็นงาน

าในยุค90นะคะแต่ว่าวงเนี้ย The Cure นะคะเจ้าของเพลงเนี่ยนะคะเขาเป็นวงพังมาตั้งแต่ยุค 70s นะคะผ่านยุคนิวเวฟในยุค80ด้วยเหมือนกันนะคะเวอร์ชันที่จบไปไม่ใช่ของดั้งเดิมนะคะแต่เป็น cover version โดย Dryden Michel นะคะวันศุกร์ฉันอยู่ในห้วงของความรักค่ะ

เมื่อครู่ Friday ไปแล้วตอนนี้ Sunday บ้างมานั่งนึกดูน่าจะมีเพลงที่ใช้ชื่อของวันเป็นชื่อเพลงอยู่ไม่น้อยเลยนะคะเอาไว้ลองไล่ดูนะคะแต่ว่าก็ปิดท้ายเบรกกันด้วย Sunday Girl นะคะโดย Blondie กลุ่มศิลปินที่มาจากพังเหมือนกันยุค 70s นะคะแล้วก็ทำงานต่อเนื่องถึงยุคต่อไปทศวรรษที่80ด้วยก็ดนตรีผสมผสานแนว New Wave นะคะแล้วก็เป็นพังอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็อาจจะกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนะคะในยุคนั้นปิดท้ายกันก่อนก็ชวนไปฟังเพลงซุ้มเสียงคุณนันทิดาแก้วบัวสายกันนะคะเดือนหน้านะคะบอกล่วงหน้ากันนานนิดนึงเกริ่นเอาไว้ก่อนจะได้นัดแนะเพื่อนๆกลุ่มว่าจะเป็นครอบครัวก็ได้ไปฟังด้วยกันนะคะวันเสาร์20มิถุนายนโดยบริษัทคอนโมโต้จำกัดค่ะร่วมกับโรงแรมเซ็นทราริเวอร์ไซด์เชียงใหม่ก็ขอเชิญเลยนะคะไปเจอกันนะคะในค่ำคืนแห่งเสียงเพลงที่คุณประทับใจแล้วก็หลายท่านก็เป็น FC ของคุณตู่นันทิดาอยู่ด้วยนะคะไปพบกับซุ้มเสียงของเธอนะคะฟังกันใกล้ๆแบบใกล้ชิดอบอุ่นเป็นกันเองนะคะเพลงเพราะๆน่าจะคัดสรรมาเรียกได้ว่าเป็นพิเศษด้วยในคืนวันเสาร์ที่20มิถุนายนก็ตั้งแต่เวลา1ทุ่มเป็นต้นไปค่ะห้องแกรนด์นันทาบอลรูมโรงแรมเซ็นทราริเวอร์ไซด์เชียงใหม่ค่ะบัตรนะคะราคาบัตร1โต๊ะสำหรับ4ท่านนะคะโซน A เต็มแล้วค่ะโซน A 5,500 เนี่ยเต็มเรียบร้อยก็เหลืออีกนิดหน่อยใน2โซนคือ B และ C นะคะโซน B ราคาต่อโต๊ะนะคะ4ท่านก็ 4,500 บาทโซน C 3,500 บาทต่อโต๊ะแล้วก็สามารถเสริมที่นั่งได้โต๊ะละไม่เกิน2ท่านโดยราคาเสริมทั้งละ9

0: 100บาทนะคะทุกโต๊ะจะมีเครื่องดื่มสุดพรีเมียมจากไทยเบฟ1ขวดมอบให้ไปเจอกันนะคะอย่าพลาดคุณนันทิดาแก้วบัวสายนะคะซึ่งเธอเองก็วันก่อนก็คุยไปว่าเธอเองนั้นมีเรียกว่าความรักในการร้องเพลงอยู่ตั้งแต่เด็กๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็จำได้ตอนที่เธอดังมากๆนั้นเป็นยุคที่เธอไปประกวดรายการอะไรจำไม่ได้แล้วล่ะแต่ว่าเธอเลือกร้อง I Who Have Nothing นะคะซึ่งทำให้เธอได้รับรางวัลเลยนะคะเป็นนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมตอนนั้นน่าจะประมาณสักยุคเอตีสตอนต้นๆเห็นจะได้นะคะนั่นแหละนะคะจนถึงปัจจุบันก็ยังคงคุณภาพมาตรฐานนะคะไปเจอกันค่ะคุณผู้ฟังที่อยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งก็ติดต่อบริษัทคอนโมโต้ได้เลยที่0949031519นะคะ0949031519ไปที่ LINE ก็ได้ @konmoto2016แล้วก็ที่หน้าเพจFacebook นะคะคอนโมโตเชียงใหม่ค่ะส่งท้ายกันก่อนเท่านี้เดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: Mcot Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร0533570611
2: จะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันนาวาร่าใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบคันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่กับจุดหมายใหม่กับความสำเร็จใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยังนิสสันนาวาร่าใหม่ทนพร้อมลุย
3: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจันทน์สนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขา
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
5: แซ่บสะใจไส้กรอกคุณตวงนี่เลยไส้กรอกอีสานคุณตวงบางแคสุดฮิตทำสดใหม่ทุกวันมีทั้งแบบเปรี้ยวไม่เปรี้ยวทั้งวุ้นเส้นเด็ดไส้อั่วแหนมหมูแหนมปลากินก็เพลินจะขายต่อก็กำไรดีเวอร์สะอาดได้มาตรฐานสั่งเลยวันนี้โทร062-254-5587ไส้กรอกคุณตวงบางแคกรอบนอกนุ่มในอร่อยถึงใจต้องลอง
6: มีวางจำหน่ายแล้วที่โกโฮเซลทุกสาขา
7: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิตอลของคุณให้ง่ายขึ้นในแอปเดียวบมจ.อสมท.เปิดตัวโฉมใหม่แอปพลิเคชัน MCOT Connect เพียงแอปเดียวที่รวบรวมข่าวสารวาไรตี้และความบันเทิงครบวงจรที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทุกคอนเทนต์จากทุกสื่อของอสมท.ไม่ว่าจะเป็นรายการทีวีดิจิตอลข่าวสารรอบวันคลื่นวิทยุยอดนิยมกิจกรรมและอีเวนต์สุดอินเทรนด์พร้อมบริการแล้ววันนี้สำหรับเพื่อนๆชาวอสมท.สามารถโหลดและติดตั้งอย่างปลอดภัยทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
8: สถานีวิทยุอสมท.จังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
9: Mcot Radio Mcot Radio 100.75 MHz 100.75
0: เบรกที่2ค่ะสำหรับ Mcot Radio เชียงใหม่ค่ะกับคุณผู้ฟังนะคะทักทายกันไปทุกช่องทางนะคะทาง 100.75 MHz ค่ะฟังได้เชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาเชียงรายนะคะหลายๆท่านก็แจ้งมานะคะฟังกันจากที่อื่นที่ไม่ใช่เชียงใหม่ก็ได้ด้วยนะคะหรือว่าถ้ารับฟังผ่านคลื่นไม่ได้ไกลเกินไปก็นี่เลยนะคะออนไลน์ radio network.

mcot.net นะคะแล้วก็แอปพลิเคชัน mcot connect นะคะแอปเดียวก็ติดตามทุกอย่างนะคะของ mcot ได้เลยทั้งทีวีหรือว่าจะติดตามข่าวสารไม่ตกข่าวกันแน่นอนนะคะอีเวนต์ต่างๆกิจกรรมรวมไปถึงฟังวิทยุกันได้ด้วยทุกๆสถานีของอสมทนะคะไลน์นะคะ mcotcm10075 ค่ะอ้าวเมื่อช่วงก่อนเราว่านถึงยุค80นะคะซึ่งก็พูดถึงกันบ่อยมีคนที่ประทับใจหรือว่าผ่านช่วงยุคนั้นนะคะจริงๆอันนี้ก็มันอยู่ที่ปัจเจกเนาะมันอยู่ที่แต่ละคนว่าจะชอบเพลงแนวไหนผ่านมายุคไหนบ้างประทับใจช่วงไหนชอบเพลงสไตล์แบบไหนเนี่ยนะคะแต่ยังไงโดยรวมเพลงทุกอย่างมันก็จะมีเรียกว่ามีเรื่องราวของมันเองมียุคสมัยของมันอ่ะคราวนี้สำหรับคนที่คิดถึงยุค 70s จริงๆบ้างวงที่ทำเพลงหวานๆเยอะเลยนะคะวงนี้คณะขนมปังค่ะชื่อตรงๆแบบนี้เลย Bread If

งเก่าๆแบบนี้นะคะถ้าฟังกันมาตั้งแต่ยุคอดีตจริงๆบางคนบอกว่าเออมันเป็นโลกอีกใบหนึ่งที่เวลาที่เราอยากจะหลบจากโลกปัจจุบันไปบ้างนะคะไปอยู่กับอดีตเนี่ยแหมมันได้เลยเพลงพาไปเลยนะคะ If นะคะ Bread ค่ะเพลงนี้มีหลายเวอร์ชันนะคะแต่ฉันชอบเวอร์ชันนี้นะคะดูกุ๊กกิ๊กเบาๆออกคันทรี

ด้วยคำที่เรียบง่ายค่ะกับดนตรีแบบนี้นะคะหวานทีเดียวค่ะนั่นคือ Brandy Van Bomer นะคะน่าจะเป็นเพลงซิกเนเจอร์ของเขาเพลงเดียวที่เราจำได้จากผลงานของเขาค่ะ Just When I Needed You Most นะคะ Brandy Van Bomer ค่ะไหนๆก็มากลิ่นอายแบบนี้แล้วจอห์นนี่ลีค่ะ

ทรีป๊อปในยุคนั้นนะคะฟังแล้วก็อาจจะคิดถึงอีกหลายเพลงนะคะอย่างเช่นงาน The Eagles นี่ก็แหมไปกันได้เลยล่ะสไตล์แบบนี้นะคะยุค 70s Johnny Lee นะคะ Looking for Love ค่ะเวลาใกล้หมดแล้วนะคะมาตรฐานใหม่ของเทคโนโลยีไฮบริดที่บอกเลยนะคะว่าจะเปลี่ยนทุกความเชื่อเดิมๆของคุณไปได้เลยวันนี้ก็แนะนำให้รู้จักกับเทคโนโลยีไฮบริด Plus นะคะใน MG3 กันซึ่งผสานทั้งความแรงและประหยัดเอาไว้ด้วยกันนะคะให้กำลังสูงสุดถึง194แรงม้าขับสนุกนิ่งเงียบนะคะแล้วก็ที่สำคัญได้ฟีลเหมือนขับรถ EV นะคะโดยคุณไม่ต้องกังวลเรื่องการหาที่ชาร์จไฟนะคะแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรค่ะสบายใจหายห่วงค่ะ MG ให้การรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริดนาน10ปีไม่จำกัดระยะทางนะคะมั่นใจเต็มร้อยตลอดการใช้งานกันเลยนะคะถ้าสนใจอยากเปิดประสบการณ์ใหม่เหนือระดับแบบนี้ก็ไปพบกันที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านกับ MG3 Hybrid Plus นะคะ

เพลงเขาวัยรุ่นจริงๆไพลอตนะคะนั่นคือเสียงของเดวิดเพตันนะคะเป็นทั้งนักร้องนำและก็เป็นทั้งมือเบสของวงไพลอตก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือเพลงเขาจะมีการปรบมือนะคะก็เหมือนกับเป็นเพอร์คัชชั่นอย่างหนึ่งเลยล่ะนะคะ Just a Smile ค่ะเวลาหมดแล้วติดท้ายกันด้วยคณะไลน์สก๊อต

สมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะ ธนากุลนิกรเดชชี้ไทยไม่เลือกข้างท่ามกลางปัญหาภูมิรัฐศาสตร์มีหลายขั้วเปิดโอกาสไทยฝรั่งเศสเป็นพาร์ทเนอร์ผนึกกำลังอำนาจกลางนายนิกรเดชพลังกูลเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปารีสกล่าวถึงการทูตเชิงรุกขออภัยค่ะการทูตเชิงรุกในช่วงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งเทคโนโลยีการเมืองระหว่างประเทศเพื่อนำไปสู่นโยบายการทูตเชิงเศรษฐกิจว่าต้องเข้าใจบริบทของโลกยุคปัจจุบันภูมิรัฐศาสตร์มีหลายขั้วและเป็นโอกาสแก่ประเทศไทยพอๆกับประเทศฝรั่งเศสเพราะทั้งสองประเทศมองตัวเองเป็นอำนาจกลางซึ่งเป็นโอกาสที่ไทยจะใช้ภาวะยุคที่โลกแบ่งขั้วร่วมมือกับฝรั่งเศสในฐานะพาร์ทเนอร์ชิพรวมไปถึงเยือนฝรั่งเศสของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีคณะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีบางส่วนซึ่งมีความพร้อมที่จะมาบอกฝรั่งเศสด้วยข้อเท็จจริงว่าประเทศไทยพร้อมที่จะเป็นผู้เล่นคนหนึ่งไม่เป็นพวกถูกกำหนดบทบาทอย่างที่เคยเป็นมาในอดีตและไม่ต้องการเลือกข้างผบ.ตร.สั่งวางมาตรการป้องกันอุบัติเหตุจุดตัดทางรถไฟใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติพลตำรวจเอกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการด่วนไปยังผู้บัญชาการตำรวจนครบาลผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1-9 และผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางดำเนินการและปฏิบัติการเพื่อป้องกันลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางเดินรถกับทางรถไฟทั่วประเทศปรับปรุงข้อมูลจุดตัดทางรถไฟกับทางรถไฟซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยให้เป็นปัจจุบันและให้สถานีตำรวจในสังกัดที่มีจุดตัดทางเดินรถกับทางรถไฟในเขตพื้นที่รับผิดชอบร่วมกันกับทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องกำหนดแนวทางหรือมาตรการการปฏิบัติบริเวณจุดตัดทางเดินรถกับทางรถไฟตามอำนาจและหน้าที่กฎหมายระเบียบคำสั่งของแต่ละหน่วยงานโดยให้ประสานงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดทางนี้ให้ร่วมกันจัดการจราจรและอำนวยการจราจรเพื่อลดโอกาสในการหยุดรถหรือจอดรถบนทางรถไฟจะทำป้ายเตือนทั้งป้ายเตือนแบบเสาเส้นสีเตือนบนพื้นถนนป้ายเตือนสัญญาณไฟจัดทำป้ายเตือนสัญญาณไฟเครื่องเตือนแบบสัญญาณเสียงหมายการติดตั้งสัญญาณไฟโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดตัดทางเดินรถกับทางรถไฟของแต่ละหน่วยงานอย่างเหมาะสมเพียงพอรวมทั้งนำเทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติงานเช่นกล้องวงจรปิดระบบวิทยุสื่อสารและโทรศัพท์สายด่วนที่สามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงของแต่ละหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญชี้ความเสี่ยงอีโบลาในฟุตบอลโลกต่ำมากดร.โอลิเวอร์จอห์นสันนักวิชาการด้านสาธารณสุขจากมหาวิทยาลัยคิงส์คอลเลจลอนดอนในอังกฤษเปิดเผยวันนี้ว่าแฟนบอลที่เดินทางไปชมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพร่วมระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนี้มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสอีโบลาต่ำมากเนื่องจากไวรัสไม่ได้แพร่กระจายทางอากาศแต่ต้องเกิดจากการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยรุนแรงโดยตรงประกอบกับประเทศเจ้าภาพมีระบบคัดกรองและควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างไรก็ตามวิกฤตการแพร่ระบาดของอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกซึ่งมีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า130รายจนองค์การอนามัยโลกต้องประกาศให้เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินระดับสากลเริ่มส่งผลกระทบต่อระบบโลจิสติกและการเตรียมทีมโดยทีมชาติระบบคอมมิวนิสต์ของดีอาร์คองโกต้องยกเลิกการเก็บตัวในกรุงคินชาซาและย้ายไปฝึกซ้อมที่เบลเยียมแทนนอกจากนี้มาตรการที่เข้มงวดของรัฐบาลสหรัฐซึ่งสั่งห้ามผู้ที่ไม่ใช่พลเมืองอเมริกันที่มีประวัติเดินทางไปดีอาร์คองโก

0: ยูกันดาและเซาท์ซูดานในช่วง21วันก่อนหน้าเดินทางเข้าประเทศส่งผลให้เจ้าหน้าที่ทีมบางส่วนต้องออกเดินทางล่วงหน้าก่อนกำหนดเพื่อให้ทันกำหนดเดินทางถึงเมืองฮิวสตันในวันที่10หรือ11มิถุนายนนี้ก่อนจะลงสนามนัดแรกพบกับโปรตุเกสโคลัมเบียและอุซเบกิสถานตามลำดับ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
7: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
8: ยั่วโมโหหรอ
7: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
8: ้ไม่รู้ไม่ฉี
7: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
9: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศสัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
7: ทำไมถึงหอมขนาดนี
9: ้แป้งเย็นเพศสัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ
10: หุ่นยนต์ฝึกเดินอัจฉริยะนวัตกรรมสำหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงให้เคลื่อนไหวได้ดีขึ้นช่วยกระตุ้นระบบประสาทปรับรูปแบบการเดินที่ผิดปกติให้สามารถก้าวเดินได้อย่างถูกต้องแผนกโรคเฉพาะทางโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมให้บริการฟื้นฟูด้วยหุ่นยนต์ฝึกเดินโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูดูแลผู้ป่วยได้อย่างตรงจุดเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสอบถามโทร052-004-699ต่อ4000แผนกโรคเฉพาะทางโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
11: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
12: สบู่เพศสัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศสัตว์หอมไกลไปถึงข้างบ้าน
13: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเนื้อระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี
14: ้ MCard RadioMCard Radio 100.75 MHz 100.75

MCOT Radio เชียงใหม่เพลงที่ใช่ใกล้ชิดทุกความรู้สึก Feel so right feel so good สวัสดีคุณฟังครับ MCOT Radio ผมสมเกียรติชุนนิสัยครับวันนี้วันศุกร์ที่22พฤษภาคมนะครับอุณหภูมิเชียงใหม่ของเราตอนนี้32องศานะครับอากาศก็สบายๆมีฝนตกบางแห่งนะครับรายงานในแอปพลิเคชันนี้ต่ำสุด25ครับแล้ววันนี้ปริมาณฝน 75% ของพื้นที่นะครับตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปเราจะได้เจอละอองฝนโปรยปรายลงมาแล้วนะครับอันนี้ก็ฝากคุณฟังด้วยวันนี้มันสุกการจราจรน่าจะคับข้างหน่อยนะครับแล้วก็ถ้ามีฝนก็ยิ่งทำให้รถเยอะแล้วก็ช้ากว่าเดิมเราต้องระวังเป็นพิเศษนะครับสำหรับบ่ายวันนี้อยู่เพื่อนคุณผู้ฟังจนถึง 18:00 นยังไงก็ไม่เหงานะครับอยู่เพื่อนกันครับอสมทเชียงใหม่ 100.75 ครับ Have you ever seen a rain เห็นแล้วเจ้า

ขอบคุณคุณฟังในหน้าไลน์นะครับมาตั้ง4โมงเย็นมาต่อกันเยอะแยะเลยทีเดียวขอบคุณมากเลยนะครับ mcotcm10075แอดมาหน้าจออยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังตรงนี้นะครับบ่ายวันศุกร์วันนี้การจราจรเป็นยังไงนะฮะคุณผู้ฟังก็ส่งรูปมาให้ดูหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นในเชียงใหม่จะเป็นบรรยากาศถนนหนทางต้นไม้ลมฝนมองเห็นดาวสุเทพเห็นแล้วเห็นแบบมีเมฆฝนเห็นแบบใสๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นดอกไม้สวยๆส่งมาให้ทางอสมทเชียงใหม่ขอบคุณมากๆเลยทีเดียวนะครับส่วนสัปปะตองตอนนี้ตกหนักมากเลยนะครับคุณรีนูแลตโอ้ฝนตกเหรอครับสัปปะตองตอนนี้ตกเยอะเลยทีเดียวเปียกไหมครับไม่น่าจะเปียกนะถ้าพิมพ์ไลน์ส่งมาได้น่าจะอยู่ในรถนะคุณผู้ฟังก็ไม่เป็นไรอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่อสมทเป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังตลอดอยู่แล้วนะครับขับรถด้วยความสุข

สารพีตกหนักแล้วนะฮะคุณผู้ฟังบอกแถวขัวมุงน้ำโทงหางดงนี่ฝนมาแล้วอยู่แถวนั้นก็ฟังเพลงกันไปนะอย่าลืมเปิดที่ปัดน้ำฝนด้วยล่ะ

I go should I say or should I go รู้สึกจะอยู่ในซีรีส์ดังเซงเจอร์ติงด้วยนะถ้าจำไม่ผิดจริงๆเพลงนี้บันทึกในยุคที่มาเล่นคอนเสิร์ตที่กรุงเทพด้วยนะฮะแล้วพวกเขาพอเสร็จคอนเสิร์ตที่กรุงเทพอยู่ต่ออีก15วันไปเที่ยวทะเลนู่นนี่นั่นไปที่ถ่ายหน้าปกแผ่นเสียงที่แถวทางรถไฟมักกะสันแถวประตูน้ำนั่นแหละก็มีเพลงนี้ด้วยโดยนำดนตรีรูปแบบของตะวันออกกลางมาผสมด้วยนะฮะอย่างเพลง Lock the Cash Bar นี้หรือว่าจะเป็นเพลงเมื่อกี้นี้นั่นเองนะฮะ Should I Stay or Should I Go

นี่คือเพลงที่ได้รับเรียกว่าเพลงที่ยอดเยี่ยมที่สุดอีกเพลงในวงการเพลงร็อกในโลกใบนี้เลย I can't get no satisfaction The Rolling Stones

Bay City Roller ในช่วงปี 1978-79 ไม่มีใครฮิตเท่ากับวงนี้อีกแล้วนะครับกางเกงลายสก็อตหล่อทุกคนประมาณนั้น

Saturday Night นะฮะของ Bay City Rollers นั่นเองครับคุณผู้ฟังเห็นฝนมันสลึมสลืออย่างนี้ก็เหมือนเดิมเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะหลับนี่เป็นเพลงที่ผมชอบมาตั้งแต่ฟังต้นๆของ Gene Blossoms Till I Hear It From You

0: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร0533570611
1: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
3: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
4: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
5: MCOT RadioMCOT Radio 100.75 MHz 100.75

ดังถล่มทลายเลยแล้วครับอัลบั้มนี้นะครับ Money for Nothing นะครับแล้วก็มิวสิกวิดีโอก็เป็นภาพกราฟิกการ์ตูนนะที่แปลกตาพอสมควรเลยทีเดียวนะครับแล้วนี่ก็คือเพลงที่ชื่อว่า Money for Nothing จะมีเสียงอาหู้มีเสียงหอนด้วยนะฮะแล้วก็มีสติงมาช่วยด้วยนะครับสติงก็มาช่วยสำหรับมาร์คนอฟเลอร์แห่ง The Astrid นะครับมาถึงเรื่องราวของรถ EV คุณผู้ฟังใครที่กำลังมาหารถ EV แล้วรู้สึกว่าแหมมันยังไม่โดนอะไรอย่างเงี้ยนะก็คงรู้จัก MG4 แล้วนะครับรุ่นที่แล้วว่าดีเจ๋งแล้วนะมาดูรุ่นใหม่ล่าสุดนี่เรียกว่าคุณจะต้องประทับใจเลยทีเดียวนะครับ MG4 รุ่นปี2026นะครับตอนนี้อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณแห่งความร้าวใจนะครับแรงกว่าที่มอเตอร์ใหม่ให้กำลังสูงสุด245แรงม้ามาพร้อมกับแบตเตอรี่เจเนอเรชันใหม่ชาร์จไวกว่าเดิมแล้ววิ่งได้ไกลสูงสุด540กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งนะครับเท่กว่าด้วยดีไซน์รอบคันดุดันสะดุดตาด้วยสีตัวถังใหม่ตัดกับคาลิเปอร์เบรกสีส้มสไตล์รถสปอร์ตนะฮะหรูหราดีไซน์ห้องโดยสารใหม่ทั้งหมดนั่งกระชับรับเฉลี่ยด้วยเบาะสปอร์ตซีทมีระบบเป่าลมระบายอากาศมาให้ด้วยขับไกลแค่ไหนก็ไม่เปียกนะครับหลังสบายๆเลยทีเดียวจัดเต็มขนาดนี้ MG4 รุ่นปี2026ราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง 599,900 บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ยังให้ความมั่นใจขั้นสุดด้วยไลฟ์ไทม์วารันตีรับประกันทั้งแบตเตอรี่มอเตอร์และชุดควบคุมให้ตลอดอายุการใช้งานแล้วก็โปรโมชั่นนี้มีถึง31พฤษภาคมนี้นะครับคุณผู้ฟังไปต่อกันครับคุณฟังเริ่มมานะฮะหลายท่านก็บอกว่ากำลังขับรถเข้าหากลุ่มเมฆฝนนะฮะมากน้อยแค่ไหนใครที่เขาอยู่ไปแล้วก็คงชุ่มฉ่ำนะครับตอนนี้ด้านหน้าฐานีลมเริ่มพัดมาเรื่อยๆแล้วล่ะครับร็อกเสียงหวานต้องคนนี้แหละ

เสียงของซิเพอร์รี่นักร้องนำกีตาร์คือเนลชอนเนลชอนนี่เคยอยู่กับกอร์โรซานตาน่ามาก่อนนะฮะฝีมือสุดยอดมากคณะเจอร์นี่ Who's Crying Now นะฮะนอกจากนั้นแล้วเพลงนี้ถูกแลนดี้คลอฟฟอร์ดนำมาร้องในแบบแจ๊สด้วยนะฮะก็เป็นเพลงร็อกแบบนุ่มๆซาวแบบออกมาดีๆเลยทีเดียวนะฮะบางทีก็ดูเหมือนดีเกินไปคุณว่าบอกตอนนี้แถวขัวมุงหางดงฝนตกหนักมากเลยจัดเต็มเลยนะฮะตอนนี้บอกผมมาอย่างนั้นนะครับแจ้งมาให้ทราบผมว่าก็คงอยู่แถวนั้น

คงที่จะแบบไม่รู้จะให้ยังไงเพราะว่าคงจะต้องเอาตัวรอดกันก่อนแล้วครับถ้ามันแรงหนักนะก็แวะข้างทางก่อนนะครับพอดีมาอาจเจอตัวนี้คุณผู้ฟังนะสำหรับเดือนพฤษภาคมนี้เท่าไหร่ละ22ใช่ป่ะเขาบอกอย่างนี้ที่จริงอาจจะเข้ากับรายการหรือเปล่าไม่รู้นะเขาบอกพฤษภาคมทําพ่อค้าแม่ค้าในร้านโรงนี้ตุยของจริงเลยนะครับฝนก็ตกคนก็หายเปิดเทอมคนมีลูกนี่ประหยัดกันสุดพลังทีเดียวค้าขายคือเรือหายมาก

แกรนด์ฟังเวลลอดแบททามขอเข้าเดอะเซตนิดนึงก่อนจะ5โมงเย็นลมก็แรง

0: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกาเทียบเวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะ ธนากุลผอ.รักษาความปลอดภัยสภาแจ้งข่าวตำรวจสภาฉี่ม่วงเหตุใช้ยาระงับปวดมอร์ฟีนนายเจตอนุกูลโภคารัตน์ผู้อำนวยการสำนักรักษาความปลอดภัยอาคารรัฐสภาเปิดเผยถึงกรณีมีรายงานผลตรวจหาสารเสพติดกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาสำนักรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานยานพาหนะมีรายงานพบผลปัสสาวะเป็นสีม่วง1คนว่าข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบสารเสพติดโดยเจ้าหน้าที่ปปส.พบว่าผลตรวจไม่ได้มีสีม่วงที่เป็นการบ่งบอกถึงยาเสพติดให้โทษประเภทยาบ้าแต่ปปส.ยืนยันว่าเป็นการตรวจพบสารมอร์ฟีนในร่างกาย2คนด้วย1คนมีใบรับรองแพทย์การใช้ยาระงับปวดประเภทมอร์ฟีนชัดเจนส่วนอีก1คนไม่มีหลักฐานยืนยันแต่มีโรคประจำตัวที่กินยารักษาหลายขนาดเบื้องต้นได้ส่งยาที่กินประจำให้ปปส.ตรวจแล้วขณะเดียวกันได้ประสานสำนักงานแพทย์เพื่อวางแนวทางว่าจะต้องส่งตรวจสอบเชิงลึกหรือไม่ขณะนี้ยังคงให้เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวปฏิบัติงานตามปกติเพราะได้สอบสวนเบื้องต้นแล้วและยังไม่มีการส่งบำบัดจนกว่าจะได้ข้อสรุปที่แน่ชัดย้ำว่ากรณีนี้ไม่ใช่ฉี่ม่วงแต่ทางปปส.ยืนยันว่าสารมอร์ฟีนเท่านั้นซึ่งต้องหาที่มาที่ไปให้ชัดเจนว่าเกิดจากอะไรผู้บริหารโรงแรมไฟไหม้พัทยาแจ้งไฟไหม้ดาดฟ้าคาดไฟฟ้าและวงจรมูลค่าความเสียหายราว25ล้านบาทนิราศทิพย์ศรีรายงานค่ะ
2: ความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้รุนแรงบนชั้นดาดฟ้าของโรงแรม AJ Plus ย่านพัทยาเหนือจังหวัดชลบุรีจนต้องอพยพผู้กับพักป่า240คนหนีตายอย่างโกลาหลและมีผู้บาดเจ็บ4รายโดยมีพนักงานของโรงแรมถูกไฟคลอกสาหัส1รายนั้นล่าสุดนายอธินัทวัฒนพรหมกรรมการบริหารโรงแรมเปิดเผยว่าสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรบนชั้นดาดฟ้าซึ่งต้องรอผลพิสูจน์หลักฐานอย่างเป็นทางการอีกครั้งส่วนการดูแลลูกค้านั้นได้อพยพไปพักยังโรงแรมใกล้เคียงเป็นการชั่วคราวแล้วและจะอำนวยความสะดวกให้กับเข้าตรวจสอบทรัพย์สินอีกครั้งหลังเจ้าหน้าที่ยืนยันความปลอดภัยของอาคารถ้าโรงแรมต้องขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะดูแลเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่เบื้องต้นประเมินมูลค่าความเสียหายไว้ที่ประมาณ25ล้านบาทนิราศทิพย์ศรีสำนักข่าวไทยสมทรายงานจากเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี
1: รัฐอัลเบอร์ตาหยั่งเสียงแยกตัวจากแคนาดาแดเนียลสมิธมุขมนตรีหญิงของรัฐอัลเบอร์ตาแถลงวานีว่าอัลเบอร์ตาซึ่งเป็นรัฐที่ร่ำรวยน้ำมันของแคนาดาจะเดินหน้าจะทำประชามติแบบไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายในเดือนตุลาคมเพื่อถามความเห็นของประชาชนว่าต้องการเป็นส่วนหนึ่งของแคนาดาต่อไปหรือไม่ซึ่งความเคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ์ในครั้งนี้อาจกลายเป็นความท้าทายครั้งใหญ่สำหรับนายกรัฐมนตรีมาร์คคานีของแคนาดามุขมนตรีอัลเบอร์ตาระบุว่าคำถามในประชามติครั้งนี้จะยังไม่ส่งผลให้เกิดการแยกตัวทันทีแต่จะเป็นการถามประชาชนว่ารัฐบาลรัฐอัลเบอร์ตาควรเริ่มกระบวนการทางกฎหมายตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดเพื่อจะทำประชามติแยกตัวเป็นเอกราชที่มีผลผูกพันในอนาคตหรือไม่ทางนี้รัฐบาลกลางแคนาดายังไม่มีการแสดงท่าทีต่อเรื่องดังกล่าวด้วยการลงมติในเดือนตุลาคมนี้จะถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์แคนาดาที่มีรัฐอื่นนอกเหนือจากรัฐควิเบกนำประเด็นการแยกตัวเป็นเอกราชมาให้ประชาชนออกเสียงประชามติ
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
4: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
5: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
6: เสียวอะไรล่ะครับ
5: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
6: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสน

0: เทพไทสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
6: สัตว์เลี้ยงของคุณคือคนสำคัญของเราโรงพยาบาลสัตว์ NJ เราดูแลใส่ใจน้องหมาน้องแมวของคุณดุจคนในครอบครัวด้วยทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเครื่องมือทันสมัยบริการครบวงจรนึกถึงสุขภาพสัตว์เลี้ยงนึกถึงโรงพยาบาลสัตว์ NJ เพราะทุกชีวิตมีความหมายสำหรับเราโทร086-999-7766
7: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโมเมคอัพเดสที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
8: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
9: ้ใส่กรอกคุณตวงนี่เลยไส้กรอกอีสานคุณตวงบางแคสุดฮิตทำสดใหม่ทุกวันมีทั้งแบบเปรี้ยวไม่เปรี้ยวทั้งวุ้นเส้นเด็ดไส้อั่วแหนมหมูแหนมปลากินก็เพลินจะขายต่อก็กำไรดีเวอร์สะอาดได้มาตรฐานสั่งเลยวันนี้โทร062-254-5587ไส้กรอกคุณตวงบางแคกรอบนอกนุ่มในอร่อยถึงใจต้องลอง
10: มีวางจำหน่ายแล้วที่โกโฮเซลทุกสาขา
11: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีไฮบริด plus ประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
12: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

เอ็มคอร์ดวิดีโอเชียงใหม่เพลงที่ใช่ใกล้ชิดทุกความรู้สึก feel so right feel so good นะฮะคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังจนถึง18นาฬิกาผมสมเกียรติช่วงนิสัยครับตอนนี้ข้างนอกนี่ก็ครึ้มเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่าข้างหน้าฐานีนี่ยังไม่ตกนะฮะแต่ท่านอื่นอาจจะเจอมาบ้างแล้วนะฮะตอนนี้วันศุกร์แล้วก็ตอนนี้5โมงกว่าผมเชื่อว่าการจราจรน่าจะกระทึกคลึกโครมพอสมควรทีเดียวนะฮะและแน่นอนต้องฝากไปนิดนึงอย่าขับรถเร็วนะครับค่อยๆทยอยกันไปกันแล้วกันถ้าฝนตกแรงๆโดยเฉพาะในย่านที่ใครจะต้องผ่านสายต้นยางก็ลองหลีกเลี่ยงไปใช้สายโลคอลรถก็ได้นะครับเพื่อความสะดวกแล้วก็เพื่อความสบายใจ

Queen Killer Queen วันนี้เป็นสบายๆกลางๆหน่อยนะก็ไม่อึกระทึกครึกโครมเท่าไหร่แต่ก็พอได้อยู่แล้วฮะผมก็เลือกเพลงยุคกลางๆที่หลายคนพอ

ลินดาลอนสตาร์ทนะฮะในปัจจุบันนี้เธอร้องเพลงไม่ได้แล้วน่าเห็นใจมากนะฮะผมเองนี่ถือว่าเป็น FC เธอมาตั้งแต่เรียนหนังสือเลยละ It's so easy to fall in love ของลินดาลอนสตาร์ทนะฮะย้อนคิดถึงเธอจริงๆในยุคที่เมื่อวานก่อนคุยเรื่องโอลิเวียเนทันจอนนะฮะวันนี้ก็เป็นลินดาลอนสตาร์ทส่วนอันนี้ก็เป็นเพลงในยุคเดียวกันนั่นแหละครับคุณผู้ฟัง

เชอร์นี่อาร์แลนเดลแอนด์ดอนวงนี้นี่มีเพลงฮิตเยอะมากเลยนะคุณผู้ฟังเรียกว่าฟังมาตั้งแต่ยุค70เนี่ยจริงๆแล้วเพลงเขาก็เป็นแบบป๊อปสบายๆนะสนุกสนานบ้างเพลงนี้ก็คือ Thai a Yellow River Round the Old Oak Tree นะมันเป็นความเชื่ออะไรสักอย่างการที่คิดถึงใครสักคนเขาใช้ในช่วงสงครามนะเวลาที่ใครออกไปรบสงครามเวียดนามนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาก็จะเอาริบบิ้นสีเหลืองมาผูกกับต้นโอ๊กไว้นะ ว่าคือมันเป็นโชคดีอะไรประมาณนั้นนะว่ายังไงเดี๋ยวแฟนฉันก็กลับมาประมาณนั้นนะฮะผิดถูกประการใดคุณผู้ฟังก็แย้งได้

0: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร0533570061
1: จะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันนาวาร่าใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบคันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่กับจุดหมายใหม่กับความสำเร็จใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยังนิสสันนาวาร่าใหม่ทนพร้อมลุย
2: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจ่ายสนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขา
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
5: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเนื้อระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี้
6: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์ค

0: ตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
1: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

Proud Mary นะครับสลับ Credence Clearwater Revival นะฮะวงนี้ดังมากแต่ในอายุอานามในการตั้งวงมานี่ไม่กี่ปีเองนะฮะดังมากก็จบเลย

ผมนั่งมองไปข้างนอกเนี่ยนะคุณผู้ฟังท้องฟ้ามันก็เป็นอีกสีหนึ่งทีเดียวพร้อมที่จะแบบไกลๆนี่น่าจะฝนเทกันมากระหน่ำอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าตรงด้านหน้าสถานีนี่ยังนะฮะมีลมแบบประเภทแบบอ๋อแต่มีคนกางร่มเดินแล้วแสดงว่าเริ่มมีฝนโปรยปลายละนะครับฉะนั้นใครที่ขับรถฟังเพลงก็คงจะต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษอย่าขับรถเร็วนะครับขับรถแบบสบายๆเอาเป็นว่าถ้าเกิดจะต้องเบรกก็ต้องเอาอยู่นะประมาณนั้นถ้าเร็วเกินแล้วมันจะลำบากในการควบคุมรถก็อันตรายนิดหนึ่ง

0: คุณผู้ฟังครับบนสังคมออนไลน์นะครับก็มีการแชร์สิ่งที่ควรตรวจเช็คและดูแลเพื่อยืดอายุการใช้งานรถจักรยานยนต์ออโต้นะฮะให้ทนทานยาวนานเช่นหมั่นตรวจเช็คสายพานและเปลี่ยนแบตเตอรี่2ปีครั้งเรื่องนี้จริงหรือไม่ติดตามได้ในซีรีส์ชัวร์ก่อนแชร์มอเตอร์เช็คกับคุณพีรพลอนุตรโสตจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์
1: รู้ทันข่าวปลอมข้อมูลเท็จภัยไซเบอร์และ AI กับชัวร์ก่อนแชร
2: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค
3: ์อันนี้ก็จริงครับเพราะว่ากรองอากาศเนี่ยมันทำหน้าที่กรองฝุ่นหรือสิ่งสกปรกที่จะเข้าสู่เครื่องยนต์นะครับขณะที่ฝุ่นหรือสิ่งสกปรกมันมาจับที่กรองอากาศจนเต็มไปหมดแล้วครับมันพออากาศเข้าได้น้อยครับเครื่องยนต์ก็จะไม่มีกำลังครับอันนี้ก็จริงครับ
4: บนโซเชียลแชร์สิ่งที่ควรตรวจเช็คและดูแลเพื่อยืดอายุการใช้งานรถจักรยานยนต์ให้ทนทานยาวนานเช่นหมั่นตรวจเช็คสายพานและเปลี่ยนแบตเตอรี่2ปีครั้งหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์เรามาตรวจสภาพความจริงเรื่องยานยนต์ในชัวร์ก่อนแชร์มอเตอร์เช็คศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับอาจารย์ที่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับสิ่งที่ต้องดูแลเพื่อยืดอายุการใช้งานรถจักรยานยนต์แบบที่เขาแชร์กันนี้จริงไหมครับ
3: ก็จริงครับสามารถแชร์ต่อได้ครับ

0: ข้อแนะนำแรกเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทุกๆ 4,000 กิโลเมตรหรือ6เดือน
1: อันนี้ก็ขอแนะนำว่าให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิตจะดีกว่าครับก็หมายความว่าโดยปกติแล้วเนี่ยการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเขาจะเปลี่ยนถ่ายด้วย2กรณีละกันหนึ่งกรณีที่รถใช้งานตลอดเวลาครับก็เปลี่ยนถ่ายตามระยะหรือตามระยะทางกิโลเมตรนะครับซึ่งก็แล้วแต่บริษัทผู้ผลิตถ้าเราใช้เป็นแบบธรรมดาก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ 4,000 กิโลเมตรแต่ถ้าเกิดเราใช้กึ่งสังเคราะห์ก็อาจจะได้มากกว่านั้นแล้วก็ถ้าเกิดใช้แบบสังเคราะห์เลยก็อาจจะได้ยาวนานที่สุดอะไรเงี้ยครับ
0: ข้อแนะนำที่2ตรวจเช็คน้ำมันเฟืองท้ายอย่าปล่อยให้แห้ง
1: ตัวน้ำมันเฟืองท้ายเนี่ยมันทำหน้าที่หล่อลื่นอายุการใช้งานของน้ำมันเฟืองท้ายเนี่ยบริษัทผู้ผลิตก็อาจจะกำหนดมาครับว่าหลักในการเปลี่ยนง่ายๆก็คือโดยการเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง2ครั้งก็มาเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายครั้งนึงนะแต่ว่ากรณีที่บางคนอาจจะมีทุนทรัพย์หรือมีกำลังความสามารถในการที่จะเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนบ่อยก็ยิ่งดีครับเพราะว่าน้ำมันเนี่ยนอกจากมันจะมีอายุการใช้งานตามระยะทางแล้วมันก็มีอายุการใช้งานตามเวลาด้วยเพราะฉะนั้นตัวมันเองเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเสื่อมสภาพตามระยะเวลาด้วยครับ
0: ข้อแนะนำที่3เปลี่ยนกรองอากาศเมื่อรู้สึกว่ารถอืดวิ่งไม่ออก
1: อันนี้ก็จริงครับเพราะว่ากรองอากาศเนี่ยมันทำหน้าที่กรองฝุ่นหรือสิ่งสกปรกที่จะเข้าสู่เครื่องยนต์นะครับเพราะฉะนั้นขณะที่ฝุ่นหรือสิ่งสกปรกมันมาจับที่กรองอากาศจนเต็มไปหมดแล้วครับหรือว่าเรียกว่ากรองสกปรกอ่ะตัวอากาศเองก็ไม่สามารถที่จะผ่านเข้าไปได้เพราะพออากาศเข้าได้น้อยครับเครื่องยนต์ก็จะไม่มีกำลังครับอันนี้ก็จริงครับ
0: ข้อแนะนำที่4ยางนอกและยางในควรเปลี่ยนพร้อมๆกัน
1: โดยปกติแล้วยางนอกกับยางในมันจะสัมผัสกันตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราใช้รถไปนานๆเนี่ยมันก็เกิดการเสียดสีระหว่างตัวยางนอกกับยางในเองที่เรามองไม่เห็นที่อยู่ด้านในเพราะฉะนั้นจังหวะที่มันเกิดการเสียดสีจนยางในมันบางมันก็จะเกิดการรั่วเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้งานมาด้วยระยะทางหรือระยะเวลาที่ยาวนานแล้วเนี่ยก็สมควรถ้าเกิดจะเปลี่ยนก็สมควรที่จะเปลี่ยนพร้อมกันครับในกรณีนี้นะครับกรณีที่เกิดจากการใช้งานปกติไม่ได้เกิดจากการรั่วเพราะโดนตะปูตำอะไรเงี้ยครับ
0: ข้อแนะนำที่5มันตรวจเช็คสายผ่าน
1: อันนี้ก็แนะนำเหมือนกันว่าให้เปลี่ยนตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิตแล้วกันนะครับคือแต่ถ้าเกิดกรณีที่เราใช้งานเยอะเกินไปเหมือนว่าใช้งานเยอะมากนะครับอย่างเช่นบางคนอาจจะใช้งานตลอดเวลาเลยหรือวิ่งรถส่งของอะไรเงี้ยครับกรณีแบบเนี้ยมันก็เป็นเสมือนเราใช้งานตามระยะทางแล้วกันซึ่งสายพานนะครับเวลาใช้งานไปนานๆปุ๊บมันก็จะเกิดการยืดตัวส่งกำลังได้น้อยลงนะมันก็เลยทำให้รถเนี่ยไม่มีกำลังถ้าเกิดเราใช้รถเยอะคือระยะทางเยอะนะครับก็สมควรจะเปลี่ยนแต่ถ้าเกิดเราใช้รถน้อยนะครับเราก็อาจจะเปลี่ยนตามระยะเวลาก็ต้องดูก่อนว่าบริษัทผู้ผลิตเขากำหนดให้เปลี่ยนเมื่อไหร
0: ่และข้อแนะนำสุดท้ายที่ควรทำเพื่อยืดอายุการใช้งานรถจักรยานยนต์นั่นคือมันตรวจเช็คแบตเตอรี
1: ่ครับซึ่งปกติแบตเตอรี่ก็มีอายุการใช้งานครับส่วนมากจะมีอายุการใช้งานอยู่ประมาณ2ปีถ้าเราใช้รถที่เป็นข้อสังเกตนะครับรถที่ใช้งานปกติเป็นประจำทุกวันเนี่ยมันจะเสื่อมยากกว่าแต่สำหรับรถที่ใช้งานน้อยก็คือจอดเป็นส่วนใหญ่เนี่ยแบตเตอรี่บางทียังไม่ถึง2ปีเลยก็เสื่อมสภาพแล้วก็เพราะว่ามันไม่มีการเหมือนไม่มีการกระตุ้นไม่มีการเก็บประจุไขประจุเงี้ยครับมันก็ทำให้แบตเตอรี่เสื่อมเร็วนะครับเพราะฉะนั้นก็โดยปกติก็บริษัทผู้ผลิตเขากำหนดว่ามีอายุประมาณ2ปีครับ
0: ดังนั้นสรุปแล้วข้อแนะนำในการดูแลรถจักรยานยนต์แบบที่เขาแชร์กันนี้เป็นยังไงครับ
1: ก็ทุกประเด็นเลยครับจริงครับสามารถแชร์ต่อได้ครับ
0: มันตรวจเช็คและดูแลทุกจุดอย่างสม่ำเสมอเพื่อการใช้งานที่ทนทานยาวนานนะครับคุณผู้ชมสามารถสแกน QR code นี้เพื่อติดตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับยานยนต์หลากหลายตอนได้จากเพลย์ลิสต์ชัวร์ก่อนแชร์มอเตอร์เช็คใน YouTube ชัวร์ก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร
2: ์ที่นี่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz โปรดเตรียมตัวเคารพธงชาติ

0: หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ M-Cod Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
0: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
1: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ห่วงใยใส่ใจดูแลกันออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายช่วยให้คนเราเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นส่งผลให้มีพละกำลังเพิ่มขึ้นช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะ M-Cod Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
2: 100.5 คืบหน้าข่าวNews Update ช่วง2มุมข่าว
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณนันชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณนันชลีพรครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะ
4: ครับ
5: สวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
4: เย็นวันศุกร์แล้วนะครับวันนี้22พฤษภาคมเพื่อนบ้านเราสิงคโปร์มีรายงานข่าวว่ายอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 สัปดาห์นี้พุ่งแตะ 12,700 รายเข้าโรงพยาบาลรักษาตัวเพิ่มขึ้นนะเป็นรายงานจากสำนักข่าวซินหัวของจีนรายงานว่าเมื่อวานนี้21พฤษภาคมเนี่ยสำนักงานควบคุมโรคติดต่อสิงคโปร์รายงานว่าสิงคโปร์ตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือว่าโควิด-19 ในช่วงสัปดาห์วันที่10ถึง16พฤษภาคมราว 12,700 รายนะฮะซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 8,000 รายในสัปดาห์ก่อนหน้าโดยอัตราผู้ป่วยโควิด-19 เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลปรับสูงขึ้นพอประมาณนะฮะโดยบอกว่าจำนวนผู้ป่วยเนี่ยที่เพิ่มขึ้นอาจมีสาเหตุหลายปัจจัยซึ่งรวมถึงภูมิคุ้มกันของประชาชนเริ่มลดลงโดยเชื้อไวรัสสายพันธุ์ย่อย NB.1.8.1 ซึ่งกลายเป็นสายพันธุ์จากสายพันธุ์หลัก JN.1 ยังคงเป็นสายพันธุ์ที่แพร่ระบาดหลักในสิงคโปร์ครองส่วนแบ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยที่ผ่านการตรวจสอบในท้องถิ่นทั้งนี้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันยังคงสามารถป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ที่กำลังแพร่กระจายและสำนักงานโรคติดต่อก็กำลังเฝ้าติดตามจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอย่างใกล้ชิดโดยโรคโควิด-19 อาจระบาดเป็นระยะและกลายเป็นโรคประจำถิ่นเช่นเดียวกับโรคระบบทางเดินหายใจอื่นๆอย่างไรก็ดีสำนักงานควบคุมโรคติดต่อของสิงคโปร์เน้นย้ำว่าปัจจุบันไม่มีตัวบ่งชี้ว่าเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ที่แพร่กระจายในสิงคโปร์มีความสามารถแพร่เชื้อมากขึ้นหรือก่อให้เกิดอาการเจ็บป่วยรุนแรงยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับสายพันธุ์ต่างๆที่แพร่กระจายก่อ

0: อนหน้านี้
1: คือตอนมันแพร่กระจายแรกๆนี่ก็ยังไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะพี่แล้วนี่มันหยุดยังไม่หยุดเนี่ยจนดิฉันก็เจริญวัยเข้าไปอยู่ในกลุ่มเสี่ยงแล้วค่ะ
0: ผมนี่บวนเดียวเลยเข้าต้นจนถึงปัจจุบันเลยยังเอ้ยสามารถจะออกมาได
1: ้เมื่อไหร่จะหยุดสักที
0: เ
1: ออตอนแรกก็ดีได้ว่าเราไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่ไปมานี่ก็มันก็หลายปีแล้วนะ
0: ข่าวขายละครับส่วนประเทศไทยครับก็ปรากฏว่าจากการที่ WHO นะฮะองค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศเนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยของโกและพบผู้ป่วยในประเทศยูกันดาที่มีประวัติเดินทางมาจากคองโกแต่ยังไม่ถึงกับระดับการระบาดใหญ่ทั่วโลกหรือว่าเป็นแพนเดมิกเนี่ยนะยังไม่ถึงประเทศไทยก็ได้ประกาศให้2ประเทศนี้ก็คือคองโกกับยูกันดาเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายอีโบลาตั้งแต่21พฤษภาคมเมื่อวานนี้วันนี้เนี่ยกรมควบคุมโรคนะครับก็ได้แถลงนะว่าเราก็ตรวจเข้มในเรื่องของผู้โดยสารต่างๆที่จะเดินทางเข้ามาทางนี้สายการบินเนี่ยต้องส่งข้อมูลผู้โดยสารมายังกรมควบคุมโรคให้ทราบล่วงหน้าก่อนเครื่องลงนะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งของเราเนี่ยก็จะมีผู้ที่คือเราไม่มีการติดไม่มีสายการบินที่ตรงมาจากคองโกแล้วก็ยูกันดา
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ว่าผู้ที่เดินทางผ่านแล้วก็เดินทางมาอะไรต่างๆที่มีประวัติเนี่ยอันนี้เราก็ต้องตรวจตราให้ละเอียดครับ
1: ผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงต้องลงทะเบียนสถานะสุขภาพล่วงหน้าค่ะผ่านระบบ Health Declaration หรือแบบฟอร์มต่อ8ซึ่งในชาวต่างชาติจะผนวกไปกับระบบ Thailand Digital Arrival Card ส่วนคนไทยให้ลงทะเบียนผ่าน Thai Health Pass ค่ะอีกทั้งสายการบินต้องส่งข้อมูลผู้โดยสารมายังกรมควบคุมโรคให้ทราบล่วงหน้าก่อนลงเครื่องด้วยค่ะเพื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปรับตัวเลยแล้วก็ประเมินความเสี่ยงทันทีที่เดินทางถึงประเทศไทยก็คงต้องผ่านเครื่องอะไรต่อมีอะไรมั้งเป็นไข้ภายในกี่วันไหมมีอาการตัวร้อนไหมนะฮะอนาคตหากสถานการณ์การระบาดของโรคมีการขยายกว้างขึ้นก็อาจจะมีการเพิ่มประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตรายเพิ่มขึ้นหรือกรณีโรคสงบก็อาจจะประกาศยกเลิกได้เช่นกันนะคะ
0: ครับ
1: ก็จะว่ายังไงก็อย่าให้เกิดอะไรขึ้นเด็ดขาด
0: ก็เราก็ติดตามสถานการณ์กันในขณะนี้นะว่ารับรู้รับทราบไว้ว่ามันก็องค์การอนามัยโลกเขาก็เตือนแล้วก็เราก็เป็นประเทศที่เปิดรับนักท่องเที่ยวอยู่การระแวดระวังเรื่องนี้ก็ต้องให้รัดกุมแต่ว่าในขณะนี้เท่าที่ตรวจสอบดูก็ยังไม่มีอะไรที่น่าตกใจนะ
1: ภายอีกสัก8-9เดือนนะคะกว่าที่จะพัฒนายาที่จะจัดการกับไวรัสตัวนี้ได
0: ้มันก็พัฒนาตัวมันเองขึ้นมาเพิ่มขึ้นใช่ไหมไอ้ของเก่าก็จัดการมันไม่ได้แล้วนะอีโบลามันเก่าแก่มากนะอีโบลาเนี่ย
1: คือไอ้เชื้อที่แพร่ระบาดอยู่ตอนนี้ที่วิตกกันก็คือว่า1ถ้าใครเป็น100คน40คนตายค่ะติดกัน10คนเนี่ยมี4คนที่เสียชีว
0: ิ
1: ต
0: ไม่รอด
1: มี4คนเลยอ่ะเสียชีวิตในบรรดา10คนที่ติดเนี่ยแล้วก็ยังไม่มีตัวยาที่มันจะรักษาได้ตรงแล้วก็ถามว่าแล้วเมื่อไหร่ไอ้ตอนที่โควิดเราก็วิตกกันไม่มีทั้งวัคซีนไม่มีทั้งยารักษาใช่ไหมคะกว่าที่จะมีไอ้อะไรฟูนะคะพี่วิสารทามิฟูเนี่ยในการรักษาได้อะแล้วทีนี้ก็ไอ้ตัวอีโบลาเนี่ยถ้าหากว่าจะรอก็มีการคาดการณ์กันว่าอีก 8-9 เดือนกว่าที่จะพัฒนายาที่จะรักษาได้ส่วนประเทศไทยอ่ะก็อย่างที่รู้กันถ้าเกิดว่าการท่องเที่ยวที่เราก็มันก็คนมันก็น้อยลงในช่วงนี้นะคะตะวันออกกลางก็ไม่ได้มากันเกิดมีเรื่องนี้เปาะขึ้นมาอีกไม่รู้จะออกอีท่าไหนเลยขอให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยดีจัดการให้เรียบร้อยค่ะ
0: ครับ
1: อย่าได้มี

0: เรื่องอะไรเด็ดขาด
1: เอาเราคุยกันเรื่องโรคระบาดก่อนนะครับ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวไปพักกันสักครู่แล้วช่วงหน้าเนี่ยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.วันนี้ได้แถลงนะครับว่าตามมติของกพช.เนี่ยผ่านการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าแบบอัตราก้าวหน้า progressive rate ในส่วนของค่าพลังงานไฟฟ้าให้สอดคล้องกับนโยบายแนวนโยบายที่กำหนดส่งเสริมการใช้ไฟฟ้ายังมีประสิทธิภาพเนี่ยล่าสุดกกพ.ได้จัดทำข้อเสนอที่นำมาขอรับฟังความคิดเห็นนะฮะ
0: สี่แนวทาง
1: ก็มีทั้งหมด4กรณีเดี๋ยวช่วงหน้าจะมารายงานให้ฟังว่า4กรณีเนี่ยเราจัดประเภทผู้ใช้ไฟจะต้องจ่ายน้อยลงจ่ายเท่าเดิมจ่ายเพิ่มขึ้นอะไรกันยังไงนะแต่ช่วงนี้ขอพักสักครู่ครับ
0: ค่ะ
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกาสิบสามนาทีนะครับมาคุยเรื่องค่าไฟกันนะครับ
0: ค่ะวันนี้เป็นการแถลงของดร.ปุณพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เดี๋ยววงการเขาเรียกกันดร.ลีนะฮะเป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนะคะแล้วก็ท่านก็เป็นโฆษกสำนักงานกำกับกิจการพลังงานเราเรียกสั้นๆว่ากกพ.บอกว่าได้แถลงค่ะหลังจากมติของกพช.คณะกรรมการพลังงานแห่งชาติใช่ไหมคะกพช.เรามีทั้งกกพ.กกพ.ก็คือกำกับกิจการพลังงานอันนี้เป็นองค์กรอิสระกพช.อันนี้เป็นการ
1: พนักงานการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
0: ใช่ค่ะแล้วก็สำนักงานกกพ.ก็คือเป็นสำนักงานนะคะได้ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายก็คือการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดทำข้อเสนอการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าภายใต้กรอบนโยบายของภาครัฐและตามพ.ร.บ.ประกอบกิจการพลังงาน2550ค่ะโดยข้อเสนอเนี่ยดำเนินภายใต้หลักเกณฑ์ตามมาตรา65แล้วก็70ทีนี้แน่นอนล่ะเราเคยได้ยินมาก่อนหน้านี้ละว่าค่าไฟเราจะไปถึง5บาทถูกไหมคะพี่ไพศาล
1: ครับ
0: ครั้งนี้มารายละเอียดแล้วค่ะว่ามันจะไป5บาทได้ยังไงค่ะ
1: ก็มันจะแบ่งเป็น4กรณีนะ4ซีนาริโอโดยมีหัวใจสำคัญอยู่ที่การปรับเปลี่ยนอัตราก้าวหน้าเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าในปัจจุบันโดยแบ่งเป็น1กลุ่มผู้ใช้ไฟต่ำคือใช้ไม่เกิน25หน่วยแรกนะ25หน่วยแรกเนี่ยทุกกรณีศึกษาจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงคงอัตราเดิมไว้ที่ 2.3488 บาท15หน่วย

0: แรกและ 2.9882 บาทใน10หน่วยถัดไปเพื่อคุ้มครองผู้ใช้ไฟฟ้าขั้นพื้นฐานหายากคนใช้ไฟขนาดนี้ไม่เกิน25หน่วยเนี่ยนะ
1: จ่ายกี่บาทนะคะไม่เกิน25หน่วยหน่วยละ2บาท100กว่าบาท
0: 2บาท90 2บาท30ประมาณเนี้ยนะ
1: 15หน่วยแรกแค่2บาท34นะฮะ10หน่วยถัดไปแค่3บาทเลยก็แล้วกัน
0: อ
1: 2บาท40กับ3บาท
0: ครับ
1: ค่ะ
0: 30บาท
1: 3บาทคูณเท่าไหร่นะฮะคูณ35หน่วย105บาทค่ะ
0: ครับแล้วก็กลุ่มผู้ใช้ระดับกลางนะครับก็คือตั้งแต่26หน่วยถึง200หน่วยกกพ.เล็งเห็นถึงการลดภาระประชาชนโดยในทุกกรณีศึกษาจะมีการปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าลงอย่างมีนัยยะสำคัญคือช่วง26ถึง150หน่วยปรับลดลงประมาณ 0.24 ถึง 0.71 บาทต่อหน่วย24ถึง71สตางค์ช่วงตั้งแต่151หน่วยขึ้นไปไม่เกิน200หน่วยถือเป็นไฮไลท์สำคัญโดยจะมีการปรับลดลงถึง 1.2218 บาทต่อหน่วยจากเดิม 4.2218 เหลือเป็น 3.0 บาทในทุกกรณีศึกษาก
1: ลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีปริมาณมากที่สุดค่ะพี่ไพศาล
0: ไม่เกิน200หน่วยนะ
1: ใช่ค่ะถือเป็นฐานเสียงสำคัญเลยอะค่ะ
0: ครับ
1: ก็คือที่ประกาศจะลดไฟถ้ากลุ่มนี้ได้ลดก็คงจะมีผลต่อคะแนนเสียงฐานเสียงพอสมควรนะ
0: ครับก็เหลือสูงสุดนี่เหลือตั้งแต่151หน่วยขึ้นมาถึง200เหลือเพียงหน่วยละ3บาท
1: เหลือแค่3บาท
0: ก่อนหน้านั้นก็จะมีลำดับเขานะตั้งแต่25หน่วยขึ้นมาอะไรเงี้ยเขาก็จะมีระดับราคาเขาไล่มันขึ้นมาเป็นขั้นบันได
1: ค่ะ
0: 3กลุ่มที่ใช้ไฟสูงเกิน200
1: ไปถึง400หน่วย
0: 200ถึง400หน่วยขึ้นไปอาจารย์โทษเกิน200ถึง400หน่วยขึ้นไปนี่คือจุดที่แต่ละกรณีศึกษาจะเริ่มมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนอาทิกรณีศึกษาที่1และ2จะคงราคาช่วง201ถึง400หน่วยไว้เท่าเดิมที่ 4.2218 บาทแต่จะไปปรับเพิ่มอย่างหนักหลังจากหน่วยที่400ขึ้นไปโดยกรณีที่1จะปรับเพิ่มขึ้นเป็น 1.0234 บาทต่อหน่วยรวมเป็น 5.4451 บาท
1: 5บาท50เลยล่ะ
0: และกรณีที่2ปรับเพิ่มขึ้นสูงสุด 1.0357 บาทต่อหน่วยสำหรับหน่วยที่501ขึ้นไปส่วนกรณีศึกษาที่3และ4จะเริ่มปรับเพิ่มราคาเร็วขึ้นตั้งแต่หน่วยที่201ขึ้นไปโดยปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 0.49 ถึง 0.54 บาทต่อหน่วยและจะมีอัตราสูงสุดที่ประมาณ 4.96 ถึง5บาทต่อหน่วยสำหรับการใช้ไฟฟ้าที่เกิน400หน่วยขึ้นไปหรือเพิ่ม 0.54 ถึง 1.03 บาทการไฟฟ้ามองว่าเมื่อดูแล้วจาก4ตัวอย่างควรพิจารณากรณีศึกษาที่4ซึ่งถือเป็นค่าเฉพาะที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ใช้ไฟเกิน400หน่วยขึ้นไปจะต้องมีการปรับขึ้นอัตราค่าไฟเฉลี่ยอยู่ที่54สตางค์ถึง1บาท3สตางค์ต่อหน่วยหรือมีอัตราค่าไฟเฉลี่ยอยู่ที่4บาท96สตางค์ถึง5บาทต่อหน่วยครับโดยกราฟการจ่ายค่าไฟในราคาที่ไม่ก้าวกระโดดมากนักซึ่งส่วนมากเป็นประชากรในกทม.และปริมณฑลนะทั้งนี้สำนักงานกกพ.จะเปิดรับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่22พฤษภาคมคือตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่5มิถุนายน2569ผ่านเว็บไซต์สำนักงานกกพ.ที่ erc.or.th คาดว่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้รอบบินเดือนกรกฎาคม2569ครับ
1: ก็คือคนที่ใช้น้อยก็โอเคใช้ถูกมากถ้าคุณอยู่ได้นะเดือนหนึ่งแค่100กว่าบาทคุณก็ใช้ถูกมากๆก กลุ่มที่2เป็นกลุ่มที่มากที่สุดในประเทศไทยก็คือช

0: ช้ไม่เกิน200หน่วยจากที่เคยจ่ายอยู่4บาท22สตางค์จะลดลงไปเหลือแค่
1: 3บาท
0: หน่วยละ3บาทเท่านั้นเองตรงเนี้ยจะได้ฐานคะแนนเสียงคนชัยโยโหฮิ้วรักมากเลยนะคะแล้วก็มากลุ่มที่3พวกที่เกิน200ถึง400เนี่ยจ่ายเพิ่มขึ้นโดนฟาดไปหน่วยละ5บาท40สตางค์กลุ่มนี้เขาก็คงจะโดนนะคะก็คงจะโดนโบยตีมธรรมดาเหมือนกับมีอ่ะคือมีฐานให้ถอนขนก็จะถอนตรงเนี้ยค่ะแล้วก็ถือว่าพวกนี้หนีตายได้ก็คงจะไปติดโซล่ารูฟท็อปที่บ้านประมาณ 200,000 เอางี้ก็แล้วกันกลางวันไม่ได้ทำงานที่บ้านก็ประมาณ 200,000 กว่าบาทถ้าเอามีแบรนด์หน่อยก็ 300,000 คิดว่าลงทุน 300,000 ประหยัดไม่ต้องก็หนีค่าไฟ5บาทได้ค่ะพี่ไพศาลแล้วก็คงจะทำกันด้วยเพราะว่าคนรอบข้างดิฉันเพื่อนที่สถานีเพื่อนที่อะไรต่อมีอะไรเนี่ยติดกันหมดเลยค่ะมันไม่มีใครทนได้หรอกหนูค่าไฟหน่วยละ5บาทนะคะค่ะ
1: ด็อกเตอร
0: ์ยอมจ่ายกัน 200,000 300,000
1: ด็อกเตอร์ภูลพัฒน์เนี่ยบอกอัตราค่าไฟใหม่ซึ่งปกติต้องปรับปรุงทุกๆ5ปีโดยในรอบนี้เป็นรอบปี2569ถึง2573ได้หยิบยกกลุ่มบ้านที่อยู่อาศัยขึ้นมาพิจารณาก่อนเป็นอันดับแรกสำหรับภาคอุตสาหกรรมและภาคพาณิชย์จะเป็นรายถัดไปที่จะได้รับการพิจารณาโดยคาดว่าจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปี2569นี้อย่างไรก็ตามขณะนี้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือสนพ.ได้เสนอหลักเกณฑ์และหลักการทบทวนโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าเข้าสู่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือว่ากบง.และผ่านความเห็นชอบแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือว่ากพช.เมื่อมีการอนุมัตินโยบายลงมาแล้วกพ.ในฐานะที่เป็นเลกูเลเตอร์เนี่ยนะก็จะนำมาพิจารณาในรายละเอียดสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมและพาณิชย์ต่อไปซึ่งโดยปกติค่าไฟกลุ่มอุตสาหกรรมและพาณิชย์อาจดูเหมือนแพงกว่าครัวเรือนแต่ความจริงแล้วขึ้นอยู่กับการเลือกประเภทอัตราค่าไฟฟ้าด้วยหากเลือกใช้แบบ TOU หรือว่า Time of Use และมีการใช้ไฟน้อยในช่วงกลางคืนหรือบริหารจัดการพฤติกรรมการใช้ไฟได้ดีก็อาจจะมีราคาที่ถูกกว่าได้ส่วนการทบทวน TOU และ TOD จะมีการนำระบบ TOUและ TOD หรือ Time of Day มาทบทวนพร้อมกันกับการปรับโครงสร้างใหม่เนื่องจากปัจจุบันลักษณะการใช้ไฟฟ้าหรือว่าโหลด curve เปลี่ยนไปเช่นมีการใช้ไฟฟ้าในเวลากลางคืนกันมากขึ้นเป็นต้น
0: ก็คือจะไปทำให้กลางคืนแพงขึ้นอีกหนีไปใช้กลางคืนดีนักไปไล่จับตอนคืนเพิ่มขึ้นอย่างนี้หรือเปล่าคะ
1: ก็แสดงว่ามันก็มีกิจกรรมภาคกลางคืนนะที่ใช้ไฟนะ
0: ไม่อะค่ะคือพอเขาอย่างนี้ฮะพอเขาติดโซล่ารูฟท็อปใช่ไหมฮะเขาก็จะใช้ไฟกลางวันกันมากขึ้นเพราะว่ามันก็จะมีแสงแดดเนี่ยฮะเขาก็จะกรีดผ้าเขาจะซักผ้าเขาจะทำอะไรก็แล้วแต่โดยใช้ไฟตอนกลางวันแล้วเขาก็บอกว่ากลางคืนเนี่ยก็จะใช้ไฟน้อยเพราะฉะนั้นก็คือค่าไฟตอนคืนเขาเนี่ยจะถูกลงค่ะพี่ไพศาลเป็นอย่างนั้นทีนี้ถ้าคนใช้ไฟตอนคืนลดก็เลยสงสัยว่าจะไปปรับค่าไฟกลางคืนถึงแบบลดลงแต่ก็ให้มันแพงขึ้นหรือเปล่าในเมื่อใช้ไฟกลางคืนกันน้อยเพราะทุกคนมาเปลี่ยนหมดเลยว่าเอาเป็นว่าค่าไฟกลางวันแพงก็แล้วกันแล้วกลางคืนค่าไฟกลางวันแพงตัวเองจะได้ไม่ใช้แล้วค่าไฟกลางคืนให้มันถูกลงค่ะดร.ภูลพัฒน์นะคะท่านโฆษกยังบอกว่าการปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ให้เกิดการสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงในแต่ละช่วงของการใช้ไฟฟ้าแล้วก็เป็นการส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพกลุ่มที่ใช้ไฟน้อยซึ่งเป็นกลุ่มที่มีรายได้น้อยจะได้รับประโยชน์จากอัตราที่ถูกลงขณะที่กลุ่มที่มีพฤติกรรมการใช้ไฟสูงจะต้องร่วมรับภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นตามลำดับแล้วก็ข้อมูลนี้เป็นเพียงผลของการปรับปรุงและกรณีศึกษานะคะก็ยังต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและพิจารณาปัจจัยแวดล้อมอื่นๆอย่างรอบด้านก่อนจะมีการประกาศใช้จริงค่ะส่วนความคิดเห็นเนี่ยก็ไปแสดงความคิดเห็นกันได้พรุ่งนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่5มิถุนายนค่ะ

0: ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานกกพ.ก็คือ www.erc.or.th ค่ะแล้วก็อย่างที่พี่ไพศาลว่าก็คือจะมีผลในรอบบินเดือนกรกฎาคมเลยค่ะ
1: เดี๋ยวก็พอเขาสรุปได้ว่าจะเป็น

0: ใช่ไหมฮะอันนี้ก็เดี๋ยวใครที่ใช้ไฟเกิน500หน่วยก็เรามาดูว่ามีค่าใช้จ่ายเรื่องค่าไฟเพิ่มขึ้นเป็นอย่างไรบ้างนะ
1: ที่จะหนักก็คือคนที่เขาอยู่คอนโดค่ะพี่ไพศาลเพราะคนที่อยู่คอนโดเนี่ยถ้าหากว่าห้องใหญ่ๆแล้วก็ใช้กันมันถึงอยู่แล้วนะฮะแต่โอเคก็อาจจะร่ำรวยก็จ่ายแต่ว่าหลบไม่ได้หนีไม่ได้เพราะว่าไม่สามารถติดโซล่ารูฟท็อปได้ค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อใช่คอนโด
1: จัดเต็มเลยน้ำก็แพงไฟก็แพงก็อาจจะมีผลนะฮะแต่ถ้ารวยมากก็ไม่เป็นไรห้องละเดี๋ยวนี้ร้อยล้านกันก็พอได้อยู่
0: ครับก็เป็นคนกลุ่มน้อยด้วยใช่ไหมเห็นรัฐบาลเขาบอกว่าก็ถือเป็นคนกลุ่มน้อยกลุ่มใหญ่เลยจำนวน80กว่าเปอร์เซ็นต์นี่ก็ใช้ไฟที่จะได้อานิสงส์ไม่เกิน200หน่วยอะไรต่าง
1: ๆค่ะ
0: นะที่จะได้ลดเหลือแค่หน่วยละ3บาทนะ
1: ก็ทำไมต้องลดมากขนาดนั้นด้วยอะคะไม่ต้องลดขนาดนั้น
0: หาเสียงเอาไว้หาเสียงเอาไว
1: ้ไม่ต้องลดขนาดนั้นแล้วไม่ต้องมาแบบเหมือนทำโทษเราถึงขนาด5บาทได้ไหมคะไม่ต
0: ้
1: องลดไม่ลดถึงขนาดบาทกว่าๆลดแค่50ตังค์แล้วก็ไอ้พวก5บาทก็ไม่ต้องกินเขาขนาด5บาทได้ไหมคะสัก4บาท50พออยู่กันได้ก็เข้าใจนะคะว่าไอ้ตรงนั้นน่ะลดให้บาทกว่าเนี่ยโอ้โหมันได้ใจมากๆเลยแต่เราก็รู้ทันนะพี่ไพศาลมันก็เจ็บๆยังไงก็ไม่รู้อ
0: ่ะเขาอ้างว่าไม่ใช่นะแต่ว่านักวิชาการเขาก็บอกว่าอ๋อมันเป็นระบบนี่แหละเอาคนใช้มากมาช่วยแชร์ให้พวกที่รัฐบาลจะอุ้มจะช่วย คือเป็นผู้ใช้ไฟน้อยแต่ว่าเป็นกลุ่มใหญ่รวมๆกันแล้วมันก็รวมๆกันแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายจำนวนมหาศาลนะที่รัฐบาลต้องแบกไว้เพราะว่าคิดในราคาที่ต่ำกว่าต้นทุนที่แท้จริงนะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมาแบกให้กับคนที่ใช้ไฟสูงพวก500หน่วยนี้ก็ไม่ใช่ว่าบ้านอยู่ในฐานะบ้านเศรษฐีอะไรกันมากมายผมบอกได้เลยนะ500หน่วยนี่ก็บ้านคนชั้นกลางทั่วไปก็500หน่วยขึ้นหมดแล้วนะติดแอร์สัก2ตัวนี่ก็ถึงแล้วล่ะติดแอร์สักตัว2ตัวนี่น่าจะถึงหมดแล้วครับ
1: อย่างที่บ้าน
0: มี
1: อยู่กัน4คนอยู่กัน4คนก็ถึงค่ะพี่ไพศาลแต่ละคนก็มีห้องของตัวเองถูกไหมฮะก็ไม่ได้ว่าเป็นแบบเศรษฐีอะไรขนาดนั้นฮะถึงอ่ะ
0: ครับ
1: เหมือนโดนลงโทษยังไงก็ไม่รู้ค่ะ
0: เดี๋ยวรอบินค่าไฟมาแล้วเอามาแลกเปลี่ยนกันกับท่านผู้ฟังนะว่าเป็นยังไง
1: โอ้ดิฉันไม่ยอมหรอกเดี๋ยวจะติดโซล่ารูฟ
0: แก้ปัญหาไปเลยนะ
1: ติดไปเลยพี่ไพศาลคุ้มจะตายคุ้มมาก
0: เ
1: ลย
0: ค่ะ
1: นะใ
0: ช่
1: คุ้มมากค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะโอเคได้ลดภาษีด้วยเอาไปลดหย่อนได้ด้วย
0: เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ดคอนเน็กแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีครับคุณอันครับมาคุยกันต่อครับ
1: ค่ะจริงๆประเทศชาติเราช่วง5วัน10วันนี้มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะนะคะสิ่งก็คือเรื่องของวีซ่าที่เราจะไม่ใช่ว่าให้ใครก็แล้วแต่เข้ามาประเทศไทยอยู่ในประเทศไทยเราได้60วันตัวเลขออกมาเรียนเคลียร์ให้นิดนึงก็แล้วกันนะคะว่าเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อไหร่ก็15วันหลังจากนั้นจะมีผลค่ะ

0: ประเทศที่อยู่ได้30วันจะมีทั้งหมด54ประเทศนะเช่นตัวอย่างคือออสเตรเลียออสเตรียบาเลนเบลเยียมพูตานเยอรมนีสหรัฐประเทศเหล่านี้อยู่ได้ในตอนออกกลางถ้ามาเที่ยวเช่นโอมานเนี่ยก็อยู่ได้ฟิลิปปินส์ก็เช่นเดียวกันนะพี่ไพศาลถ้ามาทำงานแถวซอยสุขุมวิท11เนี่ย30วันพอไหมฮะพี
1: ่มาทำอะไรบ้างล่ะ
0: ก็ที่เห็นเขายกพวกตบกันนะฮะ
1: ก็ต้องไปจอบประเทศเพื่อนบ้านก็หมุนเวียน
0: กันนั้นยังอยู่ได้30วันนะ
1: ก็โอเคหมุนเวียนกันไปมันต้องไปมันก็ไปสแตมป์ไปเดินทางไปใกล้ชายแดนนะแต่เดี๋ยวนี้มันไปกัมพูชาก็ยากขึ้นนะมันไปนู่นเลยสปป.ลาวหรือไปออกไปทางกาญจนบุรีไหวไหมมันก็ไม่ค่อยมีบริการนะ
0: กาญจนบุรีกว่าจะไปถึงสังขะเนี่ยนะไม่ได้ค่ะพี่ไม่ได้แล้วก็ไปแม่สอดนะแม่สอดแม่สอดมีเครื่องลงนะคะ
1: น่าจะ
0: เสี่ยงอีกแหละแถวนั้นเดี๋ยวเกิดข้ามฟากไปไม่ได้กลับมาทำยังไงฮะ
1: ก็ไปนี่ฮะสะดวกที่สุดก็ไปทางใต
0: ้เพราะฉะนั้นเนี่ยช่วยดูนิดนึง30วันสแตมป์เข้าสแตมป์ออกตกลงมาเที่ยวหรือมาทำอะไรกันแน่นะคะอันนี้ก็คือ54ประเทศได้30วันประเทศที่ได้30วันเลยนะคะอีกกลุ่มหนึ่งก็มีพวกจีนลาวรัสเซียติมอร์เลสเต้เวียดนามมองโกเลียมาเก๊าฮ่องกงคาซัคสถานอันนี้ได้30วันที่ได้90วันเป็นการแลกเปลี่ยนกันก่อนหน้านี้ก็มีอาร์เจนตินาบราซิลเปรูชิลีเกาหลีค่ะแล้วก็14วันก็คือแคนเบอร์เรียแล้วก็เมียนมาอันนี้คือ International Airport เท่านั้นนะคะประเภทข้ามชายแดนมาไม่ได้ค่ะส่วนวีซ่า on arrival ก็คืออินเดียเซอร์เบียเบลารุสอาเซอร์ไบจานพวกนี้ค่ะอันนี้คือหลักๆเพราะฉะนั้นก็คือคนอินเดียที่มาเที่ยวประเทศไทยอ่ะก็มาขอวีซ่า on arrival แล้วก็ได้15วันนะคะ
1: แล้วเราไปอินเดียเราต้องเราวีซ่ามีไหม
0: วีซ่าต้องทำวีซ่า
1: อันนี้ต้องทำที่สถานทูตเลย
0: แล้วก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวนี้จะไปอินเดียก็ไปอยู่เนืองๆนะช่วง 2-3 ปีนี้ก็ไปมา 2-3 ครั้ง
1: ผมเคยไปครั้งเดียวจำไม่ได้เหมือนกัน
0: เปลี่ยนกฎระเบียบเรื่อยอะค่ะ
1: การนะทัวร์จัดการ
0: ใช่ค่ะทัวร์เขาจัดการให้แต่เปลี่ยนกฎระเบียบเรื่อยเลยค่ะ
1: แต่จำได้ว่าอียิปต์เนี่ยเป็นวีซ่าออนอะไรบ้าง
0: ค่ะ
1: ผมไปซื้อผมไปจ่ายเงินที่สนามบินมีคนที่เขามารับเขาก็จัดการให
0: ้ค
1: ่
0: ะ
1: ไปซื้อเป็นสแตมป์มาแล้วก็แปะติดพาสปอร์ตแล้วก็สแตมป์จ่ายเงินไป
0: ดิฉันจำได้ว่าครั้งล่าสุดที่ดิฉันต้องเอาร่างไปขอวีซ่าเนี่ยสหรัฐยุโรปโอเคแล้วก็พม่าสมัยนู้นนะคะ
1: สหรัฐเนี่ยไปต้องไปเอง
0: สหรัฐเชงเก้นแล้วก็พม่าสมัยนู้นหลังจากนั้นไม่เคยไปขอที่ไหนอีก
1: ญี่ปุ่นสมัยก่อนไปเองไปเนี่ยที่ตึกตรงสีลมเนี่ย
0: ค่ะ
1: สมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีชั้นเลยชั้นที่ขอวีซ่าญี่ปุ่นนะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปรับที่นั่นแหละของญี่ปุ่นสมัยที่ยังมีวีซ่าครับ
0: ค่ะเดินไปญี่ปุ่นตอนที่ฟรีตอนที่ไม่ต้องทำแล้ว
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็เพิ่งจะไม่นานนะจริงๆแล้วญี่ปุ่นก็คนกับคนไทยที่ฟรีวีซ่าก็ไม่นานนะหรอกก
0: ่
1: อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นก็ใช้วีซ่าแต่ไม่ถึงขั้นยุ่งยากอะไรมาก
0: ค่ะช่วงก่อนโควิดนี่เองค่ะที่เปิดฟรีวีซ่าค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะก็อัปเดตให้นะคะเดี๋ยวก็คอยดูกันว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เนี่ยจะทำให้เรารอดพ้นจากอะไรต่อมีอะไรที่ไม่ดีหรือไม่แต่ก็มีคนที่เขาบอกเขารักประเทศไทยเห็น BBC รายงานนะคะคนที่รักประเทศไทยอยู่มาประจำรักมากลูกก็มาแต่งงานที่นี่ก็บอกเขากลายเป็นต้องเดือดร้อนกับเรื่องแบบนี้ด้วยแล้วก็บ่นบอกว่าอย่าง

0: งั้นผมจะไปกัมพูชากับเวียดนามแทนแล้วล่ะไม่มาแล้วประเทศไทยเดนก็นั่งคิดทั้งวันเลยนะเนี่ยว่ามันแทนก็ได้จริงเปล่าคะ
1: ก็คงจะไม่สะดวกเดี๋ยวก็ปรับตัวหน่อยนะ
0: ใช่อ่ะเขาบอกว่าจะให้ไปขอวีซ่ามันก็ไม่สะดวกขอวีซ่าก็ไม่สะดวกเดนก็ว่าไม่ถึงขนาดนั้นหรอกอาจจะต้องปรับตัวหน่อยถ้ารักกันจริงนะคะค่ะ
1: ใช่
0: ถ้ารักกันจริงแล้วก็มีเงินแบบชนิดว่ามาเปย์ในประเทศไทยได้ขนาดนั้นเลยไม่ยากหรอกเพราะคุณจะทำวีซ่า
1: อ
0: ืมคิดว่าอย่างนั้นค่ะค่ะ
1: เอ้วันนี้ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะมีรายงานข่าวโดยโฆษกกองทัพบกพลตรีวินไทยสุวารีอ๋อเหตุเกิดตั้งแต่เมื่อวาน
0: ค่ะ
1: แต่มาแถลงวันนี้ใช่ไหมว่าเมื่อวานเนี่ยกองทัพบกได้รับรายงานจากกองร้อยทหารพานที่263กองกำลังสุรนารีว่าขณะจัดกำลังพลปฏิบัติภารกิจปรับปรุงที่มั่นเสริมความมั่นคงบริเวณหลักเขตแดนที่18อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เวลาประมาณ 14:20 นกำลังพลได้ยินเสียงปืนเล็กจำนวน5นัดดังมาจากทิศใต้ระยะทางประมาณ600เมตรซึ่งอยู่ในพื้นที่ควบคุมของฝ่ายกัมพูชาหลังจากนั้นกำลังพลได้หยุดฟังและตรวจการอย่างละเอียดไม่ปรากฏสิ่งผิดปกติจึงได้ปฏิบัติภารกิจต่อไปเหตุการณ์ดังกล่าวฝ่ายเราไม่มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บและไม่มีการยิงโต้ตอบเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นการเปิดเผยที่ตั้งและการวางกำลังของฝ่ายเราทั้งนี้กองกำลังสุรนารีสั่งการให้เฝ้าระวังและพร้อมปฏิบัติตามกฎการใช้กำลังตามสถานการณ์อย่างเคร่งครัดนะฮะแต่ก็ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยพลโทมาลีโสดเชียตาโฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาแถลงว่ากัมพูชาขอปฏิเสธอย่างเด็ดขาดต่อข้อกล่าวหาของกองทัพไทยที่ระบุว่ากองกำลังกัมพูชาเป็นผู้รับผิดชอบต่อเหตุการณ์เสียงปืนที่มีรายงานในพื้นที่พนมบักพนมบักของนะโดยชี้ว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นเท็จและบิดเบือนความจริงโดยบอกว่าที่ทีมโฆษกกองทัพบกไทยได้รายงานเมื่อวันนี้10:40 นว่าได้ยินเสียงปืน5นัดในพื้นที่ดังกล่าวและกล่าวหาว่ากัมพูชามีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งทางกระทรวงกลาโหมกัมพูชาขอปฏิเสธรายงานนี้อย่างสิ้นเชิงและประกาศว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จและบิดเบือนความจริงที่กุขึ้นมาเพื่อเจตนาสร้างความสับสน อันนี้ก็ข่าวหนึ่งนะคุณอัน
0: ค่ะอีกแล้วก็เอานักโทษมาอีกงงจริงๆว่าเรามาถึงยุคนี้ได้ไงอะพี่วิสารคะพันเอกฤทธิ์ชาสุขสุวานนท์รองโฆษกกองทัพบกกล่าวถึงกรณีกัมพูชานำนักโทษมาปฏิบัติหน้าที่ชายแดนไทยกัมพูชาว่าบอกว่าจากการตรวจสอบข้อมูลในปัจจุบันเนี่ยกองกำลังป้องกันชายแดนกองทัพบกยังไม่ได้รับรายงานการเข้ามาปฏิบัติงานของกลุ่มนักโทษดังกล่าวในบริเวณพื้นที่ชายแดนนะคะมีเพียงข้อมูลการนำเสนอข่าวภายในประเทศเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายนักโทษระหว่างเรือนจำเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามในอนาคตอาจมีความเป็นไปได้ที่จะมีการดำเนินงานในลักษณะนี้ค่ะในเขตแดนของกัมพูชาคือทหารบ้านก็แล้วก็คงจะสูญเสียไปเยอะนะคะตัวเลขทรัมป์เคยพูดว่า 3,000 นายใช่ไหมคะมางวดนี้ก็เอานักโทษมาเลยกองทัพบกโดยหน่วยงานในพื้นที่เนี่ยได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ขอให้ประชาชนมั่นใจว่ากองกำลังป้องกันชายแดนมีมาตรการและแผนเผชิญเหตุเพื่อรองรับสถานการณ์ตามขั้นตอนอยู่แล้วฟังจากคุณเล็กวาสนาก็ว่าจริงนะคะพี่ไพศาลเราเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยอ่านข่าวนี้คุณเล็กบอกจริงเพราะว่านี่ก็ดูแล้วเนี่ยกระแสในกัมพูชาเนี่ยมันยังมีความมันก็เหมือนไทยอะค่ะการรู้สึกว่าแบบรักชาติแล้วก็เราจะไม่เปิดด่านเราจะไม่นู่นไม่นี่เรียกเขมรว่าเมนอะไรอย่างเงี้ยในประเทศไทยเราก็มีความรู้สึกให้เกียรติชังทางนู้นหนักกว่าเราอีกค่ะพี่ไพศาลทางนู้นหนักกว่าแล้วเขาก็ไม่ได้มีกฎระเบียบอะไรคุณเล็กก็บอกว่ามีความเป็นไปได้สูง และนักโทษเขาก็เอาอยู่แล้ว

0: ก่อนหน้านี้ก็เป็นทหารบ้านก็น่าจะสูญเสียไปเยอะงวดนี้ก็เอานักโทษนี่แหละมาปฏิบัติงานชายแดนได้ออกมาอยู่ข้างนอกไม่ต้องติดคุกคุกเขมรก็อย่างที่รู้ว่าน่ากลัวขนาดไหนใช่ไหมคะก็มาเรียนถึงตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะยังไงต่ออีกค่ะ
1: จะดาบสองคมไหมนักโทษมันก
0: ็ไม่มีอะไรจะเสีย
1: มัน
0: ไม่มีอะไรจะเสียเป็นนักโทษแค่ได้ออกมา
1: จะยอมตายเพื่อประเทศจะยอมตาย
0: มันพวกนี้มันอาจจะสถานการณ์นั้นเนี่ยมันก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะสร้างสถานการณ์อะไรหรือให้ทำอะไรแล้วก็เป็นนักโทษก็จริงได้ฝึกอาวุธหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวก็พอเกิดอะไรขึ้นก็จะอ้างว่าเป็นทหารที่ไม่มีวินัยเสียวินัยคือทั้งหมดเนี่ยเรียนคิดว่าถ้ามันเป็นเช่นนั้นจริงๆน่าจะร้องไปที่องค์กรระดับโลกนะคะว่าการทำเช่นนั้นมันถูกหรือไม่ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: พบทลวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์เช่นกันนะครับพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ในขณะได้ลงพื้นที่จังหวัดตราดติดตามการซ้อมแผนฝึกภาคสนามอพยพเคลื่อนย้ายประชาชนจากพื้นที่วิกฤตทางทะเลประจำปี2569ที่ท่าเทียบเรือสอกฤตวันตำบลหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่โดยบอกว่าทรก็พร้อม 100% ปกป้องอธิปไตยดูแลความปลอดภัยประชาชนแล้วก็ยอมรับว่ามีการติดตามการเคลื่อนย้ายกำลังพลของฝั่งตรงข้ามอยู่โดยตลอดแล้วก็ยืนยันว่าสถานการณ์โดยรวมแล้วก็จะยังไม่มีการเปิดด่านแน่นอนสำหรับในส่วนที่รับผิดชอบโดยกองทัพเรือนะ
0: ค่ะก็คงดูแล้วยังไม่มีแววเลย
1: มันรู้สึกมันจะมาประมวลในจังหวะพอดีกันอยู่นะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันมีบรรยากาศหรือมันมีความเคลื่อนไหวอะไรในทางลึกที่อาจจะนำไปสู่สถานการณ์ใหญ่หรือเปล่านะครับตั้งข้อสังเกตครับ
0: คือตอนนี้คุณอนุทินอยู่ที่ฝรั่งเศสค่ะพี่ไพศาลเดือนที่แล้วคุณมาเนตก็ไปฝรั่งเศสกำลังเด็กก็คิดว่าเขากำลังชิงไหวจริงคลิปอะไรกันอยู่บางอย่างในเรื่องกัมพูชากับฝรั่งเศสเนี่ยค่ะนะเลขาปปช.ลุยสระบุรีไปติดตามคดีหุ้นที่สปก.เขาเจาะจงไปที่สองแปลงใหญ่ค่ะพี่ไพศาลก็คือไร่ภูนับดาวกับวัดป่าชนะใจ
1: ดีนับดาวก็เคยมีกรณี
0: หวานใจอ่ะ
1: ใช่ไหม
0: กรณีหวานใจบอกเรียนตามตรงดิฉันไปมาแล้วนะพี่ไพศาลดูยังไงมันก็ไม่สามารถที่จะ
1: มันไม่ได
0: ้มันไม่เหมาะที่จะเป็นพื้นที่ทำการเกษตรแต่ประการใดเลยค่ะมันสวยมากสวยแบบมันควรจะเป็นที่ท่องเที่ยวอ่ะเรียนตามตรงมันอย่างนี้เลยนะคะพี่ไพศาลที่ไปสารลงนึกถึงปลายแหลมที่เป็นอุ้งมือเราอ่ะที่ของเขาเนี่ยมันเห็น360องศาแบบซ้ายขวาหมดเลยอะค่ะแล้วมันสูงเป็นเนินไปอย่างเงี้ยมันสามารถมองซ้ายมองขวาได้หมดแล้วเขาก็สร้างอะไรต่อมีอะไรของเขาแล้วใหญ่มากสร้างใหญ่โตทั้งที่เป็นอาคารที่เป็นร้านอาหารแม้กระทั่งห้องน้ำก็ยังอลังการเลยนะคะแต่เขาก็ทำมีพื้นที่ที่เลี้ยงปศุสัตว์เลี้ยงวัวอะไรกันเป็นร้อยๆตัวเลยแต่ไอ้ตัวอาคารที่มันอลังการมากๆในที่มองไม่ออกเลยอะและเป็นอาคารสไตล์อิตาลีเลยนะคะ
1: เพื่อใช้ประโยชน์อะไรอาคาร
0: เขาทำเป็นร้านอาหารก่อนจะโดนยึดเนี่ยเป็นร้านอาหารอิตาลีอย่างดีใหญ่ๆสวยๆเลยอะค่ะแล้วก็ทำไว้สวยมากสวยจริงๆอะคือสวยทั้งตัวอาคารเขาแล้วก็สวยทั้งบริเวณไอจุดที่เขาได้มาทั้งหมดเนี่ยมันสวยจริงๆนึกถึงปลายแหลมที่มันยื่นออกไปเป็นฝ่ามือเราอะและเห็นรอบหมดซ้ายขวามองลงไปก็เห็นโรงเรียนในเรืออากาศเห็นไฟวับเต็มไปหมดเลยค่ะ

0: น่าจะซื้อมาราคาน่าจะไม่ถูกเหมือนกันนะ
1: รอบสองหรือว่ารอบแรก
0: อะแล้วก็มีสำนักพุทธอะไรเป็นสำนักสงฆ์อะไรจุดด้วย
1: พี่เพศานพูดถึงว่าซื้อมาราคาไม่ถูกนี่รอบสองหรือรอบแรกอะ
0: ไม่ทราบเหมือนกันผมซื้อมือเดียวรวบรวมได้ขนาดนั้นคงไม่ใช่ไหมคงจะผ่านมาหลายมือไหม
1: รอบมีคดีแล้วหรือยังไม่มีคดี
0: เดี๋ยวพักกันอีกสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวกลับมานะครับ
1: ค่ะ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา47นาทีนะครับเอาละครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อครับ
3: ค่ะขอประชาสัมพันธ์หน่อยนะคะดิฉันก็นั่งฟังรายการเมื่อตอนบ่ายนั่งเหงาจัดกับคุณอุ้มเนี่ยอู้ฟังแล้วก็ยังอยากจะไปเลยนี่ก็มาให้เราช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะเป็นทริปประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญแห่งปีที่ไม่ควรพลาดเลยค่ะเรียกว่าเป็น The Regent's Tale 2แควอยุธยากับ3กูรูแห่งยุคFM 100.5 MCOT News ภูมิใจเสนอการเดินทางย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูติสู่ราชธานีศรีอยุธยา3วัน2คืนเมืองประสูติก็คือเมืองสองแควที่พิษณุโลกใช่ไหมคะแล้วท่านก็ดำเนินมาสู่อยุธยาจะเดินทางกันวันที่3ถึง5กรกฎาคมนี้ไฮไลท์สุด Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ก็คือร่วมทับความรู้ไปกับ3กูรูคนดังคนข่าวชื่อดังเลยก็คืออาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินพี่สุวิทย์สุทธิประภาแล้วก็คุณสุทนรุ่งธัญรัตน์ค่ะเจาะลึกประวัติศาสตร์แบบสนุกสนานตลอดทริปอาจารย์ทรงฤทธิ์แกก็มีแฟนแบบเดี๋ยวแน่นนะไม่ว่าไปไหนก็จะมีแฟนคลับไปด้วยฮะก็ย้อนรอยอย่างนี้ค่ะเส้นทางย้อนตำนาน3วัน2คืนก็คือวันแรกเนี่ยจะมุ่งหน้าสู่เมืองสองแควสักการะพระพุทธชินราชซึ่งก็คือพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในไทยแล้วก็ชมตำนานพระนางพญาหนึ่งในเบญจภาคีแล้วก็สเปเชียลดินเนอร์สุดพิเศษพร้อมฟังทอล์กโชว์สไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟอันนี้ก็คือที่พิษณุโลกนะคะวันที่2ของพิษณุโลกเราไปถึงปุ๊บก็ไปกราบพระพุทธชินราชตอนเย็นก็กินข้าวดินเนอร์คุยกันเช้าตื่นมาไปเยือนพระราชวังจันทร์ค่ะสถานที่พระราชสมภพสมเด็จพระนเรศวรพอไปเยือนพระราชวังจันทร์เสร็จเราก็ออกจากพิษณุโลกกลับมาที่อยุธยาพอมาถึงอยุธยาก็น่าจะถึงเย็นน่ะพี่พิสารคะก็ไปล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองซึ่งก็จะผ่านวัดสำคัญแล้วก็ผ่านพอป้อมเพชรยามเย็นเช้าอยู่พิษณุโลกก็เหมือนเสด็จพระนเรศวรเลยแล้วก็มาที่อยุธยามาถึงก็เย็นพอดี
2: มาอยุธยาเช้าอยุธยา
3: ใช่ค่ะพอมาถึงอยุธยาปุ๊บก็เที่ยวเกาะเมืองโดยการนั่งเรือแล้วก็นอนที่อยุธยาพอเช้ามาปุ๊บก็พาไปชมความมหัศจรรย์เสียนพระในรากไม้ที่วัดมหาธาตุแล้วก็จะพาไปลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุด้วยค่ะกลางวันของวันที่3ที่อยุธยานั่นแหละจะได้พบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานคนอยุธยาแท้ๆก็คือคุณดำรงพุทธานค่ะซึ่งคุณดำรงพุทธานก็เป็นผู้ที่จัดรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโออยู่ทุกวันนี้ดิฉันไปอยุธยาดิฉันก็ไปทานกาแฟที่บ้านเวียงเหล็กของคุณดำรงพุทธานนะฮะ

0: พี่สังเกตไปไหมคะบ้านเบียง
1: ยังไม่เคยไปแต่ได้ทราบอยู่ได้ทราบ
0: อยู่ริมแม่น้ำเนี่ยค่ะนะฮะก็เรียกว่าเป็นการเดินทางและพักผ่อนอย่างเหนือระดับเลยเราใช้รถโค้ช VIP นั่งสบายตลอดการเดินทางโรงแรมก็ดีที่สุดในพื้นที่เลยค่ะก็เรียกว่าหรูก็แล้วกันเพราะว่าประเทศเราพิษณุโลกนี่เลิศมากนะคะโรงแรมในพิษณุโลกเยอะค่ะแล้วก็ดีๆทั้งนั้นเลยอิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรสทุกมื้อราคาก็ไม่แพง 15,900 บาทนะคะที่นั่งมีจำนวนจำกัดรีบสำรองที่นั่งด่วนเลยค่ะ0944803076 0943966649 0868251444นะคะนี่แหละค่ะก็ขอเรียนเชิญเลยไปกันวันที่3ถึง5กรกฎาคมนี้ค่ะพลาดไม่ได้เลยค่ะครบหมดเลยแล้วก็ต้องจองด่วนก่อนเต็มนะคะเต็มเร็วคือบางทีพูดไปก็ดูเหมือนเพิ่งประกาศนะคะเขาก็ยังไม่จองพี่ในศาลโดยปกติคนที่จะไปทัวร์เนี่ยเขาก็จะเริ่มว่าตัวเขาได้ยิน105
1: เนี่ยต้องรวมกลุ่มต้องมีกวนเนี่ยกวน
0: เขาพูดรุ่นนี้เขาจะเรียกกันตัวว่างเปล่าติดเลี้ยงหลานไหมอ๋อหมอนัดเอาไปเคลียร์หมอก่อนเลยอะเขาก็จะผ่านไปสักอาทิตย์หนึ่งเอาไปเคลียร์หมอปุ๊บเขาก็มาทีเดียวก็อาซีพอสักพักหนึ่งอ้าวพวกตัวไปกันเดี๋ยวเพิ่มมาอีกถ้าเดียวเต็มค่ะจะเป็นแบบนั้นค่ะ
1: ค่ะทัวร์อย่างนี้ที่พักต้องแบบโอเคเลยล่ะอาหารไม่ต้องห่วงดูแลอย่างดีนะฮะก็ส่วนสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นไฮไลท์ก็เนี่ยฮะสามวิทยากรเนี่ยสามมุกสามท่านนี่แหละผมรู้จักทั้งสามท่านเป็นอย่างดีสามท่านนี่สามสไตล์เลยมาแบบสามมุกเลยนะฮะทั้งอาจารย์ทรงฤทธิ์ทั้งผอ.สุวิทย์ทั้งคุณสุธนคุณสุธนนี่ก็เขาก็ทำคุณสุธนนี่เขาก็ทำเรื่องสายท่องเที่ยวคุณภาพมานานนะในวิวร้อยจุดห้าเนี่ยครับ
0: ค่ะวันที่3วันที่4วันที่5ก็คือศุกร์เสาร์อาทิตย์
1: กรกฎาคมใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: กรกฎาคม
0: จุลายใช่แล้ว
1: ก็อย่าชะล่าใจนะครับเผลอๆไปพุบพับพุบพับเกิดจำนวนเขาเกิดจะยกทีมกันไปแล้วไม่ครบต้องมาอะไรต่างๆตัดสินใจแต่เนิ่นๆก็ดีนะ
0: ค่ะเพราะหมดจะเต็มนี่เต็มปุ๊บเดียวค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เอ้วันนี้ผมก็ได้ยินอยู่นะว่าสภาเนี่ยทางคุณโสพลสาลำเขาจะขอให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเนี่ยตรวจสารเสพติดกันทุกคนแล้วก็ปรากฏว่าวันนี้มันก็มีการพูดกันว่าตรวจแล้วเจอเข้าไปด้วยฉี่ม่วง
0: โอ้โหนี่ก็ยุ่งโอเคเอ๊ะเป็นอะไรนะคะ
1: มอร์ฟีน
0: แก้ปวดมอร์ฟีน
1: มอร์ฟีนก็ร้อนถึงผู้อำนวยการสำนักรักษาความปลอดภัยของรัฐสภาคุณเจตอนุกูลโพคารัตต้องมาชี้แจงนะครับกรณีมีรายงานผลตรวจหาสารเสพติดกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาสำนักรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานยานพาหนะตามนโยบายของนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาโดยพบผลปัสสาวะเป็นสีม่วง1คนโดยบอกว่าข้อเท็จจริงจากการตรวจสารเสพติดโดยเจ้าหน้าที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เนี่ยพบว่าผลตรวจไม่ได้มีฉี่ม่วงที่เป็นการบ่งบอกถึงยาเสพติดให้โทษประเภทยาบ้าตามที่มีการเข้าใจผิดแต่แรกนะครับแต่ทางปปส.ยืนยันว่าเป็นการตรวจพบสารมอร์ฟีนในร่างกายเนี่ยแล้วก็2คนไม่ใช่คนเดียวด้วย2คนโดย1คนเนี่ยได้แสดงใบรับรองแพทย์ว่ามีการใช้ยาระงับปวดประเภทมอร์ฟีนชัดเจนส่วนอีกหนึ่งคนไม่มีหลักฐานยืนยันแต่มีโรคประจำตัวที่กินยารักษาหลายขนาดก็ต้องเอายาไปตรวจดูฮะเพราะว่าเจ้าตัวเองก็คงจะบอกไม่ได้ว่ายามันเป็นมันมีฤทธิ์มีอะไรยังไงนะเบื้องต้นได้ส่งยาที่เจ้าหน้าที่

0: ที่คนดังกล่าวทานประจำให้ทางปปส.ตรวจแล้วขณะเดียวกันก็ได้ประสานสำนักการแพทย์สภาเพื่อวางแนวทางว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปและจะต้องส่งตรวจเชิงลึกหรือไม
1: ่
0: อันนี้คุณเจตในฐานะผู้อำนวยการสำนักรักษาความปลอดภัยชี้แจงนะครับ
1: เอ้เรามีสิทธิ์ที่จะไปตรวจโดยที่ไม่บอกล่วงหน้าไหมคะ
0: หมายถึง
1: เราทำงานปกติหมายถึงว่าประสานปปส.มาตรวจยาเออมาตรวจปัสสาวะเนี่ยค่ะไม่ต้องบอกว่าพรุ่งนี้เขาจะมานะเหมือนกับหมอเวลาจะตรวจเลือดเราอ่ะก
0: ็
1: จะให้เราลดน้ำงดน้ำอะไรนะคะให้งดอาหารก่อน8ชั่วโมงก่อนไปตรวจเลือดใช่ไหมคะลงงดไปพอเราตรวจเสร็จแล้วก็ออกมากินทุเรียนเหมือนเดิม ใช่ป่ะ ทั้งหวานทั้งมันข้าวเหนียวด้วยไอติมอีกต่างหากหมอก็ไม่รู้หรอก
0: ก่อนจะไปเราก็งดไอติมงดข้าวเหนียวมะม่วงไปก่อนสักสัปดาห
1: ์หมอก็รู้ทันหมอก็รู้ทันก็อย่างนี้ก็เหมือนกันน่ะถ้าสมมติว่าเราไม่บอกก่อนว่า
0: ผมตรวจประมาณ3เดือนครั้งก็โดนหมอดูทุกทีอ่ะ
1: พี่ยังสูงก่อนเหรอคะ
0: ยังสูงอยู่นะครับแต่ก็โอเคครับไม่ถือว่าเป็นเบาหวานแต่อยากให้ลดนะครับ
1: เกินร้อยเหรอคะ
0: ของผมเนี่ยมันเดิมไม่ถึงแล้วตอนหลังเนี่ยมันมา103 102อะไรเงี้ยหมอเขาต้องการให้มันต่ำกว่า99ลงมาเพราะผมเนี่ยจะตรวจมีตรวจไขมันมีตรวจน้ำตาลตรวจการทำงานของระบบอะไรนะระบบไตหรืออะไรต่างๆเนี่ยหลายอย่าง
1: ตรวจไตไตครับเพราะว่าเราทานยาพวกนี
0: ้มันจะมีอยู่4มันจะมี5 6รายการเพราะผมตรวจนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะถ้าไปตรวจจับผมแบบอย่างเงี้ยนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าผมก็กินยาวันนึงก็ประมาณ 5-6 ชนิดอยู่เหมือนกันนะแล้วเราก็ไม่รู้ยาของเราคือมันจะมีฤทธิ์ข้างเคียงอะไรทำให้ตรวจเจออะไรยังไงบ้างก็ไม่ทราบแต่เอายาแม่ก็ดูได
1: ้
0: ยาที่ต้องทานประจำยาละลายไขมันยาควบคุมความดันอะไรต่างๆพวกนี้มันจะมีอยู่ครับ
1: ก็เนี่ยก็สงสัยว่าไปเจอสองคนก็คงเป็นมอร์ฟีนที่เขาแบบไม่กินไม่ได้เพราะว่าคงจะปวดมากมันเป็นยาระงับปวดคนหนึ่งเนี่ยมีใบมีพกติดตัวเลยนะคะยืนยันเลยว่าเขาต้องใช้มอร์ฟีนเพราะว่าปวดมาก
0: ครับ
1: ขออนุญาตสงสัยต่อนะถ้าปวดมากขนาดนั้นปฏิบัติหน้าที่ไหวไหมคะพี่ไพศาล
0: เราก็ไม่ทราบเขาปวดอะไรเป็นอะไรยังไงนะ
1: แบบชนิดที่ว่าต้องกินมอร์ฟีนต้องฉีดมอร์ฟีนมาทำงานเนี่ย
0: แต่ผมได้ยินคุณโสพลให้สัมภาษณ์ก็เป็นข่าวเมื่อวานนะว่ามีนโยบายแล้วก็ทันทีแล้วก็แสดงว่าถ้าเป็นอย่างนี้หมายความว่าเขามาให้สัมภาษณ์หลังจากที่เริ่มลงมือปฏิบัติการนะคงประสานปปส.มาแล้วก็ตรวจอันนี้เป็นวิธีถูกต้องแล้วค่อยมาให้สัมภาษณ์พอให้สัมภาษณ์ปั๊บก็เนี่ยก็มีผลออกมาแล้วก็เลือนสนั่นเลยว่าเจอตรวจตำรวจสภามีฉี่มงฉี่ม่วงอะไรเงี้ยแล้วก็ถึงมาชี้แจงในรายละเอียดว่าเขา
1: เป็นมอร์ฟีน
0: เขาใช้มอร์ฟีนอยู่หนึ่งคนเลขคนหนึ่งกินยาสารพัดยาครับ
1: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่

0: ว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
1: ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรวันวรรุธรู้ลึกทุกความเคลื่อนไหวของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมโอกาสใหม่ๆพร้อมเชื่อมไทยสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็เรื่องใกล้ตัวที่คุณไม่ควรพลาดฟังแล้วรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่อัปเดตครบในที่เดียวติดตามได้ในรายการ Good Morning อาเซียนเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 7:30 นแล้วคุณจะรู้ว่าแม้โลกหมุนไหว Good Morning อาเซียนก้าวทันและอยู่ใกล้กับเรากว่าที่คิดแล้วพบกันนะคะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 นถึง 7:30 นฟัง Good Morning อาเซียนทาง Mcord News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับคุณนันคุณนันครับ
4: พี่ประสานครับขอชวนคุยหน่อยเถอะฝ่ายค้านที่เด่นๆเนี่ยก็คือพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็พรรคประชาชนความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่สำคัญในประเทศไทยที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คือการเลือกตั้งผู้ว่ากทมถูกไหมคะทีนี้พรรคประชาชนเนี่ยดิฉันก็เห็นสิ่งที่เขาทำก็คือหนึ่งเขาก็วิพากษ์วิจารณ์เรื่องของพรบ.พรก.กู้เงิน400,000,000นะสองเรื่องพรก.อะไรก็สวนกันไปสวนกันมาก็ว่ากันไปสองเขาก็วิพากษ์วิจารณ์กรณีที่ท่านองคมนตรีมานั่งรับฟังการประชุมที่จะแก้ปัญหาเรื่องของน้ำท่วมน้ำแล้งพอมาต่อมาเขาก็วิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญตอนแรกก็บอกว่าพรรคภูมิใจไทยหลังจากที่ทำประชามติผ่านไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไม่เห็นเดินหน้าจะแก้รัฐธรรมนูญอะไรเลยสุดท้ายพรรคภูมิใจไทยเสนอร่างเรียบร้อยเลยคุณเท้งก็บอกว่าครบรอบ12ปีรัฐประหารนะแม้ไร้รถถังบนถนนแต่สังคมไทยการเมืองยังอยู่ภายใต้ระบอบสีน้ำเงินซัดรัฐธรรมนูญปี60เอื้อชนชั้นนำกลุ่มอำนาจผ่านองค์กรอิสระกระบวนการยุติธรรมขอให้ประชาชนร่วมกันผลักดันรัฐธรรมนูญใหม่มันก็จะเป็น 2-3 เรื่องที่กำลังอยู่กันตอนนี้แล้วก็สวนกันไปสวนกันมาเป็นไปได้ไหมคะพี่ไพศาลว่าส่วนหนึ่งก็คือว่ามันต้องจุดพลุอะไรขึ้นมาบางอย่างเพื่อที่จะรักษาฐานเสียงไว้ในช่วงก่อนที่มีการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เนี่ยค่ะพลุที่แสดงถึงจุดยืนของพรรคอ่ะ
3: ก็มีบางคนก็วิเคราะห์ผมก็ฟังเขานะว่าไอการออกมาเคลื่อนไหวกรณีการประชุมร่วมระหว่างปภ.นะ
4: ค่ะ
3: กับทางคณะองคมนตรีเนี่ย9ท่านเนี่ยมันก็เป็นการแสดงจุดยืนที่พยายามที่จะประกาศตัวกลับมาเป็นซ้ายอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยก็มีคนเขาพูดนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีคนที่อยู่ว่าเป็นวงในอย่างอาจารย์ปิยบุตรหรือหลายๆคนเนี่ยก็มองว่าคนรุ่นที่เขากำลังดูเป็นแกนนำของพรรคประชาชนเนี่ยดูเขาลืมเลือนอุดมการณ์ไปจะกลายเป็นคนที่อยากจะเป็นนักการเมืองอาชีพอะไรเงี้ยหวังอยากจะได้เป็นส.ส.มีอะไรต่างๆแล้วก็ดูจะละเลยหรือลดหย่อนอุดมการณ์อะไรต่างๆไปสิ่งที่ควรจะประกาศเป็นจุดยืนสิ่งที่ควรจะเคลื่อนไหวก็ไม่ทำอะไรเงี้ยแล้วจู่ๆมันก็มีเรื่องของการแสดงท่าทีจุดยืนของพรรคประชาชนออกเป็นแถลงการแล้วคุณเท้งณัฐพงศ์ก็มีการให้สัมภาษณ์ใช่ไหมกรณี
4: ใช่ค่ะ
3: กรณีองคมนตรีเนี่ยก็เลยคนก็เลยจับมาวิพากษ์แล้วก็ชี้ว่าอาจจะเป็นด้วยเหตุและผลดังกล่าว

0: ซึ่งผมเองก็ผมก็ไม่แน่ใจว่าตกลงมันใช่ไหมครับ
1: ตกข่าวเรื่องคุณปิยบุตรพูดตอนไหนก็ไม่แน่ใจไม่
0: เขาไปรู้สึกคุณปิยบุตรเขาไปโอ้โหเขาสับแรงมากเขาไปออกรายการคุณสรยุทธ์ที่ช่องสามอ
1: ่
0: ะ
1: ไ
0: อรายการ
1: ไม่ได้อยู่มั้ง
0: ไอรายการไอที่เขาออกทางโซเชียลน
1: ะ
0: ที่เขาออกทางโซเชียลเจออาจารย์ป๊อปปิยบุตรมาโอ้โหแต่สับเลยหลายเรื่องและจุดควรจะต้องมีการประกาศจุดยืนที่ชัดเจนของพรรคฝ่ายก้าวหน้าก็ไม่ทำอะไรเงี้ย mm-hmm. แล้วแกก็สัมผัสได้ว่าหลายคนเนี่ยก็มีความมุ่งมั่นปรารถนาแต่อยากจะชนะการเลือกตั้งอยากจะได้มาเป็นส.ส.ในสภาอะไรต่างๆ mm-hmm. มันก็วิพากษ์วิจารณ์มากพอสมควรว่าคนรุ่นใหม่ที่กำลังกุมการบริหารอยู่เนี่ยไอ้ความเชื่อจานของอุดมการลดลงนะสรุปอย่างนี้ก็แล้วกันที่เขาวิจารณ
1: ์ก็โดนยุบพรรคข้อหาเซาะก่อนบ่อนทำลายไปถูกไหมคะพี่ไพศาล
0: คุณอะไรนะคุณ
1: พิธา
0: ศรีสุวรรณ
1: ก็ไปร้องเรียบร้อย
0: ร้องว่าอันเนี้ยใช่เซาะก่อนบ่อนทำลาย
1: คือคำว่าเซาะก่อนบ่อนทำลายเนี่ยมันอธิบายได้ชัดเจนที่สุดถึงพฤติกรรมไงฮะและผลของมันก็ออกแล้วแล้วนี่ก็ยังศาลก็ยังปราณีนะคะที่ว่าไม่ได้ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ยังทำหน้าที่ต่อได้เรื่องเสนอแก้รัฐธรรมนูญนั่นน่ะแล้วก็โตเนี่ยตั้งแต่ตอนช่วงวัคซีนโควิดก็ไม่รู้ไปแปะไปพูดอีท่าไหนมาตรา112ก็โดนเพราะฉะนั้นคนที่ยังมีหน้าที่อยู่นี่ก็เนี่ยคิดนะคุณปิยบุตรก็คิดเหมือนที่ฉันแหละว่าอยู่เป็นส.ส.เงินเดือนแสนกว่าบาทมีผู้ช่วยอีก8คนอาหารก็กินรับประทานฟรีได้ซ้ำไปแล้วอยู่มาตั้งหลายปีดีกับไม่เป็นอะไรเลยส่วนคนที่พูดหนักสุดคือคนที่ไม่เหลืออะไรเลยนะพี่ไพศาลคนที่โดนตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตคุณช่อพนิกาอย่างเงี้ยคุณปิยบุตรอย่างเงี้ยคือเขาพูดอะไรก็ได้ไงฮะเพราะเขาไม่เสียอะไรแล้วแต่คนที่ยังอยู่เนี่ยจะไม่ค่อยพูดอะไรด้วยเหตุที่ว่ามันก็จะต้องทำหน้าที่ที่ตัวเองมีอยู่แล้วก็ไม่ควรที่จะมีคดีอะไรเพิ่มเติมแล้วแต่ปรากฏว่าเด็กก็มองว่าถ้าเขาคิดว่าเขาจะสู้ในเรื่องของผู้ว่ากทม.เขาก็ต้องพยายามแสดงจุดยืนซึ่งตรงนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนเห็นค่ะก็เป็นไปได้ก็เผอิญกับพี่คุณปิยบุตรเขาพูดด้วยอะค่ะ
0: ครับแต่ก็ถูกบรรดานักวิชาการของฝ่ายอนุรักษ์นิยมของกลุ่มที่เขาจงรักภักดีทั้งหลายที่เป็นระดับหัวกะทินี่ก็ออกมาซัดคุณเท่งณัฐพงษ์ทั้งหนักเลยนะ
1: มัน
0: กลายเป็นเรื่องที่คุณณัฐพงษ์ก็เลยโดนถล่มหนักหน่วงเลยในขณะนี้ในประเด็นเรื่องดังกล่าวนะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าโดยข้อเท็จจริงก็คือไม่ใช่ครั้งแรกมีมาตั้งหลายปีแล้วไม่ใช่เรื่องใหม่หรอกค่ะการที่ท่านองคมนตรีมาประชุมเนี่ยตั้งแต่ปี2562ถึง63ก็มีข่าวคณะองคมนตรีประชุมติดตามสถานการณ์น้ำมาปี65ก็เช่นเดียวกัน68ก็เช่นเดียวกันไม่ใช่เรื่องใหม่ค่ะ68เนี่ยไปประชุมร่วมวันที่8เมษายนเพราะฉะนั้นมัน62 63 65 68โดยตลอดเลยค่ะพี่ไพศาลไม่ใช่เรื่องใหม
0: ่
1: ค
0: ุ
1: ณเ
0: จ
1: ้งติดตามอยู่แล้ว
0: คุณเจ้งรู้สึกเขาก็จะพูดประเด็นนี้เขาก็บอกเขาก็รู้ทำมาตั้งแต่สมัยคสช.แต่ก็อยากจะส่งสารถึงคุณอนุทินว่าถ้าเป็นเรื่องของหลักการที่ไม่ควรทำแล้วเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทำเขาว่างั้นนะแต่ผมก็ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการออกมาที่เปลืองตัวนะเป็นการออกมาที่เปลืองตัวคือการออกมาในลักษณะอย่างนี้โดยทั่วไปถ้าจะถูกมองก็คือมองว่าเป็นการออกมาของผู้ที่ต้องการจะปกป้องสถาบันถูกไหมไม่อยากเพราะว่าเขาใช้คุณเท้งก็ใช้คำว่าไม่อยากจะ

0: ให้นายกคุณอนุทินเนี่ยไปดึงฟ้าต่ำมีการใช้ศัพท์อะไรอย่างนี้ด้วยก็หมายถึงว่าไปโหนไปห้อยไปโหนอะไรต่างๆก็จะเป็นการปกป้องสถาบันแต่ว่าเอาเข้าที่จริงๆแล้วกลับกลายเป็นว่าคนที่เขาจงรักภักดีคนที่เขาศรัทธาต่อสถาบันเขากับซัดคุณเท้งอันนี้แสดงว่าถ้าเจตนาต้องเป็นอย่างนั้นก็ไม่สมตามเจตนาที่เขาต้องการ
1: คำพูดแบบนี้คนจะมองว่าเป็นการ
0: ยกเว้นแต่ว่าถ้าไม่ใช่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าถ้าโดยทั่วไปเนี่ยคนก็ต้องมองว่าเอ๊ะทำไมอย่างนี้ก็หมายถึงว่าเขาก็ต้องแสดงจุดยืนท่าทีที่เขาก็อยากจะปกป้องสถาบันไม่อยากจะให้มันเกิดการผิดหลักการของระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะ
1: คือความจริงนะคะ
0: แต่ว่าเอาเข้าไปก็มาว่ากลายเป็นว่าไอ้กลุ่มคนที่เขารักสถาบันเขาก็มองไปคนละทางนึง
1: คือประโยคเดียวกันนะอยู่ที่ว่าออกมาจากปากคนที่มีจุดยืนแบบไหน
0: การ
1: พูดเนี่ยข้อมูลเดียวกันเนี่ยนะคะหนึ่งใครเป็นคนพูดเวลาไหนการพูดเนี่ยต้องดูกาลเทศะด้วยถูกไหมคะ
0: ครับ
1: ถูกที่ถูกบุคคลอันนี้บุคคลก็ไม่ถูกที่ก็ไม่ถูกเวลาก็ไม่ถูกมันถึงมีการมองได้ว่าเป็นเช่นนั้นค่ะพี่เวสัน
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แล้วเรื่องก็จริงๆแล้วมันก็มีความเป็นปกติอยู่นะไม่ใช่จะเพียงแต่ว่าการมาร่วมประชุมขององคมนตรีอย่างวันนี้ผมเห็นข่าวนะก็สื่อก็รายงานกันแบบเปิดเผยตรงไปตรงมาแล้วก็ผมก็เคยอ่านข่าวมาว่าก็ไม่ใช่ครั้งแรกด้วยพลอากาศเอกสถิตพงษ์ราชเลขาเป็นวันนี้เป็นประธานติดตามการพัฒนาเกาะสีชังรมว.เฮงรองปลัดมหาดไทยผู้ว่าชลบุรีก็ร่วมลงพื้นที่นะก็มีรายงานข่าวว่าเมื่อ 8:15 นวันนี้ที่ศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์เกาะสีชังตำบลท่าเทววงอำเภอเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้นายโชตนลินเกิดสมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยด้านบริหารร่วมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีโดยพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานการลงพื้นที่โดยมีนายนฤทธิ์นิลามัยวงศ์ผู้ว่าการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอเกาะสีชังผู้นำท้องถิ่นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การต้อนรับและนำลงพื้นที่โอกาสนี้นายศักดาวิเชียรศิลป์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายพงษ์นาราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองนายสิริพันธ์ศรีกงพลีรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนายพงศกรยุทธโกวิทนายพีรพลปูรณโชตรองผู้ว่าราชการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนายสุทัศน์นุชปานรองผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาคนายปันนพัฒน์จันเจริญสุขรองผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสียร่วมลงพื้นที่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที
1: ่
0: ก็โดยมีนายสุชาติชมกลิ่นรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยด็อกเตอร์ระวีวันภูริเดชปลัดกระทรวงทศและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ร่วมลงพื้นที่เกาะสีชังโดยมีนายนฤทธิ์นิลามัยผู้ว่าการจังหวัดชลบุรีรายงานภาพรวมการพัฒนาเกาะสีชังตามแผนแม่บทอันนี้ก็ถือว่าเป็นภารกิจอะไรต่างๆที่มีการดำเนินการโดยของท่านราชเลขาครับ
1: ค่ะโอเคเดี๋ยวเราพักกันอีกรอบนึงนะคะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: อีก9นาฬิกา16นาทีครับครับคุยต่อครับคุณนัน
2: ท์ที่ประสานค่ะท่านผู้ฟังเนี่ยสงสัยว่าเวลาค่าไฟขึ้นหรือลงเนี่ยรายได้เป็นของใครคะกำไรเป็นของใครกับรายได้เป็นของใคร
1: ก็ไอ้ไฟเนี่ยคนที่ซื้อไฟรวมมาทั้งหมดเลยทั้งผลิตไฟและซื้อไฟเนี่ยก็คือกฟผ.ใช่มั้ย
2: ค่ะ
1: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะขายไฟให้กับผู้จัดจำหน่ายไฟถ้าเป็นกรุงเทพปริมณฑลนี่ก็คือการไฟฟ้านครหลวงเขาก็จะมีเรื่องค่าการตลาดเขาก็จะมีอะไรของเขาก็รับมาในราคาต้นทุนบวกของเขาไป
2: ค
1: ่ะเพราะฉะนั้นเราจ่ายค่าไฟไปมันก็ต้องกลับไปที่ส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการประกอบการของสองการไฟฟ้าเขาในฐานะผู้จัดจำหน่ายแล้วก็จะไปที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตในฐานะที่เขาเป็นผู้ที่รับซื้อไฟมา
2: ค่ะ
1: ซึ่งในขณะนี้มันมีค่าที่เรียกว่าเป็นค่า FT ที่เขาแบกไว้ให้เราถูกไหมมันไม่ได้ขึ้นไปตามที่มันควรจะขึ้นทำให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยเขายังช่วยแบกไอ้ต้นทุนในส่วนที่ควรจะต้องคิดกับผู้ใช้ไฟแต่ยังไม่คิดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกิดความเดือดร้อนผู้ใช้ไฟโดยเพราะกลุ่มประชาชนครัวเรือนทั้งหลาย ที่ว่าแบกเป็นหมื่นล้านแล้วเนี่ยแต่นี่คือเงินก็ไปส่วนนี้ครับ
2: คือ
1: ที่จะต้นทุนถ้าจะขยับไปอีกก็คือว่ามันก็มาจากราคาค่าไฟที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขาซื้อมาจากเอกชนที่ปั่นไฟขายให้เขาแล้วก็รวมทั้งไฟฟ้าที่เขาผลิตเองว่ามันมีต้นทุนเท่าไหร่รวมกันไป มัดรวมกันเป็นก้อนเดียวกันครับทั้งถูกทั้งแพงรวมเป็นก้อนเดียวกันหมดครับ
2: ค่ะไม่ใช่ว่าเขาอยากที่จะได้กำไรเพิ่มแต่ทั้งหมดที่ต้องปรับเนี่ยเพราะว่าต้นทุนเขาสูงกว่านี้อยู่แล้วใช่ไหมคะ
1: เรามีการดูแลผู้ที่มีฐานะยากจนให้ใช้ไฟในราคาที่ถูกกว่าราคาที่ควรจะเป็นแล้วก็ในขณะเดียวกันตอนนี้เราก็ต้องพยายามที่จะผ่องถ่ายให้คนที่พอจะมีกำลังเนี่ยช่วยรับภาระไปในหลักการที่กำลังจะเกิดขึ้นนะที่ทำให้คนที่500หน่วยจะต้องเจอหน่วยละ5บาทเนี่ยในก่อนหน้านี้มันก็มีกันอยู่แต่ว่ามันกระจายกันค่อนข้างจะคือไม่ต้องช่วยเยอะเพราะฉะนั้นก็ไอ้คนที่ใช้ไฟเยอะๆก็ไม่ต้องจ่ายแพงจนเกินไปแต่ก็ยังจ่ายแพงกว่าผู้ใช้ไฟน้อยอยู่แล้วล่ะแต่ในหลักการในขณะที่รัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยเขาไปสัญญาไว้แล้วว่าเขาจะช่วยผู้ที่ใช้ไฟไม่เกิน200หน่วยนะตราหน่วยละไม่เกิน3บาทพูดแล้วทำคุณอนุทินเขาว่างั้นใช่ไหมเขาก็เลยต้องเอาอย่างนั้นก็ต้องหาสูตรที่มันจะทำให้คนใช้ไฟไม่เกิน200เนี่ยจ่ายหน่วยแล้วไม่เกิน3บาท
2: แต่มัน
1: สูตรใหม่นี่มันก็เลยต้องทำให้คนที่ใช้ไฟเกิน400 500หน่วยขึ้นไปนั่นก็ต้องแบกภาระหนัก
2: ค่ะไม่ใช่ว่าต้องการกำไรเพิ่มแต่เพียงแต่ว่าต้องการให้คนที่เป็นฐานมากที่สุดที่เขาหาเสียงไว้เนี่ยได้ตามสิ่งที่หาเสียงไว
1: ้ครับ
2: ไม่เกิน3บาท
1: คือมันก็จะมีราคาที่รวมมัดรวมไปเนี่ยว่ามันจะมีรายได้รวมมาแล้วส่งให้กับทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขาเอาแค่เนี้ย2การไฟฟ้าที่เขาจัดจำหน่ายเขาได้แค่เนี้ย
2: ค่ะ
1: ไม่ได้ไปทำให้เขาเพิ่มมากขึ้นไอ้ที่เขาต้องแบกก็แบกอยู่เหมือนเดิมนะแต่มาบริหารจัดการเกลี่ยในหมู่ผู้ใช้ไฟเนี่ยใครจะใช้ไฟถูกใครจะใช้ไฟแพงอะไรต่างๆเนี่ยมาเกลี่ยกันตามสูตรล่าสุดนี้ครับแต่ยอดเงินรวมเนี่ยก็คือยอด
2: เท่าเดิม
1: ที่เขาควรจะต้องได้ไม่ได้ทำให้ว่าเขาจะต้องได้มีรายได้เพิ่มขึ้นอะไรแต่ประการใดครับ
2: เพียงแต่ว่าหักภาระให้เราเป็นคนจ่ายแทนเท่านั้นเองใครที่ใช้มากกว่า
1: ที่วิจารณ์กันก็วิจารณ์อย่างนั้นแต่ว่ารัฐบาลเขาก็ยืนยันว่าไม่ใช่คุณขิงเอกนัทเขาก็ยืนยันว่าไม่ใช่แต่ว่านักวิชาการเขามองว่าอย่างนั้นเป็นระบบที่เขาใช้ศัพท์ว่าอะไรนะใช้ศัพท์อะไรคล้ายๆแบบ

0: มัน
1: คอสอะไรนะอะไรคอสเนี่ยค่ะ
2: คล้ายๆแบบให้คนใช้มากแบกรับแทนคนใช้น้อยอะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: ก็ดิฉันคิดว่าพรรคภูมิใจไทยที่เขาได้มาเยอะๆเนี่ยส่วนหนึ่งเขาก็ได้ในเมืองด้วยนะพี่ไพศาลก็ไม่รู้ว่าเขาทำแบบนี้ฮะฐานของงวดหน้าจะเป็นยังไงเหมือนกันนะ
2: พวกบ้านเช่าพวกไอ้บ้านเช่าพวกอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ในระดับที่200หน่วยเยอะพวกอยู่บ้านเช่า
1: เขาเลือกตรงนั้น
2: อยู่บ้านเช่า
1: ห้องมากกว่ากัน
2: ห้องบ้านเช่าเนี่ยนะมีบ้านเลขที่แต่เป็นบ้านเช่า
1: ที่แยกมิเตอร
2: ์ที่แยกมิเตอร์มาเนี่ยเยอะนะ
1: ค่ะวันนี้ร้อยเอกหญิงพัฒดารับพองสรวยกรที่เป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกนะคะ
2: จากเพื่อไทยนะ
1: ใช่ค่ะบอกว่ารัฐบาลได้รับทราบถึงข้อเรียกร้องของสหพันธ์คนทำงานแพลตฟอร์มแล้วก็เล็งเห็นความเดือดร้อนของกลุ่มไรเดอร์ส่งอาหารและพัสดุที่ต้องเผชิญความเสี่ยงอยู่บนท้องถนนทุกวันแต่ไม่ได้มีเป็นคนแรงงานนอกระบบนะคะสวัสดิการไม่มีกฎหมายแรงงานไม่ได้คุ้มครองเพราะฉะนั้นเนี่ยมีการตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจของกระทรวงแรงงานเพื่อแก้ปัญหานี้โดยรัฐบาลจะเร่งขับเคลื่อนนโยบายที่จะให้ไรเดอร์เข้าประกันสังคมได้ค่ะที่ไหนสารภายใน1ปีจะต้องเริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลงออกมาเป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับแรงงานนี่ก็เป็นไปตามที่คุณอนุทินพูดนะกระทรวงแรงงานใครดูแลนะคะพี่ไพศาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
2: คุณจุลพันธ์นะ
1: คุณจุลพันธ์วันนั้นที่น้องเขาแถลงเรื่องที่ว่าจะออกกฎหมายอะไรโดยที่ทำปลดล็อกให้ทันที
2: อันนั้นเห็นว่าคล่อมพักไปหน่อยเที่ยวเนี้ยของพักเขาเลยฮะแถลงได้เลยครับ
1: แล้วก็คุณอนุทินก็บอกว่าให้แถลงพักใครพักมันไม่ต้องมาแถลงพักอื่นนี่ก็เลยแถลงเรื่องนี้เลย
2: ได้ตำหนิได้ตำหนิได้ตำหนิโฆษกไปแล้ว
1: ไปแจกงานข้าม
2: ท่านก็มีพักซึ่งก็มีตั้ง8กระทรวงอะไรท่านใช่ไหม
1: ค่ะแต่ว่า
2: 8รัฐมนตรีไม่ใช่8กระทรวงมี8รัฐมนตร
1: ีจะแถลงค่อมแถลงข้ามในถ้ามันถูกต้องก็ไม่ได้มีปัญหานะคะที่ในศาล
2: ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมคุณอนุทินไปเลือกอธิบายแบบนั้น
1: ค่ะ
2: ซึ่งผมก็มีความรู้สึกว่าม
1: ันไม่ควรเป็นเช่นนั้นนะคะ
2: สะเทือนใจท่านรองโฆษกของพรรคเพื่อที่มาจากโควต้าพรรคเพื่อไทยมากนะโอ้โหใส่เขาเต็มๆเลยแต่ว่ารัฐบาลเขาก็ถูกกำลังคือช่วงนั้นเป็นช่วงที่กำลังปวดขันเรื่องการใช้โนมินีการมาประกอบอาชีพคนต่างด้าวที่ไม่ถูกกฎหมายอะไรงี้ใช่ไหมเราไปพูดถึงว่ารัฐบาลกำลังจะเปิดให้เขามาทำอาชีพนุ่งกระชับอาชีพนี้โดยไม่ต้องขออนุญาตมันก็โหยคนก็ยิ่ง
1: วิจารณ์
2: วิพากษ์วิจารณ์หนักเลยคุณทินเขาเลยต้องกระชากหน่อยอธิบายแบบกระชากเลยกระชากก็ต้องฉีกหน้าท่านรองโฆษกหญิงท่านนี้หนักเลย
1: ลูกทหารค่ะเป็นทหารแล้วก็เป็นลูกทหาร
2: นามสกุลอะไรนะ
1: พองสลวยกรจบธรรมศาสตร์ทั้งปริญญาตรีปริญญาเอกด้านกฎหมายค่ะ
2: ครับ
1: โอเค
2: เพราะว่าท่านลูกทหารบางทีเห็นนามสกุลเนี่ยพอรู้นะเพราะว่าใช้ราชทินนามไงเช่นถนัดใช้ปืนเก่งระดมยิงพวกนี้จะเป็นท่านหลวงท่านขุนที่ได
1: ้ไล่ศัตรูไกลเหรอคะ
2: ไล่ศัตรูไกลก็มีมี
1: ใช่ไหม
2: ถนัดใช้ปืนเคยได้ยินไหมนามสกุล
1: ไม
2: ่ถนัดใช้ปืนนามสกุลถนัดใช้ปืน
1: เป็นนามสกุลพระราชทาน
2: เป็นราชทินนามไงเป็นท่านขุนเป็นท่านหลวงอะไรเงี้ยเป็นทหารเนี่ยก็อยู่กรมทหารราบอย่างเงี้ยมากรมทหารราบราดตะเวนอะไรเงี้ยนะในหลวงท่านก็ในหลวงการที่6ท่านก็ตั้งตำแหน่งเลยขุนถนัดใช้ปืนอย่างเงี้ย
1: หลวงประดิษฐ์บาทุกกา
2: อันนี้แปลว่าอะไรบาทุกกานี่คืออะไร
1: ท่านก็บาทา
2: อ๋อทำรองเท้า
1: ค่ะ
2: อ๋อเป็นช่างทำรองเท้า
1: ค่ะ

ประดิษฐ์บาทุกาก็บาทาข้าพเจ้าเพราะมากเลยนะคะการแต่งชื่อตั้งชื่ออย่างนี้ได้เนี่ยค่ะฝ่ายค้านอีกขั้นหนึ่งทำไมเพิ่งพูดแล้วจะยังไงต่อคุณชัยชนะเดชเดโชพรรคประชาธิปัตย์

0: อืม
1: มันเป็นเรื่องใหม่ป่ะไม่แน่ใจคุณชัยชนะบอกว่าเนี่ยพบนะคะว่ามีการเข้ามาทํางานโดยการเอาเงินเทาคาดว่าจะเป็นเงินเทานั่นแหละมาฟอกผ่านธุรกิจในย่านเศรษฐกิจของไทยเช่นรัชดาเหม่งจ๋ายเราว่ามัน
0: อ
1: น
0: ื
1: านแล้
0: ม
1: วนะคะ RCA มีการตั้งสถานประกอบการบางหน้าเช่นสถานบันเทิงและ KTV หรูอันนี้ไม่เข้าใจ
0: อื
1: ว่าอะ
0: ม
1: ไรอะคะ KTV อะคะพี่ไพศาล
0: KTV หรูไม่ทราบอ่ะ
1: KTV หรู
0: ไม่ทราบอ่ะ
1: ท่านใดทราบช่วยบอกหน่อย KTV หรูหรูเนี่ยร้านอาหารประเภทหม่าล่าซูเปอร์มาร์เก็ตจำหน่ายสินค้าจีนแล้วก็บอกว่ามันมีความผิดปกติในการจดทะเบียนธุรกิจให้คนไทยเป็นนอมินีถือแทนปรากฏว่าพอตรวจสอบกับพบว่ารายได้ที่แจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจไม่สอดคล้องกับเงินลงทุนที่แท้จริงลงทุนกันบางที่เนี่ย30ล้าน100ล้านแต่ปรากฏรายได้มันนิดเดียวถามจริงๆเหอะเอาเงิน100ล้านมาลงแล้วรายได้เท่านี้มันจริงแน่ๆนะสถานบริการบางแห่งยังลักลอบเปิดโดยไม่มีใบอนุญาตเปิดเกินเวลาและมีข้อมูลว่าใช้เป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติดด้วยแล้วก็เปิดโปงพุ่งเป้าไปที่บุคคลสัญชาติไทยอักษรย่อรอเรือทำหน้าที่เป็นเจ้าของคอกม้าเป็นคนจัดหาบัญชีม้าโนมินีให้กับกลุ่มทุนจีนอ้าวนึกว่ามีเฉพาะที่เกาะพะงันที่เป็น one stop service ให้กับพวกอิสราเอล
0: อันนั้นเห็นว่าเป็นอันนั้นเห็นว่าเป็นสำนักงานกฎหมาย
1: อันนั้นเป็น one stop service ให้กับพวกอิสราเอลใช่ไหม
0: อ
1: ัน
0: นี้คุณชัยชนะแกใช้คำว่ารอเมืองนนท์นะ
1: รอเรือ
0: เมืองนนท์รอเมืองนนท์
1: คนนี้เคยถูกดำเนินคดีลักลอบเข้าเมืองกัมพูชาเมื่อปี63ปัจจุบันกบดานอยู่ที่นนทบุรีมีการถือครองทรัพย์สินมหาศาลบ้าน20กว่าล้านรถยนต์หลายคันที่ผ่องถ่ายให้เครือข่ายเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบตกลงเป็นคนไทยใช่ไหมคะพี่แต่เคยโดนจับเรื่องลักลอบเข้ากัมพูชา
0: น่าจะเป็นน่าจะเป็นคนไทยแต่ว่าเคยพยายามจะลักลอบเข้าไปในกัมพูชาแล้วถูกจับกองยพานด่านธรรมชาติแล้วถูกจับครับ
1: คุณชัยชนะบอกแล้วปล่อยให้พวกนี่เข้ามาทำลายเศรษฐกิจไทยแบบนี้ไม่ได้นะก็เรียกร้องไปที่ DSI ให้ปราบปรามค่ะตัวเขาเองก็เป็นกรรมการกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดด้วยก็ไม่ได้พูดอะไรใหม่หรอกนะคุณชัยชนะที่ใหม่ที่สุดก็คือรอเรือที่แหละก็หวังว่าข้อมูลข้อมูลระดับนี้เนี่ย
0: ไอสถานที่อะไรต่างๆก็รู้สึกก็ถูกเพ่งเล็งมีข่าวคราวอยู่เป็นระยะ
1: นมนานมาแล้วนมนานและไม่ใช่ใหม่แต่ว่าการที่ระบุเลยว่าคอกม้าชื่อรอเรือแล้วก็ส่งข้อมูลให้ DSI อันนี้ดิฉันก็ชื่นชมแล้วก็มีความหวังค่ะว่าน่ากว่าน่าจะมากกว่าที่เรามาพูดว่าอุ้ยตรงนั้นเต็มเลยตรงนี้เต็มเลยตรงนู้นเต็มเลยคือบางทีเราผ่านร้านหม่าล่านะพี่วิสารไม่มีคนหรอกเปิดไฟเต็มเลยแล้วใหญ่ขนาดนี้เราดูก็รู
0: ้
1: แล้วไม่ปิดนะ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
1: ์19:31 นะครับกลับมาช่วงมหานครรอบทิศนะครับอีก10ข่าววันนี้อยู่ด้วยกันยาวๆถึง2ทุ่มนะครับก่อนจะไปฟังเพลงเพราะๆกันต่ออยู่กับเรา2คนนะครับพี่น้อง2จอ
2: 2จอจาน
1: ผมจามอนนะครับกิจสวภาคครับ
2: ดีเจก๋วยจันแรมจอจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์นะคะ
1: ครับผมนะฮะมาเดี๋ยวมาอัปเดตในช่วงรอบทิศนี่ก็เป็นข่าวที่เกิดขึ้นนะครับทั่วประเทศเลยเดี๋ยวรวบรวมมาให
2: ้ค่ะ
1: นะฮะไปกันเลยมั้ยพี่ไปกันเลยมั้ย
2: ไปกันเลยค่ะ
1: ครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: อันดับ10นะโอ้โหนี่เขาบอกบีบหัวใจมากเลย

0: วันเนี่ยมันที่มันจะโดนเข้าไปในโรงฆ่าสัตว์อ่ะบอกว่ามันวิ่งหนีออกมาจากโรงฆ่าสัตว์วิ่งพลาดหนีตายออกมาเลยอ่ะโอ้เหตุเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวันนี้แหละศูนย์วิทยุกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ได้รับแจ้งว่ามีวัวตัวเมียเนี่ยหลุดออกมาจากโรงฆ่าสัตว์วิ่งหนีตายกลางเมืองเชียงใหม่เลยแถวย่านประตูเชียงใหม่แล้วก็วิ่งหนีเข้าไปที่ร้านนวดแผนโบราณร้านนี้เขาก็กลัวว่าวัวจะถูกรถชนและทำให้ทรัพย์สินของชาวบ้านเสียหายก็เลยแจ้งไปไง สภาพของวัวตัวนี้ก็บอกอยู่ในอาการตื่นตกใจมากเลย ตำรวจสายตรวจสอบพอเมืองเชียงใหม่แล้วก็เลยเข้าไปช่วยประสานงานไปช่วยไปประสานงานกับเจ้าของวัว จนทราบว่าวัวตัวนี้หลุดมาจากโรงฆ่าสัตว์ในละแวกนี้ก็เลยให้ประสานเจ้าของวัวมารับตัวไปเจ้าของวัวก็ได้นำรถบรรทุกพร้อมปืนยาสลบมาดำเนินการเพื่อนำวัวกลับเข้าไปโรงฆ่าสัตว์โอ้มีผู้หญิงใจบุญด้งเห็นเหตุการณ์นี้เลยติดต่อเจ้าของว่าขอถ่ายชีวิตวัวเถอะโดยเจ้าของวัวก็ได้ตั้งราคาไว้ 14,000 บาทแล้วก็ตกลงถ่ายชีวิตวัวโอ้แสดงวัวตัวนี้น่ะมีบุญด้วยแหละ
1: มีบุญ
0: เนาะวิ่งออกมาถึงไม่ถึงคราวอ่ะด้งเหมือนคนเราอ่ะเน
1: า
0: ะไม่ถึงคราววิ่งออกมาแล้วปรากฏว่าคนคงวิ่งผ่านไปทั้งทั่วหมดเลยอ่ะเสร็จแล้วกู้ภัยตำรวจก็พยายามติดต่อนะคือติดต่อให้เจ้าของเนี่ยเจ้าของก็มานำยิงยาสลบแล้วกลับไปที่โรงฆ่าสัตว์ต่อคือต้องไปโดนฆ่าอยู่ดีแหละถูกปะโอ้ใจบุญมากมีผู้หญิงคนนึงเนี่ยเขาเห็นเขาได้ข่าวมาเขาติดต่อไปที่เจ้าของขอซื้อเพื่อถ่ายชีวิตวัวโอ้ในราคา 14,000 บาทเอามาดูอนุโมทนาบุญด้วยนะคะ
1: คร
0: ับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: พาไปบางแสนอ่ะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหน่อยประเด็นดราม่าพี่จองกับพี่คาแลนใช่ไหมเขาไปนั่งเก้าอี้ผ้าใบที่บางแสนนะครับตอนแรกเนี่ยโดนเก็บค่าที่นั่งเนี่ย400บาทไปกัน2คนนะ2คนคือ
0: ปกติมัน
1: ตัวละ50
0: อ๋อ
1: ตัวละ50แต่พี่กวนนึกออกมั้ยเวลาแถวหน้าเนี่ยเขาจะเป็นโต๊ะใหญ่แต่มันจะอยู่ติดทะเลเขาจะมี8ตัวบ้าง10ตัวบ้างแล้วก็ไล่มา6ตัว4ตัวมันก็จะอยู่แถวหลังไงเพราะถ้าไปกันน้อยๆเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าผมก็จำไม่ได้ว่าถ้าผมไปกัน2คนแล้วผมไปนั่งโต๊ะใหญ่เนี่ยผมต้องเสียยังไงใช่ไหมถ้าผมไปกัน2คนเนี่ยมันจะเสียแค่ร้อยเดียวแล้วเราไปนั่งโต๊ะใหญ่เขาให้เหรอเขาก็อาจจะขอคิดราคาแบบ8ที่นั่ง400ใช่ไหมนะครับหรือถ้าเราไปกันแบบอาจจะไม่แค่2คนอ่ะไป4คนไป6คนเนี้ยแต่จะไม่นั่งโต๊ะใหญ่แล้วขอจ่ายแค่จำนวนคนเนี่ยเขาให้หรือเปล่าไม่รู้คุณผู้ฟังใครมีประสบการณ์ก็แลกเปลี่ยนกันหน่
0: อ
1: ยเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นว่าพอเขาเก็บ400เนี่ยเต็มแม็ก8ที่นั่งแต่พอรู้ว่าเป็นพี่จองกับพี่คาเล่นเนี่ยเขาเอาเงินมาคืนนะพ่อค้าแม่ค้าเอาเงินมาคืนแล้วบอกว่าเข้าใจผิดแต่ทีเนี้ยชาวเน็ตเนี่ยเขาไม่เชื่อเขาบอกว่าโอ้โหถ้าไม่ใช่ดารานะถ้าไม่ใช่จองกับคาเล่นนะไม่มีทางได้คืนหรอกล่าสุดวันนี้นะครับผู้สื่อข่าวไปเจอกับนายกตุ้ยนะครับคุณณรงค์ชัยคุณปลื้มนะครับนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขนะครับก็สอบถามดูแหละครับว่าเรื่องนี้เนี่ยข้อที่จริงเป็นอย่างไรนายกตุ้ยบอกว่าได้รับรายงานมาเมื่อวานนี้เกี่ยวกับเรื่องเตียงผ้าใบราคาสูงนี่แหละเขาบอกว่าผมก็เป็นแฟนคลับพี่จองกับพี่คาเล่นเหมือนกันก็ต้องขอโทษทั้งสองคนด้วยขอโทษแฟนคลับด้วยขอโทษคนที่จะมาเที่ยวบางแสนด้วยนะครับเป็นความเข้าใจผิดจริงๆนายกตุ้ยอธิบายอย่างนี้นะครับว่าภาพที่เห็นเนี่ยผมเห็นว่าพี่จองกับพี่คาเล่นเนี่ยนั่งเก้าอี้2ตัวก็ต้องจ่ายแค่ร้อยหนึ่งนะฮะทางร้านเนี่ยเก็บ400เพราะคิดว่าเป็นเซตแบบ8ตัวอย่างที่ผมบอกจริงผู้ประกอบการก็ไม่ผิดแต่อาจจะไม่ได้สื่อสารเพราะอาจจะเห็นช่างกล้องเห็นอะไรมาด้วยคิดว่าจะนั่งแบบ
0: นั่งกันหมดเลย
1: ถ้านายยกตุ้ยพูดแบบนี้นะก็แสดงว่าถ้าวันใดผมไปบางแสนแล้วผมไปกับแฟน2คนแต่ผมอยากนั่งหน้าสุดอ่ะผมไปนั่งโต๊ะใหญ่ได้นะจ่ายร้อยเดียวนะ
0: จ่ายร้อยเดียวนะ
1: ผู้ประกอบการต้องให้นะผมจะอ้างว่าเพราะว่าวันนั้นผมฟังนายยกตุ้ยแล้วนะนายยกตุ้ยบอกว่าถ้ามา2คนก็ต้องจ่ายแค่ร้อยเดียวแต่ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการเขาจะไม่ให้พี่เขาจะบอกว่าโอ้ยทำน้องมาสองคนโต๊ะเล็กไปข้างหลังเลยไปข้างหลังมันไม่เห็นทะเลอ่ะข้างหลังมันไม่เห็นทะเลมันติดทางเดินมันติดร้านค้าตรงนั้นไงมันแต่มันก็นั่งบนทรายแหละแต่ว่ามันไม่ได้ติดทะเลมันติดมันติด

0: โต๊ะมีแต่โต๊ะใหญ่เออก็ไม่รู้ล่ะก็ลองดูนะครับใครไปทีนี้ก็ที่แน่ๆตัวละ50บาทนะเออแต่ถ้าท่านจะนั่งตรงไหนก็ต้องไปคุยกับพ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นดูนะครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ8
2: อันดับ4นะคะโด่งจับได้ไหมที่มีตำรวจในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีอ่ะที่โดนแชร์กันเป็นมากเลยมีพฤติกรรมยศเนี่ยคือร้อยตำรวจตรีเป็นรองสารวัตรจราจรที่สภ.เมืองกาญจนบุรีไปก่อเหตุลวนลามไงไปจกอ่ะไปจับเอาไว้เพศของสาวเสิร์ฟไง20ปีซึ่งทำงานพลาดพามอยู่ที่ร้านอาหารเนี่ยจนเกิดความหวาดกลัวแล้วทางเจ้าของร้านก็นำไปแจ้งความใช่ไหมไปตามเสนอแล้วปรากฏว่าตำรวจคนนี้ก็ไปพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาก็บอกตัวเองไม่ได้ทำแบบนั้นโอ้โหภาพวงจรปิดชัดมากในโด่งที่ว่าไป
0: หันหลังไปแล้วก็แรปเด็กเสิร์ฟอ่ะ
2: แหมวันนี้ไปพบพนักงานสอบสวน
0: มือปลาหมึก
2: เออไปแรปแรปทุกคนเห็นก็ชอบโทษประเทศเห็นหมดเลยเออตำรวจคนนี้มัน
0: แกว่าไงแกบอกว่า
2: แกบอกว่า
0: แรปแล้วแกทำไ
2: ปแกบอกไม่ทำแบบนั้นเลยยื่นที่ยื่นมือออกไปเนี่ยเพียงต้องการบอกให้พนักงานเสิร์ฟเนี่ยมาชงเหล้า
0: อ๋อเหรอไม่เรียกน้องๆอย่างเงี้ยทําไมเรียกน้อง
2: น้องอะไรเงี้ยโหแล้วต่ําขนาดนั้นน้องบอกว่าไม่ได้มีเออมันมีเจตนา
0: เรียกน้องมาชงเหล้าเออน้องเรียกอย่างเง
2: ี้ยมันต้องสูงๆดิ
0: เออมันต้องกว่า
2: เราจะไปขวักตรงนี้ตรงนี้เหรอ
0: เออจะไปน้อง
2: โอ้โหมือนี่เป็นงี้เลยอ่ะตามคนนี้โหคนก็เห็นกันมันกล้าพูดมันกล้าพูดมากเลยเนี่ยบอกที่ยื่นแขนออกไปนะน้องต้องการบอกให้พนักงานเสิร์ฟมาชงเหล้า
0: อ
2: ๋
0: อเหรอ
2: ไม่ได้มีเจตนาประจับอวัยวะเพศโอ้โหนะครับนี่วันนี้เนี่ยพนักงานสาวเสิร์ฟคนเนี้ยก็ไปด้วยเหมือนกันไปที่สถานีตำรวจด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาแยกอ่ะไม่ให้เจอหน้ากันแล้วหลังจากนั้นเนี่ย
0: คือเจ้าตัวรู้ดีสุดว่านะรู้ว่าโดนว่าผู้ชายคนนี้ลุ่มล่ามเธอหรือเปล
2: ่
0: า
2: ก็ดีนะวันนี้เขามีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณอัครนันท์กันกิตตินันเนี่ยเดินทางไปพร้อมทีมทนายความเพื่อไปช่วยดูแลด้านคดีความให้กับผู้หญิงคนนี
0: ้
2: โดยจากการพูดคุยกับผู้กำกับสภ.ลาดยาแล้วพบว่าคดีนี้มีกล้องวงจรปิดมันก็ออกหมดแล้วกล้องหลายมุมบันทึกพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุไว้อย่างชัดเจนถึงแม้ว่าคนก่อเหตุจะอ้างว่าไม่ได้มีเจตนาแต่เชื่อว่าพยานหลักฐานเนี่ยแน่นหนาสามารถเอาผิดได้แม้ผู้ก่อเหตุจะเป็นตำรวจแต่ทางผู้บัญชาระดับสูงเนี่ยยืนยันว่าทางตำรวจจะทำคดีอย่างตรงไปตรงมาไม่มีการเอียงช่วยเหลือกันอย่างแน่นอนอีกทั้งคดีนี้เนี่ยผู้ต้องหาเนี่ยรัฐมนตรีช่วยพูดคำนี้เลยนะผู้ต้องหาเองยังไม่มีท่าทีสำนึกในสิ่งที่ทำลงไปจึงอยากให้ตำรวจเนี่ยดำเนินคดีเนี่ยถึงขั้นเด็ดขาดถึงที่สุดแม่รับไปก็นะอะไรก็อาจจะ
0: นั่นขอโทษเรื่องนี้มันขอโทษสถานเดียวมันไม่ต้องไปอ้
2: าง
0: อะไรแล้ว
2: ช้าซะขนาดนั้นเลยตำรวจเอ้ยบ้าเอ้ยโบกให้เสิร์ฟต่ำซะขนาดนั้นมาเสิร์ฟทงเล่าให้หน่อย
0: ครับผม
1: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: ที่เชียงใหม่วันนี้ท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5นะครับสั่งดำเนินคดีกลุ่มวัยรุ่นแข่งรถกันขึ้นดอยสุเทพมันก็เสี่ยงอันตรายด้วยนะอันตรายต่อรถที
2: ่แข่งขึ้นไปเงี้ยหรอ
0: ใช่มอไซค์นะครับแล้วบางทีเราโค้งลงมาถ้ามาเจอพวกนี้ขับขึ้นมาเราก็ตกเจอนะคนเขาหักหลบอันตรายต่อคนใช้รถใช้ถนนอีกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านสั่งเลยว่าให้ริบรถของกลางไว้เลยนะครับดำเนินคดีพ่อแม่ด้วยซื้อรถให้ลูกได้ไงนะปล่อยให้ลูกเนี่ยเอารถมาซิ่งบนท้องถนนแบบนี้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ไงคุณก็รู้อยู่แล้วคนเชียงใหม่ดอยสุเทพขึ้นเนี่ยสองแถวยังยากเลยคนไม่คุ้นทางยังจอดรถแล้วนั่งสองแถวขึ้นไปเลยใช่ไหมนั่งรถแดงขึ้นไปเลยใช่ไหมฮะนี่แหละวันนี้ท่านพลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครนะครับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5นะฮะก็บอกว่าหลังจากการตรวจสอบแล้วเนี่ยคนที่ถ่ายคลิปไว้เนี่ยเป็นพลเมืองดีไม่ได้อยู่ร่วมในกลุ่มนี้นะครับคนก่อเหตุตำรวจรู้ตัวแล้วนะฮะอายุ19ปีก็สั่งให้สภ.ภูพิงราชนิเวศนะครับดำเนินคดีทุกข้อหานะเสนอศาลไปเลยให้ริบรถของกลางมอเตอร์ไซค์นะครับให้เอาผิดกับพ่อแม่ที่ปล่อยปละละเลยด้วยไปตรวจประวัติดูเด็กคนนี้เคยก่อคดีคุกคามทางเพศผู้หญิงที่ปั่นจักรยานที่วิ่งออกกำลังกาย อยู่เส้น

0: ทางที่ดอยสุเทพด้วยโอ้โหเพราะฉะนั้นนะโทษหนักเพราะคุณเคยก่อคดีอะไรอย่างนี้แล้วนะครับเดี๋ยววันจันทร์ผู้ปกครองกับเด็กคนนี้จะเข้าพบตำรวจเพื่อรับทราบข้อกล่าวหานะครับท่านก็ฝากนะครับผู้ปกครองดูแลบุตรหลานดอยสุเทพไม่ใช่ถนนที่จะมาแข่งรถกันเพื่อความปลอดภัยถนนทุกเส้นแหละนะไม่ควรนะครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ6
2: นี่ผบ.ตร.นะคะโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรนะคะได้ออกมาบอกแล้วบอกผ่านจากทางโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทไตรดงผิวพันธ์นะคะบอกว่าที่มีกรณีรถเก๋งอ่ะพุ่งชนกับหลอดจราจรเนี่ยใกล้จุดตรวจแอลกอฮอล์เนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยทางผบ.ตร.เนี่ยห่วงใยตำรวจจราจรที่บาดเจ็บแล้วก็ขอให้ดูแลรักษาพยานอย่างเต็มที่แล้วก็ไม่ยอมรับพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ใช้ทางสั่งให้ดำเนินคดีกับผู้ที่ทำผิดอย่างเด็ดขาดในทุกข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องในกรณีนี้ต้องดำเนินงานสอบสวนให้ความเป็นธรรมตามกระบวนการยุติธรรมแล้วก็บอกนะคะว่าการตั้งจุดตรวจแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการดื่มขับนะคะโดยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยได้กำหนดมาตรฐานในการตั้งจุดตรวจนะว่าด่านตรวจทุกรูปแบบเนี่ยให้ตำรวจทั่วประเทศทำเหมือนกันเลยคือมีระยะเตือนล่วงหน้ามีอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยคือขวานโด่งจะเห็นด่านเนี่ยมันต้องชะลอมาแล้วใช่ไหมใช่ไหมโด่งมันต้องชะลอนะเออมีระยะเตือนล่วงหน้านะคะมีแผงกั้นมีไฟสัญญาและอุปกรณ์สะท้อนแสงมีการใช้เทคโนโลยีและกล้องบันทึกภาพเพื่อสนับสนุนการทำงานเพื่อความโปร่งใสและการดำเนินคดีนะคะก็ขอความร่วมมือให้ประชาชนเคารพกฎจราจรด้วยเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนนะคะทางสำนักงานตำรวจชาติก็ย้ำว่าการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจเป็นไปเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนก็โดยเหตุนี้คงจะต้องทำอย่างจริงจังอะนะ
0: ครับผม
1: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
4: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวได้คนดี

0: จริง
1: ร้อนร้อนร้อน
2: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: จริง
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
1: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
2: พี่หนุ่มเมืองขอนนะครับพูดถึงตำรวจเมื่อสักครู่มือปลาหมึก พี่กัลยาสวัสดีพี่จันแรมน้องโด้งนะครับพี่อนุภาพสวัสดีนะครับพี่อเมซอนพี่หนุ่มเมืองขอนเนาะเมื่อกี้อ่านไปแล้วนะฮะรับชมรับชมในเฟซ97ทางยุทางวิทยุเป็นล้านครับจริงครับจริงชัวร์แกหัวล้อแบบเหมือนเย้ยมาฟังเยอะไว้ก่อนพี่ฟังเยอะไว้ก่อนนะเดี๋ยวคนไม่ฟังเยอะกว่า
3: เอายอดเอายอดไปก่อนเอายอดไปก่อน
2: มาดูเหตุการณ์นี่ฮะรถไฟฟ้านะขับอยู่บนบูรพาวิถีนะที่จะเส้นบนบางนาตราดอ่ะพี่ทางด่วนบนบางนาตราดแล้วคนนี้เขาเปิดโหมดออโต้ขับ BYD ด้วยนะครับรถไฟฟ้า BYD
3: น้องขับเป็นพี่ขับยังไงก็ไม่เป็นออโต้เนี่ยแล้วพี่ก็ไม่กล้าด้วยแหละ
2: ครับจริงๆสมัยก่อนเนี่ยรถน้ำมันเนี่ยเขาจะมีรุ่นใหม่ๆเมื่อก่อนเขาจะมีปุ่มที่มันล็อกความเร็วแล้วเราไม่ต้องเหยียบคันเร่งนะมันจะมีอยู่ที่พวงมาลัยฮะถ้าเราสมมติขับเกิน100ปุ๊บเนี่ยเรากดล็อกความเร็วไว้เนี่ยเราก็ปล่อยเท้าได้เลย
3: ปล่อยได้เลย
2: จับมือจับนั่นเป็นอันนั้นสมัยก่อนที่เป็นรถน้ำมันรถสันดาปนะครับเดี๋ยวนี้รถไฟฟ้าก็ตั้งให้ AI ขับได้เหมือนกันนะฮะปรากฏว่าก็ไม่รู้อีท่าไหนนะฮะอยู่ๆรถคันนี้มันค่อยๆชะลอแล้วเบรกรถกระบะคันแรกที่ตามมานะครับเบรกทันแต่คันที่2ที่ตามมาเบรกไม่ทันพุ่งชนรถกระบะคันแรกตู้มแล้วก็ไหลไปชน BYD ตู้มอีกตู้มหนึ่งนะครับส่งผลให้มีคนบาดเจ็บเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับ8โมง10นาทีของวันที่17พฤษภาคมนะครับบนบูรพาวิถีมุ่งหน้าไปชลบุรีช่วงเขตพื้นที่ของอำเภอบางปะกงนะฮะล่าสุดนะครับคนขับรถ BYD เดินทางเข้ามอบตัวที่สภ.บางปะกงแล้วนะครับคุณธนพัฒน์นะฮะวันนี้ตอน10โมงเดินทางมาพร้อมกับประกันนะครับมาพบพนักงานสอบสวนมาแสดงตัวยอมรับผิดพร้อมกับร้องไห
3: ้
2: เขายอมรับว่าที่รถมันเบาๆแล้วหยุดไปเองเนี่ยเพราะว่าวันนั้นเขาวูบหลับทำงานหนักพักผ่อนน้อยทำให้เกิดหลับไประหว่างขับรถบนทางด่วนนะครับตอนแรกก็ตั้งขับอัตโนมัติเอาไว้นะฮะสุดท้ายแล้วพอหลับไปทีเนี้ยไม่รู้ตัวว่ารถมันค่อยๆช้าลงแล้วเบาจนหยุดไปนะครับก็ร้องไห้เพราะว่ารู้สึกผิดที่ทำให้พี่กระบะบาดเจ็บตอนนี้ตำรวจก็ตั้งข้อหาชนแล้วหลบหนีโดยไม่จอดเพราะว่าหลังจากที่กระบะ2คันที่เขาตึ้มใส่เนี่ยบีวดีเขาขับไปเลยอ่ะ
3: ค่ะ
2: เขาขับกลับบ้านเขาบอกเขาขับกลับบ้านเขาตกใจนะครับแต่ตำรวจโทรไปเขาก็กลับมาแสดงตัวนะนี่นะฮะบางทีการขับรถเนี่ยสำคัญที่สุดละเราจะมีตัวช่วยยังไงก็ตามเนาะจะมีไม่ต้องเหยียบคันเร่งเราจะให้มันขับไปเองโดยแค่จับพวงมาลัยแต่ว่ายังไงเนี่ยเราก็ต้องมีสติถ้าเผลอหลับไปเมื่อไหร่อย่างเงี้ยมันก็อะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วตอนนั้นนะคร
3: ับ ค่ะ
1: มหานครรอบทิศอันดับ4
3: โอ้ปาฏิหาริย์มากเลยนะคะสำหรับคุณลุงท่านนี้หลงป่า2วันรอดอย่างรอดอย่างบุดหวิดเพราะว่ารองเท้าข้างเดียวอ่ะเรื่องของเรื่องเนี่ยนะคะก็คือในอำเภอแม่สะเหลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยสั่งการด่วนที่สุดเลยนะคะให้ทางปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงให้นำกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนร่วมกับทางผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9แล้วก็ชาวบ้านพระมอลอชาวบ้านบ้านพระมอลอนะเปิดปฏิบัติการปูพรมค้นหาคนหายหลังจากได้รับแจ้งว่ามีผู้ชายอายุ61ปีมีโรคประจำตัวด้วยนะแล้วมีปัญหาด้านการสื่อสารด้วยหลงเข้าป่าตั้งแต่เมื่อวันที่19พฤษภาคมย้อนไปก็2วันที่แล้วนะทีมค้นหาเนี่ยต้องทำงานอย่างหนักอุปสรรคก็เยอะนะคะจนไปพบเบาะแสสำคัญไปเจอรองเท้าข้างหนึ่งรองเท้าของผู้สูญหายตกอยู่ที่ป่าท้ายหมู่บ้านเจ้าหน้าที่ก็เลยใช้ทักษะการสะกดรอยตามเส้นทางอย่างละเอียดสะกดจากรองเท้าอ่ะจนไปพบตัวผู้สูญหายเนี่ยซ่อน

0: ัวอยู่บริเวณป่าสักท้ายหมู่บ้านสภาพร่างกายเนี่ยซูบผอมแล้วก็อ่อนแรงอย่างหนักขาดน้ำและอาหารมานานกว่า2วันแต่ว่าสติยังดีอยู่แล้วก็ดีใจมากเลยเมื่อเห็นเจ้าที่เข้าไปช่วยชีวิตนะคะก็เลยนำออกจากป่าได้อย่างปลอดภัยนะคะก็ประสานจากทีมโรงพยาบาลแม่เสลียงเนี่ยนำตัวเข้าไปเช็คอาการแล้วก็ทำการรักษาได้อย่างทันท่วงทีล่าสุดก็ได้รับรายงานว่าผู้สูญหายเนี่ยอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดแล้วก็อาการปลอดภัยดีแล้วทักษะของการตามสะกดจากเนี่ยจากรองเท้าสะกดใช้วิธีการสะกดอ่ะใช้ว่าสะกดตามรอยตามรอยเท้าอ่ะเนาะ
1: ครับผม
0: เก่งนะแต่แหมปาฏิหาริย์แบบนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะเจอกันทุกรายไปเนาะบางคนก็ยาก
1: โอ้สุดยอด
0: โชคดีโชคดี
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: เอาวันนี้นะครับทางปปช.นะฮะเขาจัดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ครั้งที่1ลงพื้นที่ไปลพบุรีกับไปสระบุรีที่เขาเลือกแห่งนี้นะครับเพราะว่าทางปปช.ลพบุรีเนี่ยเขาไปตรวจสอบนะฮะพบว่าที่นั่นเนี่ยมีการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง
0: ค่ะ
1: งบประมาณ300กว่าล้าน
0: ม
1: ันต้องเป็นเครื่องออกกำลังยังไงฮะพี่300กว่าล้านเนี่ย
0: มันมาหลายที่เปล่า
1: ใช่ใช่ใช่นะก็
0: มันก็เยอะนะ
1: 300กว่าล้านเนี่ย
0: ฟังแล้วก็ดูเยอะ
1: ก็เขาบอกว่ามีการจัดซื้อ11ครั้งตั้งแต่ปี64นะฮะเพราะฉะนั้นที่เลือกไปดูเนี่ยยังไม่มีการร้องเรียนอะไรขึ้นมานะแต่เป็นการไปดูถึงความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ
0: ม
1: ีข้อสังเกตว่าการจัดซื้อเนี่ยมีความคุ้มค่าหรือไม่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างนะครับมีการฝ่าฝืนกฎหมายไหมนะก็ลงไปตรวจสอบดูทางอบจ.ลพบุรีก็เลยชี้แจงนะครับว่าไอ้300กว่าล้านเนี่ยมันไม่ได้แค่3แห่งนะมันมีการซื้อเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ย11ครั้งไปติดตั้งทั้งหมด161แห่งในจังหวัดพี่น้องได้ใช้กันทั่วจังหวัดละคุ้มไหมล่ะวงเงิน300กว่าเพื่อสุขภาพของทุกคนอาทิตย์วันนั้นบอลโลกคนบอกว่า 1,700 ล้านถ้าคุณเปลี่ยนจากซื้อลิขสิทธิ์เนี่ยไปสร้างสนามกีฬาไปสร้างอะไรให้กับเด็กและเยาวชนให้กับคนไทยดีกว่านี่ไงนี่ดีกว่าไหมล่ะ300กว่าล้านเอาไปสร้างได้ตั้ง161แห่งเครื่องออกกำลังกายก็ถ้าเฉลี่ย161แห่งก็แห่งละ2ล้าน
0: ค่ะ
1: นะใช่ไหม161แห่ง
0: กล
1: มๆอ่ะ
0: อุ๊ยทุกคนดูแพง
1: แห่งนึงเนี่ยได้อุปกรณ์ไปที่ละประมาณ2ล้านก็ท่านก็ชี้แจงปปช.ไปแล้วกันนะฮะว่าโปร่งใสคือเขายังไม่ได้ชี้มูลอะไรท่านนะเพียงแต่ว่าเขาลงไปตรวจสอบเพราะฉะนั้นอบจ.ก็ต้องชี้แจงไปว่าเอาเอกสารอะไรให้ดูมันถูกต้องตามกฎหมายอะไรทุกอย่างก็ว่ากันไปที่ละประมาณ2ล้านนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
0: โอ้อันดับ2นี่เกิดเหตุระทึกขึ้นเลยนะคะที่ฉะเชิงเทราวันนี้มีผู้ชายอ่ะผวาเลยมีคนควงมีดเข้าไปในโรงเรียนตอนช่วงพักเที่ยงนะคะวันนี้ทางผู้กับทางตำรวจของสภ.ท่าตะเกียบที่ฉะเชิงเทราเนี่ยไปที่โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์นะคะเพราะว่าครูและนักเรียนเนี่ยผวากันเลยมีชายป่วยจิตเวชควงมีดเข้าไปข่มขู่นักเรียนถึงในโรงเรียนเลยนะคะเป็นผู้ชายไปถือมีดอยู่ในโรงเรียนบ้านหนองประโยชน์นะคะเมื่อสายตรวจเข้าไปพบเนี่ยก็สอบถามคนที่อยู่ในนั้นเนี่ยเขาบอกว่าปกติเราจะไปรับน้องชายที่อยู่ที่โรงเรียนนี้เป็นประจำเลยนะคะก็ปรากฏว่าอยู่ๆนะเข้าไปก็เห็นมีผู้ชายอายุ16ปีเนี่ยเขาควงมีดเข้าไปเนี่ยปรากฏถามไปถามมาเป็นคนที่มีอาการทางจิตจากการใช้กัญชาตั้งแต่ปี67แล้วก็มีประวัติการเสพกัญชาเป็นเวลา5ปีแล้วมีการใช้ยาบ้าด้วยเนี่ยตำรวจก็เลยเข้าไปนะคะพวกครูก็ยังตกใจกันอยู่นะไปเจอผู้ชายคนนี้คงมีเข้าไปคลุ้มคลั่งมากเลยกำลังแบบว่าเป็นช่วงพักเที่ยงแล้วก็แตกตื่นกันหน้าดูเลยนะคะดีนะที่ตำรวจเนี่ยพยายามที่จะเข้าไปแล้วก็ช่วยเหลือจับกลุ่มส่งไปควบคุมตัวไปให้ไปฟื้นฟูตัวเราเป็นผู้ป่วยจิตเวชอ่ะ
1: โอ้ครับผม
0: โอ้โหแล้วแบบน่ากลัวแล้วคงไม่เข้าไปอ่ะคงจะมีอาการคลุ้มคลั่งอ่ะ
1: ก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตานะพี่นะคนในชุมชนต้องช่วยกันอ่ะ
0: แล้วต้องเจอให้เร็วแล้วก็ต้องดูแลเด็กๆนักเรียน

0: โดยเฉพาะเกิดขึ้นในโรงเรียนด้วยนี่นะ
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
1: ยังไม่จบกัมพูชาอีกแล้วพี่กวยวันนี้
0: เสียงอะไรอีกแล้ว
1: เสียงปืน5นัดปั้งปั้งปั้งปั้งปั้งมาอยู่ที่ชายแดนสุรินทร์นะครับชายแดนพื้นที่อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์วันนี้ท่านพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกนะครับก็ออกมาบอกนะครับว่าเมื่อวานตอนประมาณช่วงบ่าย 2:20 พื้นที่ชายแดนอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับเราได้ยินเสียงปืนเล็ก5นัดดังมาจากทางฝั่งทิศใต้นะฮะระยะทางเนี่ยห่างจากชายแดนประมาณสัก600เมตรอยู่ในพื้นที่ของกัมพูชายืนยันว่าฝ่ายนู้นทำผิดข้อตกลงนะครับมีการใช้อาวุธมีการยิงมาลักษณะก่อกวนจากระยะไกลนะขัดต่อถ้อยแถลงร่วมที่ให้ไว้อย่างชัดเจนนะครับซึ่งกองกำลังสุรนารีเนี่ยได้แจ้งเตือนและประท้วงฝ่ายกัมพูชาถึงการกระทำที่ละเมิดข้อตกลงนะครับผ่านช่องทางของชุดประสานงานในพื้นที่ไปแล้วนะเนี่ยดูสิเอาอีกแล้วฮะเริ่มต้นทุกทีมันก็จะมาจากอย่างนี้นะ
0: ค่ะ
1: เริ่มยิงยั่วยุกันอะไรประมาณแล้วลักษณะแบบนี้นะครับไทยเราก็ต้องอดทนอดกลั้นนะเออนะครับเพราะว่าพี่น้องที่ชายแดนก็ไม่อยากจะอพยพกันแล้วนะ
0: ค่ะ
1: นะครับโอ้นะฝากไว้โอ้วันนี้ครบถ้วนทั้งสองเบรกนะคุณผู้ฟังจุกๆไม่ล่านี่ข่าวจุกๆไม่ล่า
0: เสียงเขาดิดดิ้งมาตั้งแต่แรกที่รู้วันนี้เป็นวันศุกร์เนี่ย
1: คนท่ายางใช่ไหมครับที่มาโดนถามมา
0: อ๋อคนท่ายางค่ะ
1: สวยแบบนี้จะเป็นท่าไหนไม่ได้นะฮะ
0: เฮ้ยคุณหนุ่มมังคอรู้ได้บอกตอนสาวอยู่ท่ายางรถไฟแทบชนกันถับหลังไม่ทันอุ้ยไปรู้จะไหนมาเนี่ย
1: โอ้มีแต่รถเมย์มาขวางรถไฟรถไฟชนกันเลย
0: เนี่ยฉันไปฟ้องเหมือนคุณสุชาติบ้างเลยนะเป็นประมาณเนี่ยเป็นประมาณเนี่ย
1: วันจันทร์พบกันครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่าง

0: นี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 9:20 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายไตรภพวงศ์ไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนำคณะข้าราชการและเกษตรกรชาวสวนผลไม้จังหวัดระยองเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และส่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ที่จังหวัดบึงกาฬวันนี้เวลา 8:52 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และส่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ณวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ

0: อำเภอเมืองบึงกาฬเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนและการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดไร้ที่พึ่งในพื้นที่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมุ่งเน้นการทำงานแบบบูรณาการตามแนวพระนโยบายสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health ร่วมกับการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานเพื่อให้ทุกชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยจากนั้นเสด็จเข้าพระพลาทรงงานพระราชทานพระวโรกาสให้คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า500โดสเพื่อนำไปสร้างภูมิคุ้มกันแก่สัตว์กลุ่มเป้าหมายในการนี้ทรงงานทางสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ทรงเป็นวิสัญญีสัตวแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวางยาสลบซึ่งมีพระวินิจฉัยเลือกวิธีใช้ยาสลบในสัตว์ตามความเหมาะสมของสรีระและอาการที่แตกต่างกันในสุนัขแต่ละตัวพร้อมกับทรงติดตามสัญญาณชีพและส่งประเมินความปลอดภัยของสุนัขทุกตัวเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดตั้งแต่เริ่มการผ่าตัดจนถึงเสร็จสิ้นการผ่าตัดการทำหมันให้กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมซึ่งเป็นพาหะสำคัญของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าจึงเป็นวิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวตามหลักมนุษยธรรมและเป็นมาตรฐานสากลซึ่งวิธีนี้คือการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นทางเพื่อป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์มาสู่คนได้เป็นอย่างดีการออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในชนบทที่เจ็บป่วยมีรายได้น้อยด้อยโอกาสและประสบปัญหาการเดินทางที่ยากลำบากมีผู้มารับการรักษา142คนส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อและมีผู้ป่วยส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลบึงกาฬ6คนส่วนการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆร่วมกันจัดตั้งโรงพยาบาลสัตว์สนามโดยนำเครื่องมือทางการสัตวแพทย์ที่ครบวงจรมาให้บริการทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนทั้งสุนัขและแมวรวม130ตัวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมรวม72ตัวสำหรับโรคพิษสุนัขบ้าพบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดโดยเฉพาะสุนัขและแมวซึ่งใกล้ชิดกับมนุษย์ติดต่อผ่านน้ำลายจากการกัดข่วนหรือเลียปัจจุบันยังไม่มียารักษาแต่ป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนและควบคุมจำนวนสัตว์ทั้งนี้การทำหมันไม่ใช่การทารุณกรรมสัตว์แต่เป็นการช่วยให้สัตว์มีสุขภาพดีลดการเกิดโรคทางระบบสืบพันธุ์ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งในการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าประเทศไทยมีเป้าหมายกำจัดการแพร่ระบาดให้หมดภายในปี2573ตามเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกการเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในครั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างยั่งยืนและเพื่อให้ประชาชนหันมาดูแลสุขภาพอย่างจริงจังรวมถึงมีความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นภัยเงียบใกล้ตัว
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดี

0: ใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

ก็อยากจะบอกรักกันทุกวันนะครับแต่ก็กลัวชาวคณะจะหวานจนเลี่ยนนะครับผมนะแต่ความรักเนี่ยมีให้เสมอนะครับนะวันนี้บอกเลยนะครับโอ้เปิดเพลงหวานจนลูกพี่แซวนะครับวันนี้แบบหวานหวานนะครับหวานตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะครับนี่คือวอไอหนีนะครับรักเธอหมดหัวใจจากน้องเพียวๆนะครับมีฉันกำลังโดนหลอกนะฮะจากขุนแม้เจินเจินนะครับผมแล้วก็มีโอ้ยโอ้ยจากพี่ฝนธนสุนทรนะฮะก็จัดไปเลยครับลูกพี่3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผมแอลลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะครับก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะฮะตอนนี้ก็อยู่กับผมหมีคณชัยนะฮะวันนี้ก็ขออนุญาตมาแทนน้องทรายคนงาม1วันนะครับเดี๋ยวเฮียจะดูแลให้นะครับเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ฮอตมากเลยนะครับโอ้แบบชาวคณะฟังจากทั่วประเทศเลยนะฮะแล้วก็เป็นช่วงที่ผมคิดว่าหลายๆท่านเนี่ยก็อยู่บ้านแล้วใช่ไหมครับคือทำงานเสร็จแล้วกลับบ้านนะครับก็เขาเรียกว่าเปิดหน้าต่างนะครับแล้วก็ดูพระจันทร์นะครับบางทีก็มีลมเย็นๆเข้ามานะครับและอากาศดีๆนะครับวันศุกร์แห่งชาติก็ไม่ต้องทำอะไรเยอะมากครับเอาพอดีๆนะเพราะสังขารของเราก็มีขีดจำกัดนะใครที่พักผ่อนก็ฟังเพลงสวยๆไปนะส่วนใครที่กำลังลุยงานอยู่ก็เอาไม่เป็นไรครับใครเข้ากะกลางคืนก็

เราก็อยู่เป็นเพื่อนคุณตลอด24ชั่วโมงนะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับนะวันนี้ก็แวะเข้ามาก่อนนะฮะสวยๆแป๊บนึงนะฮะที่ LTM AFM 95นะครับพี่ๆที่กำลังพักผ่อนนะหรือว่ากำลังขับรถอยู่นะฮะแวะมาสวยๆแป๊บนึงก่อนนะฮะกดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะก็ได้นะฮะพอลูกพี่เข้ามากดแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นชื่อใช่ไหมครับแล้วเฮียจะได้มาทักทายชาวคณะกันนะครับนะแล้วก็ฝากกดแชร์ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับรวมถึงแม่นะครับแม่เข้ามาก่อนนะครับผมตอนนี้แม่อย่าเพิ่งนอนนะครับคือถ้าแม่นอนตอน2ทุ่มเนี่ยแม่จะไปตื่นอีกทีตอน 1:00 นะครับโอ้ทีนี้งานเข้าเลยครับกว่าจะหลับอีกทีนึงหูเหนื่อยมากเลยบางทีไปหลับอีกที 5:00 นะครับฉะนั้นเดี๋ยวค่อยนอนแม่เดี๋ยวเพิ่งนอนแม่อย่าเพิ่งนอนอย่าเพิ่งนอนไม่แนะนำอย่าเพิ่งนอนตอนหัวค่ำอึ๊บไว้ก่อนอย่าเพิ่งนอนตอนนี้เพราะนอนตอนนี้เดี๋ยวมันจะไปตื่นแบบดึกๆนะไปตื่นเที่ยงคืน5ทุ่ม1:00บอกโหเหนื่อยนะครับผมมาเล่นกับเฮียก่อนนะก็แวะเข้ามาขอเพลงก่อนนะครับลูกๆทุกบ้านทุกด้อมนะเอาวันนี้สุขแห่งชาตินะครับเราก็อยากให้ชาวคณะทุกท่านมีความสุขนะครับนะก็เรียนเชิญนะครับมาเดี๋ยวผมมาทักทายลูกพี่ที่เคารพของผมก่อนนะครับมีพี่อุ้งเหรอฮะแล้วก็มีพี่มาลีมีพี่จิตพี่หญิงศรีพี่สำเร็จนะมียายนาอาหารตามสั่งนะคนไม่สำคัญของเธอพี่ชัยวัฒน์พี่กระจรพี่โลรักเหรอครับนะโลรักใช่ไหมโลรักนะครับพี่พรณภาพี่มโนพี่มนนะครับพี่เขานะครับมีพี่แรมโบ้พี่สำลีนะครับพี่ณภัทรประภาพี่สัญญาสุขผ่องก็มาแล้วนะครับขออนุญาตทักเพิ่มนะครับเพราะชาวคณะในรอบค่ำก็เยอะเหมือนกันนะมีพี่หนูริงนะครับพี่นิสาพี่ปุญญวัฒน์นะครับพี่พยาวพี่วิจิตนะฮะพี่ลูกจันนะพี่กลานะครับพี่นิรมัยน้องกัญญาพี่คันชิตพี่นงนุชพี่จุ๊บแจงพี่ขาวดอนพี่ละไอนะครับพี่ประนอมพี่กนิษฐานะฮะมีพี่แสงดาวนะครับมีพี่ฤดีก็มาแล้วนะครับแล้วก็ทางคอมเมนต์นะครับมีเสี่ยเปียกนะครับมาแล้วนะครับมีพี่ละไอนะครับพี่วิจิตนะครับนะแล้วก็มีพี่สายชนนะครับชาวคณะก็เข้ามาโรสติ๊กเกอร์กันพี่อุไรนะครับนะน้องมังกรก็มาแล้วนะครับวันนี้คอมเมนต์ก็เยอะนะฮะหลายๆท่านก็เริ่มมาโรสติ๊กเกอร์กันนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับพี่หญิงศรีนะครับนะพี่อรุณแสงสอนพี่อ้อมแอมนะครับนะพี่เอก็มาแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกบ้านทุกด้อมนะครับวันนี้อยากฟังเพลงไหนสวยๆก็เข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับพี่กระแตด้วยนะครับนะมาตอนนี้เฮียจะมากราบสวัสดีลูกพี่เอาเลิกเอาชัยกันก่อนนะครับพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับอยู่กับผมหมีคณชัยวันนี้ก็มาทำหน้าที่แทน1วันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเปิดอีก1เพลงนะครับชาวคณะก็กดเข้ามาจองสายได้เลยที่เบอร์นี้ครับ022481366 022481366จ้ากดเข้ามาจองสายหน้าใหม่นะครับน้องแป้งคนงามปูเสี่ยวรออยู่กดโหลดกดโหลด

0: นับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกหล่อ
1: ครับ
2: เสียงหล่อ
1: ครับ
2: พี่หมีรีบหล่อเสียงหล่อจากป้าแป๋ว
1: ครับ
2: ลาดกระบังนะคะ
1: ครับป้าแป๋วชมไปเรื่อยๆครับผมฟังได้ครับผมป้าแป๋ว
2: ดีใจซึ่งจะโสมาครั้งแรก
1: อุ้ยจริงหรือเปล่าครับอุ้ยดีใจจังเลย
2: ดีใจ
1: ครับป้าแป๋วทำอะไรอยู่ครับตอนนี้
2: ก็ฟังเพลงค่ะ
1: นอนสวยๆใช่ไหมครับป้าแป๋วครับ
2: ค่ะป้าแป๋วเป็นคนพิการทางสายตานะ
1: ครับ
2: อดีตพยาบาลโรงพยาบาลราชานุกูลที่ดินแดงนั่นนะคะ
1: ครับอุ้ยแต่ฟังเสียงแข็งแรงอยู่เลย
2: หลายปีแล้ว
1: ครับแต่ฟังเสียงยังแข็งแรงอยู่เลยนะ
2: เสียงอายุกระเทียนมานี่ในยุค80แล้วกระเทียนมา19
1: เดี๋ยวแล้วเดี๋ยวอันนี้นี่80จริงเหรอป้าแป๋วครับอันนี้ถามจริงนะ
2: 80ค่ะ
1: อุ้ยแต่ทำไมเสียงแบบยังดูสดใสดูแบบมีพลังมากเลยป้าแป๋วไม่พูดจริง
2: ครั้งแรกที่โทรมาไอ้ฟัง95มาต้องกี่ปีมาแล้วเนี่ย20กว่าปีแล้ว
1: ผม
2: ไม่กล้าโทรมา
1: ผมแปลกใจว่าทำไมคุณ80แบบดูเสียงมีพลังดูสดใสดูแบบยิ้มแย้มแจ่มใสมากเลยครับป้าแป๋ว
2: ค่ะเราเป็นคนพิการทางสายตาด้วย
1: ครับแต่ดูมีความสุขมากเลยเออ
2: สวดมนต์สวดมนต
1: ์ครับ
2: อยู่กับน้องก็พาไปกินอาหารไปทำบุญไปแล้วก็ทำอะไรนะให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขภาพจิตดีสุขภาพจิตกายดีมีความสุข
1: เดี๋ยวป้าแป๋วผมอยากรู้มากเลยแล้วอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราแบบมีความสุขตลอดเวลาครับมันเพราะอะไร
2: มีความสุขตลอดเวลาก็อะไรก็มีหัวเราะไม่เครียดไม่อะไรเงี้ย
1: เพราะว่าผมเห็นบางคนแบบมองเห็นปกติด้วยนะแล้วแบบเดินเหินปกติด้วยแต่แบบดูเขาไม่มีความสุขดูเขาทุกข์ใจตลอดเวลาแบบแต่ป้าแป๋วดูแบบอายุมากแต่ดูแบบมีความสุข
2: ก็มีความสุขเหมือนคนปกติเนี่ย
1: ใช้ชีวิตปกติเลย
2: ทำได้น้องก็อยู่กับน้องก็พาไปกินอาหารไปหลายๆแต่เราไปทำบุญไปอะไรก็ไปได้แต่ว่าเนี่ยผ่าตัดสะโพกท
1: ั
2: ้งซ้ายขวานะจะผ่าตั้งแต่ปี60มา60 61 62ผ่าตัดสะโพกซ้ายขวาแล้วก็หน้าแข้งมาตกบันไดฉะนั้นตอนนั้นตาไม่เห็นนี่ตอนปี54เนี่ย
1: ครับนี่ผม
2: ปี54นี่ก็10กว่าปีแล้วค่ะ
1: นี่ผมคุยกับป้าแป๋วนี่ผมได้ความรู้นะเนี่ยมันเหมือนทุกข์กับทุกข์กายกับทุกข์ใจแยกกัน
2: เป็นประสาทเสื่อมค่ะไม่ใช่นั้น
1: คือแบบกายกับใจมันแยกกันจริงๆนะโอ้ขอบคุณมากที่โทรมาครับป้าแป๋วครับ

0: เออนะครับได้ครับป้าแป๋วป้าแป๋ว
1: นี่คุยกับหลานเพชรรุ่นหลานแล้วเนี่ย
0: พ
1: ี่เจรุ่นหลานแล
0: ้
1: วหลานเพชรหลานไปกับเหลนหลานเพชรเนี่ยเพชรพุ่มพวงน้องหลานพิมดาบอกเป็นรุ่นหลานแล้ว
0: ครับอันนี้หลานมี
1: เพิ่งจะโทรคุยเพราะไม่จำ
0: อ๋อคุยได
1: ้คุยเพชรสีอายุมาก
0: ไม่อู้นี่กลุ่มเป้าหมายของผมเลยอายุมากนี่กลุ่มเป้าหมายของผม
1: เพราะว่า
0: ครับ
1: ฟังดูนะเห็นคนนั้นเจ็บคนนั้นป่วยคนนั้นติดเตียงคนอะไรแล้วก็ให้กำลังใจดีให้กำลังใจนี่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ย
0: อุ้ยแต่ผมประทับใจมากคือตาเสื่อมแต่แบบใช้ชีวิตแบบปกติครับได้ป้าแป๋วครับวันนี้ป้าแป๋วอยากฟังเพลงไหนครับเดี๋ยวผมจัดให้เลยครับป้าแป๋วครับอ้าวป้าแป๋วไปแล้วนะครับคืออันนี้เหมือนแบบเราได้เรียนรู้จากประสบการณ์เลยนะเหมือนผู้ใหญ่แบบให้พรเลยนะครับชาวคณะครับคือบางทีตามองไม่เห็นนะครับแล้วก็ผ่าตัดสะโพกซ้ายขวานะครับแล้วแบบดูป้าเขายังใช้ชีวิตยังมีความสุขนะครับอายุ80นะฮะแต่แบบบางทีเราอายุไม่ถึงบางทีเราร่างกายแข็งแรงเนี่ยก็อย่าใช้ให้สายที่แบบเขาเป็นครูเราเนี่ยนะเราเอาใช้ชีวิตไปปรับใช้ก็ได้นะว่ามันบางทีมันอยู่ที่วิธีคิดนะอยู่ที่ทัศนคติของเราเองนะครับนะว่าแต่ละวันใช้ชีวิตให้มีความสุขนะครับนะมันอยู่ที่ความคิดของเราเองนะครับที่จะทำให้เราสุขหรือว่าเราทุกข์นะครับนะป้าแป๋วขอเพลงกันแล้วไม่ต้องห่วงนะครับเต้ยก่อสร้างนะครับ
2: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
0: ขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย

0: โดยหมีคณัชชัย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: มันคือรสชาติความทรงจำที่ไม่เคยลืมของผมโจอี้ภูวสิทธิ์และยังคงประทับใจไม่เปลี่ยนแปลงยำยำจัมโบ้รสหมูสับชามนี้เลยเส้นเหนียวนุ่มลื่นรสชาติอร่อยเข้มข้นน้ำซุปหอมกลมกล่อมประทับใจไม่มีวันลืมยำยำจัมโบ้รสครั้งแรกประทับใจไม่ลืม
1: ยำยำจัมโบ้
2: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาแล้วจะดียังไงนะ
0: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้น
2: ด้วยการสมัครวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
3: Hey bro!

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยหมีคณัตชัย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ลัดคิ้วแน่เด้อลัดคิ้วไปครับพี่น้องครับแน่เด้อขอบคุณครับขอบคุณครับผม
1: ขอบคุณครับผมนะฮะอ้าวงานจากพี่ท็อปสุภัทรนะฮะทานในเด้อความฝันนะฮะอันนี้ก็เป็นบันทึกการแสดงสดนะฮะในงานมหานครคานิวาลนะฮะดนตรีแห่งภูสาสินนะก็ใครที่เป็น FC พี่ท็อปนะฮะ

0: ในงานคลื่นของเรานะฮะล่าสุดเลยนะฮะครบรอบ22ปีลูกทุ่งมหานครที่จังหวัดจันทบุรีเนี่ยเดี๋ยวพี่ท็อปก็จะมาร่วมในงานนี้ด้วยนะจ๊ะ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
0: ขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วนะครับเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower นะครับย้ำ1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับนะเอาช่วงค่ำคืนแบบนี้นะครับลงมาดูนะฮะในเรื่องของอากาศกันบ้างนะครับไปดูที่กรมอุตุนะฮะเขามาออกประกาศนะครับอัปเดตล่าสุดเวลา18นาฬิกานะครับวันนี้นะครับความฉ่ำของเรานะครับลูกพี่นะครับนะภาคเหนือฮะวันนี้อากาศเย็นสุดเนี่ยประมาณ23องศานะครับแล้วก็มีฝนตก 60% นะครับภาคอีสานนะครับวันนี้เย็นสุด24องศานะครับแล้วก็มีฝนตกหนักประมาณ 40% นะครับภาคกลางนะครับนะเปอร์เซ็นต์ฝนตก 70% นะฮะแล้วก็เย็นสุดประมาณ25องศานะครับภาคตะวันออกนะครับวันนี้มีฝนตกเนี่ยประมาณ 60% นะฮะแล้วก็อากาศเย็นประมาณ25องศานะครับนะแล้วก็มาที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะฮะวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดเนี่ยประมาณ26องศานะครับแล้วก็อาจจะมีฝนตก 60% นะครับค่ำๆแบบนี้นะฮะภาคใต้นะฮะอากาศเย็นสุดเนี่ยประมาณ23องศานะครับแล้วก็มีฝนตกประมาณนะฮะ 70% นะส่วนฝั่งอ่าวไทยเนี่ยก็เย็นสุดประมาณ23องศานะฮะแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักนะฮะประมาณ 60% นะจ๊ะ

0: งานจากวงพัทลุงนะครับเด็กใต้ป่ายไร่นะครับโอ้โหฟังแล้วมีพลังมากเลยนะครับดนตรีนี่ทำดีมากเลยนะครับเอาทักทายหลังไมค์กันบ้างนะครับตอนนี้มีพี่วอนจากกาญจนบุรีนะครับมีพี่นีอุบลนะครับพี่สมโพศอุบลนะครับมีลุงต่อยจันทบุรีพี่เขียวชุมพรฮะแล้วก็มีพี่ไม้จากศรีสะเกษนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันในช่วงของพาเรตตอนนี้กดเข้ามาจองสายได้เลยที่เบอร์นี้นะจ๊ะ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงพาเรตนะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เอาย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งช้าๆนะครับ02-248-1366จ้าชั่วโมงนี้เรื่องงานจากพี่ปู่พงษ์สิทธิ์นะครับถึงเพื่อนจ้ะ

0: นี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: นี้เวลา 21 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะ ธนากุลภาคประชาชนจี้เอกนัทปรับโครงสร้างพลังงานให้แล้วเสร็จใน7วันนายปันเทพพัวพงพันธ์ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกระทรวงพลังงานภาคประชาชนนัดที่2เพื่อคลี่ปมราคาน้ำมันเชื้อเพลิงแก้ปัญหากองทุนน้ำมันว่าการประชุมในวันนี้ภาพรวมบางข้อบรรลุแล้วเช่นการจัดการกับขบวนการกักตุนน้ำมันปรับลดค่าการกลั่นและค่าการตลาดนอกจากนี้ยังได้ทราบว่านายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันมีแนวคิดไม่กู้เงิน 1.5 แสนล้านเพื่ออุดหนุนกองทุนน้ำมันโดยภาคประชาชนมีข้อเสนอเร่งด่วนเพื่อปรับโครงสร้างราคาน้ำมันและการเสนอยกเลิกชดเชยน้ำมันชีวภาพของภาคประชาชนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานด้วยขอให้ยกเลิกค่าการกลั่นปัจจุบันโดยให้ใช้ราคาเฉลี่ยทวงน้ำหนัก2วันย้อนหลังของราคาปิดตลาดน้ำมันสำเร็จรูปสิงคโปร์บวกกับพรีเมียมกำหนดเพดานค่าการกลั่นไม่เกิน1บาท48สตางค์ต่อลิตรเท่ากับประมาณ7เหรียญต่อบาร์เรลกรณีการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพทั้งไบโอดีเซลและเอทานอลผสมในน้ำมันสำเร็จรูปราคาเชื้อเพลิงชีวภาพที่นำมาผสมจะต้องมีราคาต่ำกว่าเนื้อน้ำมันสำเร็จรูปพื้นฐานเท่านั้นควบคุมเพดานค่าตลาดเฉลี่ย 1.85 สตางค์ขอให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหยุดอุดหนุนน้ำมันชีวภาพที่ราคาสูงกว่าเนื้อน้ำมันเพราะราคาตลาดโลกซึ่งกำลังจะหมดอายุ24กันยายนขอให้หยุดเก็บเงินประชาชนเข้ากองทุนน้ำมันทันทีและเรียกร้องให้เก็บเงินผู้ค้าน้ำมันที่ได้ประโยชน์ส่วนเกินจากการขึ้นราคาใหม่ที่สูงขึ้นให้กับน้ำมันในคลังราคาเก่าโดยให้เวลา7วันปรับโครงสร้างพลังงานให้แล้วเสร็จเพื่อลดภาระผู้ใช้พลังงานหากดำเนินการปรับโครงสร้างราคาน้ำมันตามที่ภาคประชาชนเสนออุบัติเหตุรถฉุกเฉินโรงพยาบาลน้ำปาดเสียหลักตกข้างทางทำน้องจูนเจ้าพนัก

0: านฉุกเฉินการแพทย์เสียชีวิตตำรวจสภน้ำป่าจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมกู้ภัยเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุรถกู้ชีพโรงพยาบาลน้ำป่าจังหวัดอุตรดิตถ์เสียหลักตกข้างทางขณะเดินทางไปรับผู้ป่วยฉุกเฉินส่งผลให้นางสาวณัฐนิชาบางจันทร์หรือน้องจูนเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในรถพยาบาลได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอุตรดิตถ์และเสียชีวิตในเวลาต่อมาส่วนสาเหตุคาดว่าถนนลื่นเนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่องสำหรับรถกู้ชีพคันดังกล่าวที่น้องจูนปฏิบัติหน้าที่เดินทางไปตรวจสอบแล้วรับผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับบาดเจ็บอีกรายโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเช้าวันนี้ล่าสุดนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขระบุว่ากระทรวงสาธารณสุขขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องจูนที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักรวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมงานทุกคนที่สูญเสียบุคลากรที่มีคุณค่าของระบบการแพทย์ฉุกเฉินโดยได้กำชับให้ผู้บริหารในพื้นที่เข้าไปดูแลสภาพจิตใจและเยียวยาครอบครัวรวมถึงดูแลเรื่องการขอรับเงินช่วยเหลือตามสิทธิประโยชน์และให้หน่วยงานในพื้นที่ส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงเพื่อถอดบทเรียนและวางมาตรการยกระดับความปลอดภัยของรถพยาบาลฉุกเฉินป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยทรัมป์ให้คำมั่นส่งทหารไปโปแลนด์เพิ่มประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐสร้างความประหลาดใจให้กับบรรดาพันธมิตรองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ด้วยการให้คำมั่นว่าจะส่งกำลังทหารเพิ่มเติม 5,000 นายไปยังโปแลนด์เพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่นายมาร์โกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐมีกำหนดเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีของกลุ่มพันธมิตรนาโต้ที่สวีเดนวันนี้ท่ามกลางความขัดแย้งอย่างรุนแรงภายในกลุ่มเกี่ยวกับประเด็นสงครามอิหร่านความเคลื่อนไหวดังกล่าวนั้นเป็นการเปลี่ยนท่าทีอย่างกระทันหันหลังจากที่ผ่านมาหลายสัปดาห์ประธานาธิบดีทรัมป์ออกมาวิพากษ์วิจารณ์สมาชิกนาโต้อย่างรุนแรงที่ไม่ยอมเพิ่มบทบาทในการช่วยเหลือปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐและอิสราเอลอีกทั้งผู้นำสหรัฐยังเคยระบุว่ากำลังพิจารณาที่จะถอนตัวออกจากกลุ่มพันธมิตรนาโต้รวมถึงตั้งคำถามว่ารัฐบาลวอชิงตันยังจำเป็นต้องปฏิบัติตามสนธิสัญญาป้องกันร่วมกันอยู่หรือไม่ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนธนากุลรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
4: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
3: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิ
4: สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30%
3: อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยหมีคณัตชัย
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค
3: ่
4: ะ
3: อ้าวพี่อรุณใช่ไหมครับ

0: ใช่ค่ะ
1: โอ้พี่รุนแสงสอนนะครับโอ้ดีใจที่ได้คุยกันพี่อรุณเล่าให้ฟังหน่อยตอนนี้อุตรดิตถ์อากาศเป็นไงบ้างพี
0: ่โอ้โหฝนตกฉ่ำเลย
1: โอ้วันนี้เหรอครับพี
0: ่เนี่ยเพิ่งเบาเนี่ย
1: โอ้
0: ตกเมื่อ20นาทีได้มั้งหนักเลยนะ
1: คือเทมาเลย
0: เล่นอยู่ในคลื่นกับเฮียอยู่นั่นแหละ
1: ตกฉ่ำเลยใช่ไหมครับพี
0: ่ใช
1: ่โอ้อุ่นก็แสดงว่าตอนนี้อากาศแบบดีมากเลยสิครับพี่แบบเย็นสบายสบาย
0: จ้ะ
1: นอนสวยๆเลยครับ
0: อยู่ในห้องมันก็ต้องแอร์อยู่ดีแหละเฮียมันร้อนอ
1: ่
0: ะ
1: มันเสริมมันเสริมกันไงพี่คือในห้องเป็นแอร์ข้างนอกมันอากาศมันก็เลยแบบเย็นๆหน่อยเนา
0: ะ
1: โอ้วันนี้เข้าบรรยากาศมากเลยนะครับพี่อรุณครับนอนฟังเพลงแบบฉ่ำๆเลยนะครับพี่วันนี้ขอเพลง
0: ขอเพลงกลางดาวจ้ะ
1: ลูกชายแห่งชาตินะ
0: จ
1: ้
0: า
1: ได้เลยครับพี่งั้นเดี๋ยวช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
0: เฮียนำ
1: เดี๋ยวผมนำทางให้ครับพี
0: ่
1: คร
0: ับ
1: ผ
0: มไม่ไปบังแคนะ
1: ไม่อันนั้นเราหยอกใน Facebook ไลฟ์อ่ะมาเดี๋ยวเรามาขอบคุณลูกพี่เราก่อนนะครับผมน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: น้ำจ
1: ิ้มสุกี้อย่าขำสิช้าๆนะพี่อรุณนี่ตอนนี้ชาวคณะให้กำลังใจอยู่เต็มเฟซเลยครับผมอ่ะพี่เผาแล้วบอกผมนะอย่าเพิ่งคำอ่ะเดี๋ยวผมพูดช้าๆเดี๋ยวผมพูดช้าๆนะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายเอาไม่เป็นไรพี่อรุณเดี๋ยวผมพูดให้ดีกว่า
0: เป็นข่าว
1: อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมพูดให้พี่ไปเล่นต่อใน Facebook ไลฟ์ก็ได้พี่นะไหวไหม
0: เฮ้ยเดี๋ยวพูดเลย
1: เอาไม่เป็นไรเดี๋ยวผมพูดให้เอาโอเคพี่อรุณโอเคครับได้วันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดี
1: ครับไม่เป็นไรเนี่ยเห็นไหมครับเดี๋ยวผมขอบคุณให้นะฮะขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน

0: 4เพลงนะครับวันนี้โอ้โหอารมณ์แบบพลิ้วๆนะครับนะเกี่ยวกับเรื่องของดาวนะครับดาวอยู่หม่องเก่านะฮะน้องจาสิงห์ชัยนะฮะแล้วก็มีกลางดาวนะฮะจากน้องไรอันนะครับดาวดวงเดิมจากน้องนันนะฮะแล้วก็น้องเบนซ์นะฮะแล้วก็มีฝากคำถามไว้กับดาวนะครับรัชนกศรีโลพันธ์นะฮะก็จัดไปเลยครับลูกพี่4เพลงรัวๆ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: ขอบคุณด้วยนะครับในช่วงของพาเรทนะฮะขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะครับอ่ะมาครับลูกพี่ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะฮะก็เดี๋ยววันนี้มาดูเรื่องของการเขาเรียกว่าดูแลสภาพจิตใจกันบ้างนะครับนะเราพูดถึงเรื่องสุขภาพมาค่อนข้างเยอะนะครับเรื่องของผลไม้ต่างๆนะแต่วันนี้มาดูกันนะเป็นวิธีดูแลสุขภาพจิตง่ายๆในวันที่เราเหนื่อยมากเลยนะครับในเรื่องของการเรียนก็ดีนะหรือว่าการทำงานก็ดีอันนี้ผมหยิบข้อมูลมาจากเว็บสนุกนะฮะก็น่าสนใจนะครับเราไปปรับใช้ได้นะครับหนึ่งเลยคือให้เวลากับการพักผ่อนอย่างเต็มที่นะฮะแล้วก็จัดการเวลานอนให้ดีนะครับคือผมคิดว่าหลายๆท่านคงได้ยินมานานแล้วว่าเรื่องการนอนสำคัญมากบาเวลานอน 7-8 ชั่วโมงแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าเราไม่มีการจัดระเบียบการนอนเนี่ยนะครับโอ้มันยากมากเลยนะครับเพราะว่าบางทีเราก็เล่นนู่นเล่นนี่ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับบางทีก็ดึกใช่ไหมฮะพอดึกเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็นอนแล้วก็บางทีก็ได้6ชั่วโมง7ชั่วโมงอะไรเงี้ยบางทีก็ง่วงเงียนะฮะก็ต้องมีวันนึงที่เราสามารถนอนตื่นสายได้นะครับเพื่อเป็นการเหมือนแบบทำให้ร่างกายมันไม่เครียดมากนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับ2คือออกกำลังกายเป็นประจำนะฮะจะแค่ยืดเหยียดนะครับออกกำลังกายเบาๆนะครับหรือว่าจะเล่นเวทได้หมดเลยนะครับยืดแบบยืดเส้นเบาๆนะ 15-20 นาทีก็ถือว่าดีแล้วนะครับนะข้อ3คือฝึกหายใจนะครับเข้าออกช้าๆนะครับสักวันละ 5-10 นาทีก็ทำให้จิตใจของเราเนี่ยสงบนะฮะเทคนิคคือหายใจให้ลึกครับคือปัจจุบันเนี่ยคือคนที่ไม่ได้ฝึกการหายใจเนี่ยเราจะหายใจสั้นนะครับแบบมันประมาณแค่นี้เองประมาณ1วิเข้าวิออกวิมันน้อยมากเลยนะครับนะถ้าเราพยายามหายใจให้ลึกขึ้นและผ่อนลงมาเนี่ยโอ้จะรู้สึกว่าร่างกายโล่งขึ้นนะครับแล้วก็ระบบเลือดเนี่ยจะดีมากเลยพอออกซิเจนเนี่ยเขาเข้าไปได้ลึกนะอันนี้มีประโยชน์มากนะฝึกหายใจนะครับนะแล้วก็4ครับคือเขียนระบายความรู้สึกวันนี้ไปเจออะไรมาวันนี้มีความสุขจังเลยวันนี้กินอันนี้อร่อยจังเลยนะครับพยายามเขียนเรื่องราวดีๆนะฮะลงไปนะครับแล้ววันไหนเจอแล้วรู้สึกว่าโอ้ยเครียดจังเลยก็จดไว้ได้นะฮะมันก็เป็นการระบายความรู้สึกแบบหนึ่งนะครับนะแล้วก็อีกสักข้อหนึ่งก็แล้วกันนะฮะข้อ5คือทำในสิ่งที่รักนะฮะแล้วก็มีความสุขนะครับคือเวลาเราทำงานใช่ไหมครับมันก็จะมีเรื่องของความเครียดมันก็มีเรื่องของอุปสรรคปัญหาต่างๆมากมายเราต้องมีสิ่งที่เราชอบนะครับนะอาจจะทำให้เรารู้สึกว่ามีความสุขนะทำอาหารใครชอบนะดูทีวีดูซีรีส์นะครับหรือว่าดูศิลปินที่เราชื่นชอบนะฮะอะไรก็ได้ที่เรารักของเราและเราชอบก็สามารถทำได้เลยนะครับจริงๆมันมีเยอะกว่านี้นะฮะแต่เวลาผมน้อยก็เข้าไปส่องกันได้ที่เว็บสนุก .com นะฮะแต่ใดๆก็แล้วแต่ขอให้เราไม่เครียดมากจนเกินไปนะครับคือทำงานด้วยความตั้งใจนะแต่ก็ต้องมีเขาเรียกว่ามีความสุขในช่วงเวลาที่เราทำด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะ
1: จอคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: งั้นใหม่นะครับจากน้องกวางดวงฤทัยนะครับแหมเพลงนี้เพราะเลยนะฮะฟิชเชอริงกับเท่นะครับจำปาสักนะฮะนี่คือพบกันผูกพันจากลานะสังกัดอิสระนะฮะคำร้องทำนองนะฮะคุณหวายเนวดายนะฮะแล้วก็เรียบเรียงนะคุณโตโมสตูดิโอนะฮะก็จัดไปครับเพลงใหม่ในช่วงนี้จ้า
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณด้วยนะครับแชมพูและก็ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: 2เพลงนะครับในชาร์ตของเรานะฮะนี่คือโอ้ดวงใจนะจากน้องเมย์ทิชานะครับตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่16นะครับโอ้ไบตี้มาไวมากเลยนะฮะเขาเป็น FC นะฮะแล้วก็มีฮักพอเป็นพิธีนะจากพี่ต่ายอรไทยนะฮะตอนนี้อยู่ในฮิตที่9นะครับ2เพลงรัวๆ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven จ้า

0: โดยหมีคณัตชัยก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว่า

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องลูกตาลต่อนะครับเพียฝากไว้นะว่าให้ทำความดีให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะฮะแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บๆๆนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยนะฮะสำหรับการติดตามการให้กำลังใจการเข้ามารัวๆคอมเมนต์กันนะขอบคุณนะครับก็ลากันไปด้วยเพลงนี้นะจ๊ะงานจากชาตรีนะครับแฟนฉันสวัสดีจ้ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

โหยวันนี้มากันแบบสามชาติสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะดีเจลูกตาลชนิชานะคะคุณผู้ฟังจ๋านะคะก็เจอกันจันทร์ถึงศุกร์นะคะในช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนั่นเองโอ้โหวันนี้เนี่ยมาแบบว่าโจโจเลยคุณผู้ฟังนะคะกับ3งานเพลงฮิตมาราธอนนะคะก็เป็นเพลงที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับการแบบนอนหลับหลับฝันฝันอะไรแบบเนี้ยนะวันนี้คือวันศุกร์ไงบอกว่าจะได้แบบนะคุณผู้ฟังบอกโอ้ยเหนื่อยมาทั้งสัปดาห์แล้วอยากจะนอนพักผ่อนแต่ยังไงเริ่มต้นมากับน้องนอนไม่หลับเพราะอะไรคุณผู้ฟังโอ้โหมันมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายวันนี้มันคิดเอ้ยน้องนอนไม่หลับฮะหัวใจมันกระสับกระส่ายงานเพลงจากคุณแม่นะคะคุณแม่ไฮอภพรเนี่ยช่วงนี้ก็คุณแม่งานเยอะมากเนี่ยบอกว่ากลับมาแบบไวรัลอ่ะทุกแพลตฟอร์มต้องเห็นคุณแม่เลยนะคะแล้วก็ไปเจอตามงานอีเวนต์ต่างๆด้วยนะคะแล้วก็ต่อด้วยรองงูเข้าฝันนะคะงานของพี่ดวงจันทร์สวนีแน่มาเพลงนี้ขึ้นมาปุ๊บเลื้อยเลยผู้ฟังเลื้อยเลยเลื้อยเลยนะคะเต้นตามเลยนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะคะเป็น2เพลงติดต่อกันเลยนะคะแอบฝันแล้วก็รักเดียวใจเดียวนะคะของชัวชาชาชานะคะก็รวมศิลปินทั้งศิลปินชายแล้วก็ศิลปินหญิงของค่ายชัวเอนเตอร์เทนเมนต์นั่นเองนะคะโอ้โหสนุกสนานกันเนาะคุณผู้ฟังนะคะในช่วงต้นชั่วโมงแบบนี้กับฮิตมาราธอนค่ะวันนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะอยู่ด้วยกัน2ชั่วโมงนะคะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงไหนเป็นพิเศษก็แนะนำเข้ามาได้เลยนะคะตลอดทั้งชั่วโมงเลยนะ2ชั่วโมงตรงนี้นะคะทุกช่องทางของเราเช่นเคยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเบอร์โทรศัพท์คิดว่าน่าจะมีหลายๆคนนะคะอยากจะจดเดี๋ยวพูดแบบช้าๆชัดๆเบอร์โทรศัพท์ของเราค่ะคุณฟัง02-248-1366อีกครั้งนะคะ02-248-1366คุ้นมาเสียงแบบคุ้นเหมือนได้ยินตอนต้นเดือนกับกลางเดือนแต่ไม่ใช่หนูนะไม่ใช่หนูหนูแค่เรียนแบบเฉยนะคะอ่ะนะคะก็โทรกันเข้ามาได้เลยแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะคุยสาย

หน้าไมค์นะคะคุณผู้ฟังนะคะสามารถจองสายได้เลยก็ตอนนี้แป้งๆนะคะรอรับสายอยู่แล้วก็อย่าลืมฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับด้วยสำหรับใครที่อยากจะนะพูดคุยเม้ามอยกันนะคะหน้าใหม่เนาะอีกสักครู่หนึ่งในช่วงสายชิลฮิลใจนะคะหรือว่าจะฝากเพลงพิเศษที่แบบว่าอุ้ยคืนนี้ขอฟังสักทีเด้อนะก็ฝากเอาไว้ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือจะส่งเป็นข้อความนี่พิมพ์ข้อความนะคะแล้วก็ส่งมาเป็น SMS ค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็ได้เช่นเดียวกันนะคะที่4689400นะจ๊ะ4689400นะคะมีเข้ามาแล้วด้วยนะคะบอกว่าขอเพลงรักแค่เธอคนเดียวนะบอกอยากมอบให้กับพี่เมธิชารบกวนพี่ตางคนที่สวยที่สุดเนี่ยมอบเปิดให้หน่อยอันนี้น่าจะเป็นน้องแชมป์นะจ๊ะนะไม่ได้พิมพ์ชื่อมาแต่เดาว่านะน่าจะใช่แล้วก็มีสวัสดีคนสวยนะคะสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันพร้อมกับเซิร์งนุบิตะด้วยนะคะอันนี้น่าจะเป็นคุณแม่อรุณเนี่ยเดี๋ยวนี้จำได้หมดแล้วค่ะเอาจริงเป็นไงนอกจากคุณจะเป็นแฟนพันธุ์แท้ของดีเจแล้วดีเจก็เป็นแฟนพันธุ์แท้ของคุณผู้ฟังเหมือนกันนะคะจำได้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยใครพิมพ์อะไรมานะคะนะคะจดจำนะคะจำได้หมดนะคะอันนี้ไม่ใช่ความแค้นฝังหุ่นนะคะแต่จำนะคะความจำเป็นเลิศ เออนะคะหยอกนะคะก็พิมพ์เข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางตอนนี้นะหลายๆคนเข้ามาทักทายกันแล้วผ่านทาง Facebook Live ค่ะคุณผู้ฟังนะคะที่ Facebook Fanpage LTM FM 95นะคะใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะก็ฝากด้วยคุณผู้ฟังนะเผื่อว่ามีบางคนบอกว่าช่วงไหนที่ไม่ได้ฟังทางวิทยุก็อยากจะมารับชมผ่านทางไลฟ์นะได้เห็นหน้าดีเจไปด้วยฟังเพลงไปด้วยก็ที่เพจของเรานี่แหละนะคะคุณแม่รุนส่งสติกเกอร์หัวเราะแบบน้ำตาไหลแล้วคุณแม่หรอสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่นะคะสวัสดีพี่เบเบด้วยนะคะพี่ทรงชัยพี่ไผ่โนนานะคะพี่สารีนะคะพี่โอฟรานพี่คันชิตพี่ทุ่งบ้านไร่นะคะคุณแม่นงรักนะคะพี่ศักชัยพี่นิสานะคะน้องหนูดีแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะคะน้องแชมป์น้องไบท์นะคะคุณแม่เกลนะคะสวัสดีคุณแม่ธันพิชานะคะแล้วก็มีใครอีกพี่สุภาพนะคะแนะนำงานเพลงของน้องลีโอเข้ามาด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยทุกๆข้อความแล้วก็ล่าสุดพี่นักรบนะบอกสวัสดีครับดีเจน้องลูกโหนดฟังจากซ่งคล้านะคะบอกว่าชัดเจนมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยจากทุกช่องทางนะคะเดี๋ยวฟังเพลงกันเรื่อยๆวันนี้นะคะตลอดทั้ง2ชั่วโมงนะคะอยากฟังเพลงไหนแนะนำเข้ามาได้เลยนะคะก่อนที่จะไปรับสายหน้าใหม่นะคะจัดให้กับคนมีความรักเนี่ยเฮ้ต้องหาให้สุดใจค่ะงานจากน้องป๊อปปี้ปรัชญาลักษณ์แฮ่หรือว่าน้องป๊อปปี้ไมค์ทองคำนะคะเดี๋ยวกลับมารับสายหน้าไมค์กันค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: สายชิลฮิวใจมาแล้วจ้าเนี่ยค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักลายนะคะมารออยู่แล้วค่ะสายของเราจากปทุมธานีนี้เองนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: โอ้พี่วิไลนะคะ
2: ครับผม
1: ครับผมนะคะ
2: พี่ตามมากินข้าวด้วยกัน
1: จ๋ากินอะไรอยู่จ๋าก
2: ินข้าวเหนียวกินเป็นไหม
1: กินเป็น
2: โอ้ยซุปไหน
1: ซุปน้องใหม่บ่
2: คร
1: ับ ทำเองหรือว่าซื้อมาครับพี่วิไล
2: ซื้อมาครับร้านซื้อมาให
1: ้เออร้านซื้อมาให้ แซ่บแซ่บบ่จ๋า
2: แซ่บอร่อยมากครับ
1: โอ้แซ่บอร่อยมากเพิ่งได้ทานข้าวเย็นเหรอคะพี่วิไล
2: ข้าวเย็นครับ
1: อ๋อเหรอ
2: ตอนกินตอนดึก
1: น้องกินตอนดึก
2: เราลูกสาวเขาเลิกงานมา
1: โอ้น่ารักจังเลยค่ะ
2: บางวันก็กินข้าวจ้าบางวันก็กินข้าวเหนียวครับ
1: จ้าจ้าก็เปลี่ยนไปเนาะพี่เนาะเออนะคะหนูก็ชอบกินข้าวเหนียวแต่ว่าช่วงหลังคุมน้ำหนักไงพี่วิไลนะข้าวเหนียวแบบน้ำตาลเยอะอะไรเงี้ยก็เลยแบบสลับบ้างแต่มันก็ขาดไม่ได้อ่ะเนาะ
2: น้ำหนักของพี่ก็58โลครับ
1: โอ้ดีค่ะคือบางท่านเนี่ยเขาก็หลายท่านเนี่ยเขาก็ทานได้เพราะว่าอาจจะทำงานต้องแบบว่าออกแรงเยอะอะไรอย่างเงี้ย
2: มันอิ่มนานครับ
1: เออใช่ใช่ค่ะแต่ว่าการทำงานของหนูอ่ะมันนั่งนานยืนอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยได้แอคทิวิตี้เยอะก็เลยแบบว่าเออต้องเผาข้าวเหนียวบ้างแต่มันก็ขาดไม่ได้จริงๆนะพี่วิไลเวลาเรากินน้ำพริกเรากินแบบเอออะไรอ่ะส้มตำอะไรเงี้ยโอ้
2: มันส้มตำจริงกินประจำเราส้มตำครับ
1: โอ้นะโอเคโอ้โหพูดแล้วหิวอีกแล้วพี่วิไลนะคะนะอ๋อตอนนี้ยังทานข้าวอยู่หรือว่าทานเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ
2: เรียบร้อยแล้วครับ
1: ทานเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเออนะงั้นจะไปวิ่งไปแจมด้วยซะหน่อยโอเคค่ะวันนี้หนึ่งงานเพลงค่ะพี่วิไลค่ะอยากฟังเพลงอะไรคะคืนนี
2: ้ของมนแคนครับผม
1: แรงก้อนสุดท้ายถูกต้องไหมคะ
2: ครับผม
1: โอเคอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะพี่วิไล
2: มอบให้ดีเจหน้าใหม่เลยครับและแฟนเพลงทุกคนด้วยนะครับ
1: มอบให้แฟนเพลงของ FM 95ทุกคนด้วยนะคะ
2: คร
1: ับ ได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณพี่วิไลมากๆนะคะ
2: ครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: โอ้ยพูดถึงของกินเนาะโอ้ยแซบแซบนะคะอ้าวนะเดี๋ยวฟังเพลงกันดีกว่าในช่วงนี้นะคะสายชิวหิวใจจัดให้เลยกับแรงก้อนสุ

0: นับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ขอบคุณสำหรับสายหน้าใหม่อีกครั้งด้วยนะคะพี่วิไลจากปทุมธานีนะคะแนะนำงานเพลงเพราะๆเข้ามานะขอสารภาพว่าเพลงนี้เป็นเพลงของพี่มนแคนที่อะไรรู้ไหมคุณผู้ฟังหนูเองยังไม่เคยฟังเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหนะคะฟังแล้วความหมายแบบดีมากๆเลยอ่ะเป็นกำลังใจให้เราอีกครั้งนึงนะแรงก้อนสุดท้ายเนี่ยคำว่าแรงก้อนสุดท้ายเนี่ยมันเหมือนแบบว่านะบางคนบางครั้งบางที

นะเราโหต่อสู้กับอะไรมามากมายจนมันแบบเนี่ยมันเหลือแบบเหมือนเป็นแรงที่มันเฮือกสุดท้ายนะฟิลนั้นนะคะฟีลลิ่งแบบนั้นว่ามันก็ยังต้องสู้ต่อนะคะแล้วมันก็มีหลายครั้งที่เราก็ผ่านจุดที่มันยากที่สุดไปได้นะคะแต่ก็อยากจะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะไม่ว่าตอนนี้เนี่ยจะเจอกับปัญหาที่มันยากลำบากที่มันจะหาทางแก้ได้ยากแค่ไหนอะไรเงี้ยนะคะตอนคิดว่ามันณเสี้ยววินาทีหนึ่งนะคะมันจะมีประตูอีกประตูหนึ่งหรือเป็นกุญแจนะคะที่มันสำคัญมากๆขอแค่นะเราอย่าเพิ่งท้อแค่นั้นเองนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเลยแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะแนะนำงานเพลงพิเศษหรือจะจองสายหน้าไมค์เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะเรารับอีกหนึ่งสายด้วยก็ฝากเบอร์ไว้ได้เลยนะคะที่022481366นะคะทักทายเพิ่มเติมด้วยค่ะสมาชิกของเราทางไลฟ์นะจ๊ะสวัสดีพี่หนูเพียรนะคะแล้วก็พี่นารีนะคะมีแนะนำงานเพลงของน้องมีนตราเข้ามาด้วยกับจริงครึ่งเดียวนะคะสวัสดีพี่สุด้วยนะคะทักทายค่ะพี่มนเรียวนะคะพี่แจ็คนะคะแล้วก็มีใครแอบพี่เล็กอินดีสวัสดีค่ะนะคะพี่ยุพาด้วยพี่ไตรรัตน์นะคะพี่สุบอกคิดถึงเจ้าเนี่ยไม่ได้เข้ามานานเลยช่วงนี้นะคะขอบคุณค่ะไม่เป็นไรนะคะมีเวลาก็แวะเข้ามาทักทายกันได้นะคะสวัสดีพี่อัญชลีพี่ทัศนีแล้วก็มีพี่วิจิตรนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกๆข้อความที่ทักทายแล้วก็ส่งกำลังใจมาให้กับดีเจนะคะหนูพยายามจะเลื่อนดูสิเนี่ยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเห็นในไลฟ์ไหมมันหมุนแล้วมันไม่ไปแกให้ฟังเสียงแกแต่มันไม่ไปขอบคุณมากๆค่ะยังไม่ได้ทักทายใครนะคะรบกวนพิมพ์ข้อความมาอีกครั้งหนึ่งกันละกันนะคะฝากติดตามทุกๆช่องทางเลยค่ะคุณผู้ฟังของทาง FM 95ลูกทุ่งมหานครของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นทั้ง Facebook Fanpage นะคะแอปพลิเคชันของทางสมทด้วยกับ MCOT Connect นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะแล้วก็ฟังทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ด้วยเผื่อว่าอีกช่องทางนึงผู้ฟังเผื่อว่าแบบมันอาจจะมีวันไหนสักวันหนึ่งที่แบบอุ๊ยวิทยุก็หมุนไม่เจอทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะหรือว่าแบบฝนตกฟ้าร้องอะไรก็ว่ากันไปนะคะเราก็ยังมีช่องทางอื่นๆที่สามารถรับฟังกันได้อยู่ตลอด24ชั่วโมงนะคะทักทายเพิ่มเติมด้วยนะคะพี่เออินทิรานะคะแล้วก็พี่กัญญานีนะคะแนะนำงานเพลงอะไรนะเมียหมู่แม่ใช่ไหมคะหนูอ่านถูกไหมของนุกธนดลเข้ามาด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวไปฟังเพลงกันต่อนะคะพี่ทินกรจากระยองนะเขาฝากเอาไว้เมื่อตั้งแต่เริ่มต้นชั่วโมงเลยเพลงนี้นะคะคอยน้อง12เดือนงานของอาแอลยอดรักสลักใจจัดให้เลยค่ะ

0: on life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อเลยนะคะกับมหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะมีงานเพลงแนะนำเข้ามาแล้วก็มีเป็นบันทึกการแสดงสดพอดีเลยนะคะแต่อาจจะมีแถมนิดนึงเพราะว่าเขาเป็นแบบเหมือนเป็นเมดเล่เพลงช้านะคะเพลงที่แนะนำเข้ามาเนี่ยก็คือขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอของพี่กุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันนั่นเองนะคะจากพี่อนันต์โคราชนะคะมีเมื่อไม่นานมานี้สักเท่าไหร่แหละนะคะพี่กุ้งเขามีมาร่วมกิจกรรมกับเราหลายครั้งแล้วก็มีฝากเพลงนี้เอาไว้นะคะจัดให้เป็นแบบว่า2เพลงดับเบิลขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอแล้วก็สวรรค์เป็นใจด้วยจ้า
2: สรุปไปด้วยกันนะครับขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอก่อนแล้วกันนะครับ

เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ดีกว่าตาเลยตาเลย

อัปเปอร์ฟังกันต่อกับบรรยายเพลงนี้นะครับสวรรค์เป็นใจคนเราถ้าเกิดไม่ได้ทำบุญร่วมกันมาก็คงไม่ได้เจอกันในปีนี้ในชาตินี้นะเพราะฉะนั้น

0: ขอบคุณเจ้าของรางวัลด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนักกินขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: มหานครไล
2: ฟ์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: จัดให้2งานเพลงเลยนะคะที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาฝากเอาไว้นะคะรักให้เธอคนเดียวเฟียสิริวุฒินะคะที่น้องแชมป์นะคะฝากมาทาง SMS เนาะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับรักนี้มีกรรมสันติดวงสว่างนะคะจากใครเอ่ยจากพี่วิทยาศรีสเกตนะคะ2เพลงเลยจ้า
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะมีงานเพลงแนะนำเข้ามาจากพี่วิจิตรนะบอกว่าอยากฟังตลอดเวลาของพงศิษฐ์คำพีเดี๋ยวช่วงนี้จัดให้เลยนะคะแล้วก็หลังจากจบเพลงนี้เช่นเคยค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวไปต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะใครอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมค่ะ022481366ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิพา
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: 23:02 นะคะมาอยู่ด้วยกันต่ออีก1ชั่วโมงนะ1ชั่วโมงที่2นี้นะคะกับ DJ ลูกตาลชนิชาค่ะแล้วก็พาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะ1สายหน้าไมค์ของเราในชั่วโมงนี้มารออยู่แล้วนะคะจากภูเก็ตเลยค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะประส้มนะคะ
3: ใช่ค่ะลูกตาล
2: จ๋าป้าส้มค่ะเป็นยังไงบ้างคะไม่ได้คุยกันนานเลย
3: สบายดีอยู
2: ่สบายดีนะคะที่ภูเก็ตฝนตกไหมคะคุณป้า
3: ฝนตกอยู่ค่ะเพิ่งหยุดวันนี้แหละ
2: เพิ่งหยุด
3: ทุกวันค่ะ
2: ตกทุกวันเลยช่วงนี้ก็ฝนตก
3: ใช่ค่ะ
2: คุณป้าคุณป้าส้มป้าส้มขายของไหมคะที่ภูเก็ต
3: ไม่ได้ขาย
2: ไม่ได้ขายของอ๋อเลี้ยงหลาน
3: เลี้ยงน้องหมาน้องแมว
2: อ๋อเลี้ยงน้องหมาน้องแมวอ๋อใช่มีสายกำลังนึกว่าเอ๊ะคือจำปลาส้มได้แต่ว่ากำลังนึกว่าเอ๊ะปลาส้มอยู่ที่ภูเก็ตทำอะไรบ้างนะอะไรอย่างงี้อ๋อเลี้ยงน้องหมาน้องแมวโอ้ใช่นะคะอาจจำได้แหละนะคะโอ้แล้วอย่างงี้ฝนตกแล้วน้องหมาน้องแมวล่ะคะคุณป้าเลี้ยงแบบที
3: ่เขาปลูกให้อยู่บ้านใครบ้านมันค่ะสองไม่อัดบ้านละสองไม่อัด
2: ทำเป็นแบบว่าเหมือนเป็นบ้านหมาเล็กๆใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะสองไม้อัดค่ะ
2: สองไม้อัดอ๋อเอ็นดูจังเลยมีเยอะไหมคะคุณป้า
3: 80ตัวค่ะ
2: ว้าวอันนี้คือคุณป้าแบบว่ายังไงคะเก็บมาเลี้ยงหรือว่า
3: เราหมาจรค่ะ
2: หมาจรค่ะโอ้โหใจบุญสุดๆเลยแล้วอย่างนี้เราดูแลเองทั้งหมดเลยไหมคะคุณป้าหรือว่ามีใครช่วยเหลือด้วยไหม
3: มีค่ะป้ามันเป็นลูกน้องเขา
2: อ๋ออ๋อแล้วก็คือนะแต่ว่าการที่จะทำงานกับน้องหมาน้องแมวแบบนี้คือตัวป้าส้มเองก็ต้องมีความแบบว่ามีใจรักอ่ะต้องเน
3: า
2: ะต้องอยู่กับน้องหมาน้องแมวนะคะโอ้เอ็นดูจังเลยนะคะ80กว่าตัวเยอะเหมือนกัน
3: แมวก็เป็น20-30ตัวค่ะอ
2: ืมแล้วก็ที่เหลือก็เป็นน้องหมา
3: ใช่ค
2: ่
3: ะ
2: ค่ะมีเป็นหมาจรที่ร่างกายแข็งแรงปกติหรือว่ามีที่
3: ใช่ค่ะ
2: อ๋อ
3: ร่างกายแข็งแรงทำหมันอย่างดีนะ
2: โอ้ดีจัง
3: ด้วยค
2: ่
3: ะ
2: ค่ะค่ะโอ้ฉีดวัคซีนดีจังเลยดีจังเลยขอบคุณแทนน้องหมาน้องแมวหมาจรเนาะเขาพูดไม่ได้อะนะคุณป้าเนาะ
3: ค่ะ
2: น่ารักจัง
3: คนแทบป้ามาเลี้ยงเขาก็เป็นฝรั่ง
2: โอ้
3: เขามีใจบุญดี
2: เขาใจบุญ
3: แสลน
2: โอ้ค่ะค่ะแล้วก็คุณป้าก็คือดูแลตรงนี
3: ้ใช่ดูแลรับมือเขาดูแล
2: จ้ะโอ้ดีจังเลยนะคะโอเคแนวคนรักหมาเหมือนกันหนูก็เหมือนกันนะคะหนูก็เป็นคณะกรรมการอยู่ที่มูลนิธิสงเคราะห์สัตว์พิการเหมือนกันนะคะก็เป็นแต่ของที่มูลนิธิที่หนูดูแลเนี่ยจะเป็นหมาแมวที่พิการแล้วก็แบบป่วยไม่สบายเลยซะส่วนใหญ่ค่ะคุณป้าใช่เมื่อกี้หนูก็เลยถาม
3: ช่วยดอกรู้จักไหม
2: เคยค่ะเคยได้ยินติดตามเพจอยู่อันนี้เหรอของคุณป้าเหรอที่คุณป้าอยู
3: ่เวลาจะเป็นอะไรก็โทรให้ซอยด็อกมารักษาแบบนี
2: ้ค่ะค่ะโอเคเป็นกำลังใจให้กันเนาะคุณป้าเนาะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: จ้า
3: เอาวันป้าฟังลูกตาลทุกคืนนะคะ
2: ขอบคุณมากมากเลย
3: วันนี้โทรติดโทรแป๊บเดียวก็ติดเลย
2: นี่สมมติวันนี้เราได้คุยกันไงได้คุยเรื่องน้องหมาด้วย
3: ค่ะ
2: ค่ะคุณป้าวันนี้หนึ่งงานเพลงค่ะคุณป้าอยากฟังเพลงอะไรคะ
3: รอสายใจสั่งมาค่ะไม่มีลงพอด
2: รอสายใจสั่งมารอสายดีเจโทรกลับไปด้วยหรือเปล่าเนาะ
3: ใช่ป้าก็นอนอยู่ป้านอนอยู่ได้ยินเสียงโทรศัพท์ขึ้นมาป้าส้มได้หน้าไม้น่ารอนะวะ
2: โอ้โอเคค่ะ
3: คนไหนเป็นอันนั้นน่ะเป็น
2: หลังไม้หรอ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: เมื่อกี้เหรอคะ
3: ค่ะ
2: น้องแป้งค่ะน้องแป้ง
3: อ๋อน้องแป้งค่ะ
2: ค่ะ
3: ก็เลยมอบให้ลูกตาลนะเพลง
2: อ๋อให้หนูเหรอขอบคุณนะคะ
3: ค่ะ
2: โอเคงั้นเดี๋ยวก่อนที่จะไปฟังเพลงเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะคุณป้า
3: ได้ค่ะ
2: ค่ะพูดตามเลยเนาะ
3: ค่ะ
2: ค่ะขอขอบคุณ
3: ขอขอบคุณ
2: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: สูตรลดน้ำตาล
3: สูตรลดน้ำตาล
2: ลดเกลือโซเดียม
3: ลดเกลือโซเดียม
2: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
3: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบค่ะ
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการคัน
2: สุดยอดเลยขอบคุณป้าส้มมากๆนะคะ
3: เดี๋ยวคราวหน้าค่อยโทรใหม่นะคะ
2: ได้เลยค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะคุณป้าขา
3: ค่ะ
2: จ้าสวัสดีค่ะขอบคุณป้าส้มจากภูเก็ตนะคะเอาล่ะค่ะช่วงนี้พาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะกับ4งานเพลงต่อเนื่องที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาจัดไป

0: คิดสิมา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: สีงามเพลงเพราะๆนะคะกับพาเรทเพลงฮิต4ภาคของเรานะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับอาทิตย์ละวันค่ะงานจากแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะฝากเอาไว้หลังไมค์จากคุณแม่ทันพิชานะคะและพระ71นะจ๊ะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีรักมา5ปีซ้อนเพชรซ้อนสุพรรณนะคะจากพี่สมศักดิ์ประจวบนางฟ้ายังอายนะคะจัดให้ในเวอร์ชั่นของสายันสัญญานะคะจากพี่สมโพธิ์อุบลราชธานีแล้วก็ต้นขบวนพาเรทของเรากับรอสายใจสั่งมาไหมพิรมพรนะคะจากคุณป้าส้มภูเก็ตนะคะนะยังมีอีกหลายๆเพลงนะคะเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมด้วยที่คุณผู้ฟังโทรเข้ามานะคะฝากเอาไว้หลังไมค์ที่02-248-1366นะคะทักทายสมาชิกเพิ่มเติมนะคะที่ไลฟ์ของเราด้วยสวัสดีพี่เอกรินนะคะแล้วก็มีพี่นพดลบอกสวัสดีครับน้องลูกตาลฟังตลอดนะแต่ว่าเพิ่งได้ดูตัวเป็นครั้งแรกด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆฝากกดติดตามเพจของเราด้วยนะคะสวัสดีพี่ประเดิมอีกครั้งนึงนะคะคุณแม่ธันวิชาบอกขอบคุณนะคะอาทิตย์ละ5วันอาทิตย์ละ5วันใช่ไหมคะที่ติดตามฟังใช่ไหมคะสวัสดีพี่ฟ้าด้วยนะคะพี่ฟ้านัทพงศ์นะคะพี่เสาวลักษ์นะคะบอกทักทายดีเจลูกตาคนสวยนะคะพี่นักรบนะคะแล้วก็มีพี่ชีวิตยังมีหวังนะคะทักทายบอกฟังทุกคืนจากนครศรีธรรมราชครับ FC ครับนะคะแล้วก็มีพี่ขอใครสักคนที่เข้าใจนะบอกว่าสวัสดีครับดีเจลูกตาลกำลังกรีดยางอยู่เลยนะครับขอฟังเพลงรู้ไหมของพี่เอกชัยครับแชร์ให้แล้วด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะมีใครเพิ่มเติมมีพี่จันทราด้วยนะคะส่งสติ๊กเกอร์เข้ามานะคะให้กำลังใจดีเจขอบพระคุณมากๆแล้วก็มีล่าสุดพี่นุเจริญพี่จำลองไอซิ่งนะคะแล้วก็อะไรนะน้องหนูดีบอกมาแววขอบคุณมากๆนะคะโอเคเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังเพลงกันต่อนะคะพี่อ้อมแนะนำตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยไม่ได้มีโอกาสเปิดให้เลยวันนี้ก็โทรเข้ามาฟังไว้อีกรอบหนึ่งนะคะงานใหม่ล่าสุดของน้องป่านปานชีวาค่ะรัติการแห่งความเหงาจัดให้ค่ะ

กับโตเหนือหูหลายๆคนนะคะยังคงฟังอยู่เรื่อยๆเลยสำหรับลองฟังแหลงหูฟังแน่นะคะตอนนี้เขามีงานเพลงใหม่แล้วกับไม่มีอะไรอันนี้ชื่อเพลงนะไม่มีอะไรนะคะจากสังกัดเสียงเพลงของโจนเหมือนเดิมนะคะคำร้องทำนองโดยปอนนิพนธ์แล้วก็เรียบเรียงโดยตะวันเพชรรัตน์ค่ะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้นะว่าไม่มีอะไรของโตเหนือเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างกับเจาะคิวฮิตค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
2: เปิดกันต่อเลยนะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-11นะคะจัดให้กับ2งานเพลงจากชาร์ตของเรานะคะจากใจต้นข้าวต้นข้าวสุปรียาแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยขอกำลังใจหนูเล็กกากาฟีเจอริ่งกับน้องวินวรภัทรค่ะ

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
2: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สตรีมีคันโอ้ยใหม่พัชรี่จัดให้นะคะมีฝากมาตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้วนะคะพี่นีจากอุบลนะคะก็เพิ่งจะได้เปิดให้ชั่วโมงที่สองแล้วหวังว่าพี่นียังจะไม่ยังไม่นอนนะคะยังไม่หลับไปเนาะนะคะก็ทยอยจัดให้ได้มากที่สุดนะคะในช่วงเวลา2ชั่วโมงที่อยู่ด้วยกันตรงนี้กับดีเจลูกตาลชนิชานะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยนะคะตอนนี้หลายๆคนก็บอกว่านะคะบอกให้ดีเจเนี่ยเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะคะก็ส่งความรักความห่วงใยถึงแฟนรายการทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามรับฟังกันมาตลอดทั้งสัปดาห์นะคะแล้วก็วันนี้ยังมีอีกหนึ่งเพลงกับหนึ่งช่วงของเราหวานๆเลยค่ะผู้ฟังค่ะเพื่อนเพลงหวานค่ะ
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: เพื่อนเพลงหวานนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปจัดให้เลยกับงานเพลงที่นำเข้ามานะคะขอจันน้องแก้วจากสุโขทัยเขาฝากเอาไว้

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้เนี่ยเวลาหมดแล้วค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวส่งต่อให้กับน้องเมย์ทิชาเช่นเคยนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะนั่งไม้หลังไม้ที่ฝากเพลงกันเข้ามานะคะแล้วก็รวมถึงทุกๆข้อความด้วยนะคะที่ส่งมาทาง Facebook Live นะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะก็จะเจอกันแบบนี้จันทร์ถึงศุกร์นะคะสำหรับดีเจลูกตาลชนิชานะคะในช่วงเวลา 4:00 จนถึงเที่ยงคืนนะคะเผื่อว่าใครคิดถึงกันนะคะวันอาทิตย์นี้ก็เจอกันอีกนะคุณผู้ฟังช่วงเวลา 5:00 นไปจนถึง1:00 นะคะรายการพิเศษกับศิลปินแห่งชาติค่ะพ่อชายเมืองสิงห์นั่นเองนะคะเผื่อว่าใครว่างนะนะคะก็มาฟังเพลงเก่าๆนะคะเผื่อว่าคิดถึงเพลงเก่าๆอยากฟังเพลงเก่าๆลูกทุ่งลูกกรุงก็เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันได้มาขอเพลงได้นะคะ5:00 นถึง1:00 นะจ๊ะวันอาทิตย์นะวันนี้ลาไปก่อนพร้อมกับงานเพลงจากพี่มนัสนครศรีธรรมราชที่ฝากเอาไว้นะคะกับดาวประดับใจดอนซ้อนระเบียบนะคะขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยวันนี้นะคะทุกๆข้อความด้วยนะคะเจอกันนะคะคุณผู้ฟังคะไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: 3ผลงานเพลง3สาวพร้อมกับสายฝนนะคะให้ตายไปกับใจนะคะผลงานจากพี่ต่ายอรทัยค่ะพี่รัชนกศิโรพันธ์นะคะกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าฝนตกในทะเลค่ะดวงตาคงทองนะคะฝนซาน้ำตาหยุดไหล3ผลงานเพลงในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอน
0: เที่ยงคืน14นาทีอยู่กับน้องเมธิชานะจ๊ะในค่ำคืนนี้วันนี้สุดสัปดาห์เป็นสัปดาห์ที่เชื่อว่าหลายๆคนแบบว่าต้องสู้กันนิดนึงนะคะเพราะว่ามันก็ใกล้ๆและจะไปกลางปีแล้วใช่ไหมล่ะหลายๆคนก็แบบว่าอู้อีกนิดนึงอีกนิดนึงจะสิ้นเดือนแล้วเงินเดือนจะออกแล้วแต่ว่าคุณผู้ฟังของน้องเมย์ส่วนใหญ่นี้ก็เป็นแบบรับจ้างใช่ไหมบางทีก็ทำงานวันต่อวันบางทีก็ทำงานรับเป็นเงินเดือนบางทีก็รับเงินเป็นแบบว่าเป็นจ็อบๆไปอย่างงี้ใช่ไหมก็ยังไงดูแลตัวเองด้วยนะคะแล้วก็หวังว่าจะได้เงินที่สมกับความเหนื่อยยากของคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยก็แล้วกันเนาะวันนี้นะคะ1ผลงานเพลงที่ขอเข้ามาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยรักเข้าไส้จากลีโออาทิตย์นะคะจริงๆพี่เขาขอมาทุกวันเป็นเวลาน่าจะ 4-5 เดือนแล้วดองเก่งซะเหลือเกินไม่ได้เปิดให้คุณพี่เขาสักทีวันนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะก็จัดเตรียมให้นะจ๊ะรักเข้าไส้จากลีโออาทิตย์ยังอยู่ไหมคะเนี่ยคนขอเนี่ยหลายครั้งมากเลยนะที่น้องเมย์แบบว่าเปิดผลงานเพลงอยู่สมมติว่าฝนซาน้ำตาหยุดไหลเงี้ยก็จะมีคุณผู้ฟังโทรเข้ามาบอกว่าสวัสดีค่ะขอเพลงฝนซาน้ำตาหยุดไหลน้องเมย์ก็เริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าเอ๊ะฟังอยู่หรือเปล่านะเอ๊ะหรือเขาขอเพื่อเป็นกำลังใจให้กับศิลปินเฉยๆนะจะมี2แบบมีแบบแรกก็คือขอเพื่อบวกคะแนนให้กับศิลปินกับอีกแบบนึงคือขอไม่ได้ฟังว่าเปิดอยู่ปัดโทอ่ะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะ Mcord Radio Network 40สถานีทั่วประเทศนะคะครบรอบ22ปีลูกทุ่งมหานครและเร็วๆนี้เราจะจัดกิจกรรมนะคะโดยไปที่จันทบุรีนะมีการไปทำบุญนะคะหาเขาเรียกว่าอะไรนะมอบความสุขละกันมอบของที่ระลึกมอบของให้กับน้องๆ นะคะที่อยู่ที่โรงเรียนบ้านคลองกะพงจังหวัดจันทบุรีนะคะร่วมสร้างความสุขและเสียงหัวเราะให้กับน้องๆกันนะนะคะซึ่งโรงเรียนจริงๆเราก็จะมีการสัญจรแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะในทุกๆปีหนึ่งก็จะมีสัก1ครั้งเป็นการครบรอบ22ปี FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะซึ่งก็จะมีแบบเหล่าบรรดา นักจัดรายการแล้วก็มีศิลปินไปร่วมด้วยนะคะเพื่อเป็นสีสันและก็กำลังใจให้กับน้องๆรวมถึงบุคลากรที่อยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้ด้วยนะถือว่าเป็นการสัมผัสความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษที่เป็นการมอบของใช้จำเป็นเลี้ยงเขาเรียกว่าอะไรนะร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายพลังใจให้กับน้องๆที่สุดแห่งความบันเทิงโดยมีศิลปินใจดีของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นท็อปพัสพัฒนะคะโจโจ้โดมิเนนนี่พี่ปีเตอร์โฟร์ดีฟายพี่จอยบิยอนนะคะรวมถึงนักจัดรายการของเราด้วยไม่ว่าจะเป็นพี่วาสุเลิศจันยาพี่หมีคณชัยและพิมดามหานครนะคะตอนนี้ก็ลงชื่นประมาณนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวถ้านักจัดรายการของเรามีท่านใดที่สามารถไปได้อีกก็เดี๋ยวจะเพิ่มเติมรายชื่อเข้าไปอีกนะคะรวมถึงศิลปินด้วยถ้าใครได้ยินเสียงของน้องเมย์นี้นะคะสามารถนำสิ่งของไปร่วมบริจาคได้ด้วยเหมือนกันจะไปที่โรงเรียนเลยก็ได้นะคะหรือว่าตอนเช้าเนี่ยพวกหนูออกจากที่นี่กันตอน4:00ดังนั้นถ้าใครอยากร่วมสมทบอะไรเล็กๆน้อยๆนะอาจจะต้องแจ้งมาก่อนล่วงหน้านิดนึงเพราะว่าจะได้แบบจัดเตรียมของขึงอะไรให้มันเรียบร้อยนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะคะกับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวนะคะแล้วก็มีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนขอบคุณผู้สนับสนุนที่ร่วมบุญด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณหมออวยชัยนะคะ Power Stainless Steel แล้วก็มีTesco Engineer นะคะมีพี่หมีพี่จั๊บ มีร้านหนึ่งเดียวข้าวเหนียวมะม่วงแพรกษาซอย5ไอศครีมนะคะโดยดีเจอุ้มและบางปลานะคะลูกชิ้นโดยป้าศรีสามโคกมีทองม้วนและข้าวสารโดยบ้านวีคลับนะคะมีขนมโดนัทโดยคุณนิชพัฒน์มีซอสพริกสีราชาตรานกเพนกวิน3ตัวซอสพริกพ่นไฟติดใจแต่ไม่ติดหวานน้ำผึ้งสยามบีซีเครตด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่ร่วมบุญร่วมกุศลกันในครั้งนี้นะคะเดี๋ยวถ้ายังไงมีรายชื่อนักจัดรายการเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทราบอีกทีอ่ะตอนนี้น้องเมย์ขอ1สายหน้าไมค์ค่ะ022481366ฝากไว้ผลงานเพลงนี้มีเวลาให้โทรกัน3นาทีครึ่งรักเข้าไส้จากลีโออาทิตย์ยุ่งข้าวเล็กขอจ้า

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: มาถึงช่วงสายชิวฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายนะคะอ่ะหนึ่งสายน้ำใหม่มารอแล้วสวัสดีจ้าฮัลโหล
2: ฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยเด็กชายอะไรคะ
2: เด็กชายต้อยครับ
1: เด็กชายต้อย
2: ครับผม
1: ไม่ใช่พี่ต้อยหมวกแดงเนาะ
2: ไม่ใช่ครับ
1: จากจังหวัดอะไรคะ
2: จังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
1: นครศรีธรรมราชวันนี้ฝนตกไหมจ๊ะ
2: โอ้ยตับแตกแล้วครับ
1: ฮะ
2: เบิดระเบ้อเลย
1: ร้อนใช่ไหม
2: ร้อนแล้วฝนตกด้วย
1: หรอแต่ไม่ถึงกับชุ่มแบบไม่ถึงกับท่วมเน
2: า
1: ะ
2: ไม่ถึงกับท่วมครับแต่มันตกรู้ตกทุกวี่ทุกวันเลย
1: โอ้ยตกทุกวี่ทุกวันเลยหรอแล้วพี่ทำงานอะไรล่ะ
2: โอ้ผมปลูกยาสูบครับปลูกยาสูบ
1: ก็ยังไม่ได้รับผลกระทบจากฝนตกใช่ไหม
2: ปีนี้รู้สึกว่าจะยังไม่ค่อยมีครับปีที่แล้วโอ้ยวายป่วงนะครับปีวายป่วงเลย
1: เราคุยกันเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะ
2: ครั้งนี้รู้สึกว่าจะเป็นครั้งที่สอง
1: ครั้งที่สองทำไมนึกนานละมันนานมากเลยหรอ
2: เพราะว่าผมอยู่บนเขามันสัญญาณจะไม่ค่อยดีครับเวลาจะโทรศัพท์หาใครต้องขึ้นปีนต้นไม้ขึ้นไป
1: โอ้ย
2: จริงๆนะครับ
1: และอันนี้คือคุยกับน้องเมย์คืออยู่บนต้นไม้เหรอคะ
2: ผมไม่นะครับผมลงมาข้างล่างครับพอดีมีเพื่อนบ้านเขาเสียชีวิตผมลงมาข้างล่างครับ
1: อ๋อหรออ๋อแต่ว่าตรงนี้มีสัญญาณเนาะ
2: ครับ
1: เพื่อนบ้านเสียชีวิตแล้วเราก็ต้องไปร่วมด้วยช่วยกันแบบชาวบ้านแบบหมู่บ้านเขาต้องช่วยกันอะไรอย่างงี้ปะช่วยกันจัดงาน
2: ครับก็ประมาณนั้นแหละเพื่อไปดูน้ำ
1: แต่อะไรนะคะ
2: คือว่าเราไปผ่าซากตายเขาว่าต้องไปลุกล้อลุกให้เขาเห็นหน้าตามั่งอันนี้ประมาณนั้นนะครับ
1: ประมาณว่าให้เห็นหน้าเห็นตากันหน่อยว่าโอเคฉันมาร่วมงานแล้วนะจ๊ะอย่างงี้ใช่ไหมได้เลย
2: ประมาณนั้นแหละ
1: วันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
2: นายร้อยหน้าห้องของนายพิรมพร
1: นายร้อยหน้าลิปปะ
2: ประมาณ
1: นายร้อยหน้าลิฟต์นะ
2: ครับผม
1: ได้นายมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: มอบให้สำหรับพี่ๆน้องๆที่ว่าก็เป็นนั่นแหละ
1: นั่นแหละ
2: นายร้อยอ่ะ
1: เป็นอะไรอ่ะเป็นนายร้อยอ่ะเหรอ
2: ครับผมเป็นนายร้อย
1: นายร้อยที่อยู่หน้าลิฟต์มานะ
2: ครับเมื่อก่อนผมเคยเป็นทหารมาก่อน
1: แบบเป็นอะไรนะเป็นพลทหารไหมหรือว่าสอบเข้าไปหรือว่ายังไง
2: สอบครับผมลาออกเมื่อยศขั้นสุดท้ายผมลาออกก็ร้อยโทครับ
1: ว้าวเป็นหมู่ใช่ต้องเรียกว่าอะไร
2: ผมรุ่นเดียวกับพลโทบุญสิงห์ขาดกลาง
1: โอ้โหนานจังเลยอ่ะแล้วทำไมเราถึงลาออกล่ะ
2: แม่เขากราบการก็หยุดซะลูก
1: เหงาแหละเนาะคนแบบคุณแม่เขาก็อยากจะให้แบบว่าลูกกลับบ้านมาจริงๆตอนหนูเป็นทหารหนูก็แทบไม่ได้กลับมาที่บ้านเลยอะอยู่ใกล้กันนิดเดียวคุณแม่อยู่รัชโยธินตัวหนูอยู่ดินแดงอยู่ใกล้กันนิดเดียวไปหากันไม่ได้สักทีคือทำงานตั้งแต่แบบโอ้โหบางทีตีสี่เลิกงานตีหนึ่งอะไรเงี้ยต้องประมาณนั้นอ่ะได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะในร้อยหน้าลิฟต์นะคะ
2: ครับ
1: ครับขอบคุณที่โทรมาค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะจ๊ะ
2: ครับผม
1: สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: อบคุณค่ะขอบพระคุณแดนเซอร์หน้าเวที
1: ฝันของอ้ายมีไพเป็นนางเอกนะคะจากเวียงนฤมลผลงานเพลงนี้ในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปค่ะ
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
1: คุณผู้ฟังคะร้อนนี้ร้อนแล้วร้อนอีกแล้วเมื่อกี้ก็มีคนบอกใช่ไหมว่าต่อให้ฝนจะตกยังไงนะก็ยังคงร้อนอย่างต่อเนื่องนะคะดังนั้นเรามีตัวช่วยในการคลายร้อนนี่นะร้อนนี้ร้อนไหนจะใช่ว่าจะแบบว่าแค่เอามือพัดแล้วมันจะหายนะแต่ถ้าคุณมีคูลพลัสนะคะเรียกว่าเอาอยู่อย่างแน่นอนเพราะว่าเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 นะคะช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจถึง 3-4 องศาคือมันเยอะมากเลยนะจริงๆแล้วน่ะเย็นสดชื่นนะคะสะใจด้วยช่องใส่น้ำแข็งและรับสามารถปรับแรงลมได้ถึง3ระดับด้วยกันนะจ๊ะพร้อมระบบสายซ้ายขวาอัตโนมัติจะให้มันสายซ้ายสายขวาเราจะเดินไปทางไหนเนี่ยเออนะมันอัตโนมัติให้นะคะเย็นทั่วห้องดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกจากห้องนอนห้องนั่งเล่นก็เย็นได้ทุกที่เลยนะคะและมั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นาน1ปีเต็มหน้าร้อนนี้นะคะก็เลยแนะนำให้คูลพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงคุ้มสุดๆค่ะในราคาเพียง 1,190 บาทเท่านั้นนะคะ 1,190 บาทนั้นเขาแถมอีกนะแถม Cooling Pack อีก4ชิ้นนะคะพอใส่เข้าไปในเครื่องเนี่ยมันจะช่วยให้เย็นยาวนานมากขึ้นเนาะนะคะโทรเลย02-114-3990 ค่ะ02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะจ๊ะอุ้ยนะมีคนมาส่งมาแซวเนี่ยเดี๋ยวเหอะอ่ะฟังอีกหนึ่งผลงานเพลงนะคะก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวดีๆก่อนเนาะ

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10%ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมที่ชา
1: ได้เวลามากอดกันแล้วนะจ๊ะก้างแคนออกอดวันสุดท้ายของสุดสัปดาห์วันนี้แน่นๆเลยนะกอดให้กำลังใจตัวเองด้วยนะคะช่วงนี้ก็หลายๆคนก็จะต้องการกำลังใจให้กับตัวเองเยอะๆขอโทษตัวเองบ่อยๆขอบคุณตัวเองบ่อยๆขอโทษในเรื่องที่เราอาจจะไปให้ใครยืมเงินแล้วก็ทำให้ตัวเองเดือดร้อนหรือว่าขอโทษตัวเองที่พาตัวเองไปเจอสังคมที่ไม่ดีเพื่อนที่ไม่ดีขอโทษตัวเองที่ไปไว้ใจคนง่ายเกินไปขอโทษตัวเองที่แคร์คนอื่นมากเกินกว่าที่จะแคร์ตัวเองตัวเองลำบากเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกมาจะเอาคุณเพื่อนเนี่ยเพิ่งโทรมาบอกเนี่ยให้คนยืมตังค์ไปละ 3-4 หมื่นเป็นไงตอนนี้เขาไม่คืนเงียบหายทักไปก็เงียบทักไปก็คือแบบว่านิ่งแล้วนิ่งกริปนะคะก็นั่นแหละสุดท้ายแล้วถ้ามันไม่ใช่เงินเย็นจริงๆอ่ะเงินเย็นในที่นี้หมายความว่าเงินที่เราไม่ได้คิดจะใช้จ่ายอะไรเลยจริงๆอ่ะแบบเก็บเอาไว้เพื่ออนาคตแบบเพื่อการลงทุนเอาไว้เจ็บไข้ได้ป่วยในอนาคตอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยมันจะต้องเก็บไปจ่ายค่าบ้านค่ารถค่าอะไรเงี้ยมันเป็นเดือนชนเดือนนึกออกป่ะให้เขายืมมาแล้วตอนเนี้ยทำไงหาค่าบ้านหาค่ารถเองจ้าต้องช้าไปอีกนะแล้วก็ต้องไปตรงไปติดเกิดมันติดแบ็คลิสต์ขึ้นมาก็แย่กับตัวเองใช่ไหมล่ะอุตส่าห์หาเงินได้มาอย่างยากลำบากก็เราสมควรที่จะใช้เงินนะคะส่วนคนที่ชอบยืมเงินคนอื่นแล้วพอเขาไม่ให้ก็ไปโกรธเขาไปเคืองเขาก็จะบอกว่าเขาก็ไม่ได้หามาได้ง่ายๆเหมือนกันจ้ะเหมือนที่เธอหาตอนนี้แหละจ้ะเธอหาตอนนี้มันก็ไม่ได้ง่ายตอนเขาหามันก็ไม่ได้ง่ายเหมือนกันจ้ะเพราะฉะนั้นอย่าโกรธกันเลยจริงๆเขาควรจะโกรธด้วยซ้ำที่เธอกล้ามากที่จะมาทักขอยืมเนี่ยเข้าใจว่าบางคนเนี่ยเดือดร้อนจริงๆจำเป็นต้องใช้เงินจริงๆแต่มันมีหลากหลายวิธีจริงๆนะที่จะได้เงินมาโดยสุจริตด้วยเยอะแยะนะคะแล้วถ้าไม่มีเงินกินข้าวก็ไม่จำเป็นจะต้องไปปล้นไปอะไรนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันมีอีกทางนึงก็คือไปที่วัดจ้ะไปขอหลวงพ่อก็ได้จ้ะมันก็ได้เหมือนกันหรือไม่ก็ไปตามร้านอาหารอย่างเงี้ยก็ขอเขาตรงๆเลยก็ได้แบบว่าไม่มีเงินจริงๆแบบอันเนี้ยขอก่อนได้ไหมอะไรเงี้ยติดไว้ก่อนได้ไหมแล้วเดี๋ยวมีจะเอามาคืนหรืออะไรเงี้ยถ้าร้านเจอร้านใจดีเขาให้เขาก็ให้แต่อย่าไปแบบไปปล้นไปขอไปพอเขาไม่ให้ก็อย่าไปเคืองนะคะจริงๆคนไทยอ่ะเป็นคนค่อนข้างใจดีกันอยู่แล้วเนาะและจะอีกหนึ่งความใจดีค่ะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยโรคระบาดเยอะมากแล้วก็มีคนที่ต้องการโลหิตก็เยอะด้วยเช่นกันดังนั้นนะคะใครที่มีคุณสมบัติอายุ 17-70 ปีน้ำหนัก45ปีขอไป45ปีอะไรวะ45กิโลขึ้นไปละสมองสุขภาพแข็งแรงไม่ป่วยไม่เป็นไข้นะคะนอนพักผ่อนเพียงพออย่างน้อย5ชั่วโมงดังนั้นถ้าจะบอกให้น้องเมไปบริจาคโลหิตก็บอกตรงๆเลยว่านอนไม่ถึงนะคะเตรียมตัวยังไงก่อนบริจาคนะคะก็คือนอนให้พอนั่นแหละแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆงดแอลกอฮอล์24ชั่วโมงนะคะถ้ากินยาอยู่เนี่ยก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยนะว่ากินอะไรไปอะไรยังไงบ้างนะคะก่อนบริจาค 4-6 ชั่วโมงเลี่ยงอาหารมันหนักๆเช่นพวกแบบข้าวขาหมูเงี้ยข้าวมันไก่เงี้ยของทอดชานมกาแฟใส่แบบครีมอะไรเยอะๆอะไรเงี้ยนะเพราะว่าไขมันสูงนะคะทำให้พลาสมาเนี่ยมันขาวขุ่นใช้รักษาผู้ป่วยไม่ได้นะก็คือไม่มีประโยชน์นั่นแหละทำไงก็ได้ให้เลือดของเราโลหิตของเรามันบริสุทธิ์ที่สุดก่อนที่จะไปบริจาคนะคะก่อนบริจาค30นาทีดื่มน้ำประมาณสักขวดเล็กอะขวดเล็กถึงขวดกลางประมาณนี้ช่วยลดอาการวิงเวียนหรือเป็นลมได้นะคะเพราะว่าบางคนพอให้โลหิตเสร็จปั๊บโอ้โหจะเป็นลมเอาให้ได้จริงๆเขามีน้ำแดงให้บริการแต่ว่าก็ควรจะเตรียมพร้อมตัวเองดีกว่าเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนาะข้อห้ามงดบริจาคชั่วคราวเลยสำหรับใครนะคะที่เป็นไข้เป็นหวัดเจ็บคอฉันไม่รู้นี่ว่าเธอเป็นแบบว่าไข้เลือดออกไข้หวัดใหญ่อะไรหรือเปล่าถูกไหมใครที่เพิ่งสักเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรหรือเปล่าเพราะว่าการสักการเจาะหูการฝังเข็มหัตถการเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับการที่เราไม่รู้ว่าเข็มสะอาดหรือเปล่าติดเชื้อโรคอะไรหรือเปล่ามันต้องเว้นระยะนะคะ ใครที่เพิ่งดื่มแอลกอฮอล์มาใครที่พักผ่อนน้อยกำลังตั้งครรภ์ให้นมบุตรเพิ่งคลอดหรือว่าเพิ่งแท้งไม่ถึง6เดือนมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศอย่างเช่นก็พูดตรงๆว่าเปลี่ยนคู่นอนบ่อยอันนี้ก็ไม่ควรบริจาคนะคะเผื่อมีโรคอะไรที่มันไวรัสตับอักเสบ B หรือว่าโรค HIV ต่างๆเงี้ยมันไม่ได้นะคะอยู่ระหว่างกินยาปฏิชีวนะกินยาอักแก้กเสบบางชนิดอันนี้ก็ต้องแจ้งเขานะคะผู้หญิงควรรู้นะจ๊ะถ้ามีประจำเดือนเนี่ยบริจาคได้ค่ะนะคะแต่ว่าถ้ามีอาการอ่อนเพลียหน้ามืดปวดหัวอะไรประมาณนี้นะหรือว่าเลือดออกเยอะก็เลื่อนไปก่อนนะคะหลังบริจาคเนี่ยต้องทำไงบ้างก็ต้องนั่งพักก่อน10ถึง15นาทีดื่มน้ำเยอะๆนะคะแล้วก็งดยกของหนักออกกำลังกายเลยอันนี้ก็เกินไปเพิ่งบริจาคเลือดนะถ้ามีรอยช้ำตรงบริเวณที่ให้เลือดนะก็ให้ประคบเย็นก่อนช่วงแรกๆนะคะบริจาคได้ทุกๆ3เดือนนะหรือประมาณ90วันอันนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะก็อยากให้ไปบริจาคกันเยอะๆจริงๆน้องเมย์แอบตั้งเป้าหมายนะว่า ไม่กล้าพูดอ่ะ คือเป็นคนกลัวเข็มมากๆคนหนึ่งเหมือนกันแล้วแบบเคยแบบจะไปบริจาคก็คือนั่งไม่หนูยังไม่เคยบริจาคแต่หมายถึงว่าเวลาไปตรวจเลือดไปเจาะเลือดไปอะไรเงี้ยแค่นี้ก็นั่งร้องไห้แล้วอ่ะเออมันแบบมันไม่ได้กลัวเจ็บไม่ได้กลัวแบบว่าไม่ได้กลัวเจ็บอ่ะแต่เห็นเข็มไม่ได้จะวิ่งหนีเขาบอกหันหน้าหนีแหมคุณพี่คะนึกภาพเวลาคนกลัวตุ๊กแกแล้วบอกว่าให้หลับตาดิมันไม่ได้ไม่ล่ะเออนั่นแหละประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวเอาเป็นว่าจะพยายามแล้วกันถ้าสักครั้งหนึ่งในชีวิตก็อยากจะบริจาคโลหิตเหมือนกันนะคะถ้าโดนมีดบาดบริจาคได้ไหมได้ค่ะอันนั้นไม่ได้เลือดหมดตัวขนาดนั้นนะจ๊ะอ่ะไปกันต่อเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะกับผลงานจากพี่ปูพงษ์สิทธิ์แล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้าน้องเมย์ขอหนึ่งสายหน้าไมค์โทรมาเยอะมากๆแต่ไม่ทิ้งเบอร์ให้ฮัลโหลทิ้งเบอร์ให้หนูด้วยให้หนูโทรกลับด้วยนะจ๊ะ022481366ชั่วโมงหน้าพบกันค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 1 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: มาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้า กลับมาในชั่วโมงที่2นะคะยังคงอยู่กับน้องเมธิชาต่อเนื่องกันไปพร้อมกับหนิงซ้ายหน้าใหม่สวัสดีจ้า
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: เด็กชายต้นรายงานตัวครับ
2: เด็กชายต้นรายงานตัวครับพี่ต้นจากเคหารามเนาะ
3: ใช่ครับ
2: โอ้โหเป็นไงบ้างสบายดีไหมจ
3: ๊
2: ะ
3: สบายดีครับ
2: สบายดีนะคะแบบร่ำรวยช่วงนี้ไหม
3: ไม่รวยครับ
2: เอ้ยเราก็ต้องหลอกไว้ก่อนเนี่ยป้าบอกเอ้ยเฟื่องฟูค่ะช่วงนี้อะไรเงี้ย
3: จนยิง
2: เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เขาบอกว่ามันเป็นคำห้ามพูด เขาต้องบอกว่าพอมีพอกิน
3: เจอสตรีก็ไม่ถูก
2: โอ้ยหนูก็ไม่ถูก เออแต่คนที่มีตังซื้อเนี่ยแปลว่ายังมีตังนะ
3: ครับ
2: บางคนเนี่ยจะซื้อยังไม่ได้เลยนะเขาต้องเก็บไปกินข้าวเด้อ
3: ใช่ครับ
2: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องบอกว่าเราเป็นคนรวยที่มีเงินเหลือกินเหลือใช้เออมันจะมีคำแบบว่าที่เขาห้ามพูดอย่างเช่นแบบไม่มีเงินอย่างเงี้ยต้องบอกว่ามีน้อยก็ยังดีกว่าไม่มีใช่ไหมหรือว่าจะพูดว่าถ้าพูดว่าทำไม่ได้ก็ให้พูดว่าเปลี่ยนไปในพูดว่าจะพยายามทำเห็นไหมมันอยู่ที่ความคิดของเราใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
2: ครับผมวันนี้ฝนตกไหมจ๊ะ
3: ไม่ตกเลยครับร้อนมากแก่ร้อนแห้งแรง
2: ไม่สักนิดเลยเหรอ
3: ไม่ได้ทั้งเบ็กก็ไม่มี
2: อืม

0: อะน้องเมย์ก็เริ่มจำไม่ได้แล้วว่าวันไหนฝนตกบ้างวันไหนตกไม่ตกบ้างงงไปหมดรู้แค่ว่าเมื่อไหร่ที่ล้างรถอะเมื่อนั้นแหละฝนตกงงมากโอ้ถ้าหนูเพิ่งล้างอะตกอีกแล้วอะ
1: โดนแกล้งโดนฝนแกล้ง
0: เออใช่ปะฝนไม่มีมารยาท
1: โดนฝนแกล้ง
0: เออนะนี่ก็จะสิ้นเดือนพฤษภาแล้วจะเข้าสู่เดือนมิถุนาเอ้ยมิถุนาเขามีวันหยุดยาวนี่ใช่ไหมคะ
1: ไม่รู้เหมือนกัน
0: เราได้หยุดกับเขาไหมล่ะ
1: ก็เสร็จแล้ว
0: ก็เสร็จแล้ว
1: ก็เสร็จแล้ว
0: โอ้สบายเลยถ้าอย่างนั้นนอนใช้เงินเนาะสบายมีเงินเหลือไหมล่ะสักร้อยสองร้อยขอยืมหน่อย
1: ได้
0: น่ะเมื่อกี้ยังบอกจนอยู่เลยตอนนี้มีตังค์ให้ยืมได้ไงแหมนั่นเห็นไหมนะคะก็มันชอบความหัวเราะเห่อของพี่นะคะวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรจ๊ะ
1: โอ้ดวงใจของเมธิชาครับ
0: ทำไมต้องขอเพลงนี้อ่ะ
1: ชอบมากเลยครับโอ้ดวงใจเนี่ย
0: ขอเพลงหนู
1: ใช่ครับ
0: ร้องได้ยัง
1: ร้องได้ครับ
0: เฮ้ยร้องได้ไหม
1: โอ้ดวงใจจะกั้งเรือพายหรือว่ายน้ำมา
0: ได้อีกไหม
1: ยังตามหาคนที่สบตาอยู่หรือเปล่าได้ไงเนี่ย
0: เฮ้ยน่ารักเฮ้ยพี่ทำหนูเขินนะเนี่ยโอ้ยขอบคุณนะคะที่อุตส่าห์พยายามจะร้องให้ได้ด้วยเพราะว่าตอนหนูร้องเองหนูยังแบบแปลกๆเลยเพลงเนี้ยเฮ้ยแต่ว่ามีคนขอวันนี้เยอะมากเลยขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ต้นด้วยมีขอบคุณพี่วิชุดาจากสุโขทัยด้วยมีป้ารินด้วยจากจังหวัดตากนะคะวันนี้เอ้ยวันนี้ขอมาหลายคนอยู่นะคะ
1: เจอฟังแน่ๆ
0: เขินอ่ะได้เลยโอ้ดวงใจของน้องเมธิชานะคะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: มอบให้จินดาอยากก่อนคร
0: ับมอบให้พี่สิรินทาแล้วทำไมไม่ขอเพลงพี่สิรินทาล่ะ
1: โทรหาสินทาไม่เคยติดไหน
0: ก็นี่ไงโทรหาน้องเมย์ขอเพลงพี่สิรินทาก็ได้ไงสรุปว่าจะเอาผลงานเพลงที่มีชื่อว่า
1: โอ้ดูใจครับ
0: ไม่เปลี่ยนใจด้วยโอเคได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะก็ขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยจ้า
1: ครับ
0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: สูตรลดน้ำตาล
1: สูตรลดน้ำตาล
0: ลดเกลือโซเดียม
1: ลดเกลือโซเดียม
0: อร่อยถูกใจ
1: อร่อยถูกใจ
0: ใครๆก็ชอบ
1: ใครๆก็ชอบ
0: พันท้าย
1: พันท้าย
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: และเชื้อรา
1: และเชื่อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: ได้เลยจริงๆความสุขของนักร้องทุกคนนะถ้ามีแฟนรายการแฟนคลับหรือว่าอะไรเงี้ยร้องเพลงตามได้และยิ่งถ้าแบบหน้าเวทีนะหูมันเป็นพลังมากๆเลย นะคะขอบคุณนะคะ
1: คร
0: ับ ดูแลสุขภาพด้วยขอบคุณที่โทรมาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: เอ็นดูจังเลย เออนั่นสิโอ้ดวงใจเจ้านั่งเรือพายหรือว่ายน้ำมานั่นสิจะมายังไงนะนะคะไปฟังผลงานเพลงนี้กันก็เป็นฟิลพญานาคนะคะว่าจะนั่งเรือพายเนี่ยอาจจะแบบว่ากลายมาเป็นคนแล้วหรือเปล่าในชาตินี้หรือว่าว่ายน้ำมาหรือว่าเป็นยังไงนะคะสวัสดีนัทมหาเทพด้วยนะจ๊ะโอ้โหทำเพลงใหม่เร็วๆเลย แล้วก็เอามาให้ฟังด้วยนะจ๊ะโอเคสี่ผลงานเพลงวันนี้ค่ะจากพี่แพรวาพัชรีด้วยนะคะกว่าจะเจอนะแล้วก็มีสายแนนหัวใจของพี่ก้องห้วยไร่เหนือการเวลานะคะจากพี่หญิงทิติการ4ผลงานเพลงรัวๆในช่วงนี้ค่ะ

ับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: สิ้นสุดการยินดีนะคะผลงานเพลงนี้จากนุ้ยสวีนาค่ะคุณผู้ฟังไพเราะเพราะพิงยังคงมีมาตรฐานและคุณภาพเสมอเลยนะกับสาวนุ้ยสวีนาคนนี้นะคะผลงานเพลงนี้นะคะคุณผู้ฟังค่ะสิ้นสุดการยินดีสังกัด Sony Fries Music คำร้องทำนองโดย Max Folk Songนะคะทั้งเรียบเรียงคำร้องทำนองโดยคนคนเดียวเลยนะคะผลงานเพลงนี้ถ้าใครชื่นชอบก็ส่ง SMS มาได้ที่4689400นะคะในช่วงของจ่อคิวฮิตก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะ
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดช็อต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: ในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและเซเว่นอีเลเว่นวันนั้นนี่มีการมาเต้นกันด้วย เขาเต้นแจกแบบเป็นกิโลเลยนะแล้วก็คุณผู้ฟังที่มาร่วมสนุกกันวันนั้นก็คือเต้นกันฉ่ำได้ของฟรีกันฉ่ำๆเลยนะคะของอาหารแมวเอโปรนี่นะนะคะวันนี้สองผลงานเพลงค่ะในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตค่ะคนต้นทางจากเบิ้ลปทุมราชฟิชเชอริงกับแมนพิสิทธิ์พงษ์และอีกหนึ่งผลงานเพลงลูกชายแห่งชาตินะคะใครคือคนที่ใช่ของเธอนันอนันต์สองผลงานเพลงจัดให้ในช่วงนี้ค่ะ

0: อบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงท้ายกับน้องเมทิชาแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะมีใครยังอยู่ไหมเอ่ยโหอยู่กันเยอะอยู่นะเนี่ยโหไม่หลับไม่นอนเนี่ยบางคนปาร์ตี้ด้วยหรือเปล่านะคะถ้าใครที่มีปาร์ตี้ในค่ำคืนนี้ยังไงพรุ่งนี้ไม่ได้ไปทำงานนะคะเดินทางกลับบ้านก็ปลอดภัยนะคะส่วนใครที่ดื่มมาก็อย่าขับรถขับราเด้ออันตรายนะจ๊ะนะคะวันนี้ขออนุญาตอัปเดตยางพาราก่อนนะคะยางแผ่นดิบค่ะอำเภอหาดใหญ่ตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ79บาทคลองแง่75บาทจังหวัดตรัง77บาทภูเก็ต82บาทสุราษฎร์ธานี82บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่79บาท10สตางค์ยางลูกขุน84บาท60สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย66บาท50สตางค์และน้ำยาง82บาท20สตางค์นั่นเองค่ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายนะคะขอบคุณทุกๆคนทุก SMS ที่ส่งเข้ามาแล้วก็วันนี้หลายท่านมากนะคะที่โทรศัพท์กันเข้ามาขอผลงานเพลงแต่ว่าใครที่ไม่ได้ใส่น้ำไมค์ก็ไม่ต้องเสียอกเสียใจนะคะบางครั้งก็อาจจะต้องสลับสับเปลี่ยนกันบ้างให้เพื่อนคนนี้บ้างคนนั้นบ้างคนนู้นบ้างจังหวัดภาคเหนือบ้างภาคใต้อีสานอะไรอย่างเงี้ยสลับกันนะจ๊ะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมทิชาแล้วนะคะเราจะไม่ได้เจอกัน2วันยังไงก็อย่าลืมกอดตัวเองในทุกๆวันไม่ได้พูดเล่นอันนี้พูดจริงนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมันมีทั้งเรื่องของความเครียดเยอะแยะมากมายคนปัจจุบันเนี่ยนะเป็นซึมเศร้าเยอะขึ้นแบบมหาศาลดังนั้นนะคะจึงบอกได้ว่าสื่อต่างๆที่เราได้เสพไปในทุกๆวันเนี่ยมันส่งผลมากๆต่อคลื่นสมองของเรานะคะดังนั้นเนี่ยดีแล้วที่ฟังผ่านทางวิทยุบ้างอะไรบ้างสลับสับเปลี่ยนกันไปนะคะอันนี้น้องไม่เห็นด้วยแล้วก็ไม่ได้รู้สึกน้อยอกน้อยใจอะไรที่เวลาแบบเอ้ยทำไมวันนี้คุณผู้ฟังไม่เคยมาดูเลยใน Facebook Live อะไรเงี้ยไม่ได้น้อยใจเลยนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยนอนฟังนักจัดรายการพูดไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าอบอุ่นดีมีเพื่อนคุยมีเพื่อนที่รู้สึกว่าเออมีคนอยู่ข้างๆใช่ไหมบางทีมันก็ทำให้เรานอนหลับแบบอุ่นใจได้ด้วยเหมือนกันดังนั้นนะคะก็กอดตัวเองเยอะๆกอดตัวเองแน่ๆในทุกๆวันเป็นกำลังใจให้กับตัวเองนะคะในวันถัดๆไปที่เรายังจะต้องสู้ชีวิตยังต้องเป็นเสาหลักยังจะต้องทำงานสู้กับหนี้สินสู้กับสุขภาวะในโลกใบนี้ภาวะสงครามภาวะที่แบบน้ำมันมันแพงหรืออะไรก็ตามนะคะเป็นกำลังใจให้นะน้องเมย์ก็ย้ำๆตรงนี้นะคะเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็ต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปทิ้งท้ายเอาไว้กับผลงานเพลงนี้นะคะรักไม่รู้ดับจากนันทิดาแก้วบัวสายแล้วก็เวลาเหลือๆนะก็จะอีกหนึ่งเพลงแล้วกันเนาะปลูกรักจากสุเมธองค์อาจนะจ๊ะสำหรับวันนี้น้องเมย์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะซึ่งวันจันทร์เนี่ยน้องเมย์ก็จะมีอีกหนึ่งรายการทางช่องทางไม่ใช่วิทยุแต่เป็นทีวีนะคะกับเรื่องพบค่ำในช่วงเวลา5โมงเย็นนะคะ5โมง15นาทีจนถึง6โมง15ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยกับบทบาทใหม่ๆที่น้องเมย์ก็ไม่เคยประสบพบเจอเหมือนกันนะการเป็นผู้ประกาศข่าวซึ่งบอกตรงๆนะคุณผู้ฟังบางทีก็ต้องยอมรับว่าท้อเหมือนกันยากเหมือนกันเราไม่เคยได้ใช้ภาษานักข่าวอย่างเงี้ยใช่ไหมก็เลยอยากได้กำลังใจเยอะๆยังไงถ้าใครนะคะเปิดผ่านมาเจอช่อง Mcord เป็นกำลังใจให้น้องเมย์ด้วยนะนะคะอ่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ
2: เพลินเพลงหวาน
3: สนับสนุนโดย
4: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านครับผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสามเพลงจบไปมีเพลงจูบแล้วลาของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับจูบไม่หวานจากคุณอาสันติดวงสว่างสุสานคนช้ำนะครับพี่คัทริยามาราศีสามเพลงในช่วงของฮิตมาราธอนกราบสวัสดีครับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเอาละครับตอนนี้ทักทายกันหน่อยฮะไหนก็ดูสิมีใครบ้างสวัสดีทาง SMS นะครับ4689400สวัสดีวันศุกร์ลันล้าวันศุกร์พรรษาด้วยนะฮะแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่แมวผู้ว่าการนะครับทักทายครับใครอีกนะครับโอ้ยพี่แมวรัวสติกเกอร์มาเยอะเลยนะฮะพี่สุคนกับเชิงด้วยนะครับทักทายไปถึงทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ครับเดี๋ยวเรามาทักทายกันต่ออาพี่ศักชัยพี่แมวสาวชอบหลับพี่สุฮอเกนบูมมาแล้วนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้ด้วยอย่ารอช้าครับเราไปฟังเพลงกันต่อเลยอีกสักหนึ่งเพลงหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องกวางนะครับน้องกวางรอรับสายอยู่เหมือนเดิม02-248-1366นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ขอขอบคุณครับสบู่ลามาโซนมิซาเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายนะครับหลังจากเพลงนี้มารับสายกันต่อในช่วงของสายชีวิตใจครับ02-248-1366ครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมิซาเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ใครปรบมือก็ขอเจอรักแท้และยังยืนตลอดไปครับผมปรบมือด้วยตัวเล็กอนาคตสดใสยิ้มสิยิ้มดิยิ้มยิ้มหน่อย
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
3: สายชิลฮิวใจ
2: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
4: กลับมานะครับในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบคุณครับยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับไปรับสายหน้าไมค์กันดีกว่าหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับมีไหมมีไหมลองกวางลองโทรศัพท์กลับไปดูอีกรอบหนึ่งนะฮะน่าจะทิ้งโทรศัพท์ไว้แล้วก็ไปทำภารกิจอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับอ่ะไม่เป็นไรตอนนี้เดี๋ยวระหว่างรอคุณพี่มารับสายนะครับเดี๋ยวเรามาทักทายกันทาง Facebook Live กันก่อนสวัสดีครับพี่รัตนาครับพี่สุฮอเกนบูมพี่ซูนี่นะครับพี่แมวภูวการพี่พิทวัฒน์สวัสดีครับในชั่วโมงแรกนะครับอ่ะตอนนี้พร้อมมั้ยเนาะไปรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับ
5: ฮัลโหลครับสวัสดีครับ
4: ครับผมพี่สมศักดิ์นะครับ
5: ครับผม
4: พี่สมศักดิ์โทรศัพท์มาจากประจวบเหมือนเดิมเนาะ
5: ใช่ครับ
4: เป็นยังไงบ้างครับแถวนู้นฝนตกไหม
5: ไม่ตกเลยฮะ
4: ไม่ตกโอ้ยดีนะครับตอนนี้ในกทมฝนตกหนักมากๆเลยพี
5: ่ไม่มีเลยครับประจวบคือคันไม่มีฝนเลยนะครับ
4: เข้าใจเข้าใจนะครับพี่สมศักดิ์อยากฟังเพลงอะไรพี่วันนี
5: ้โอทบสองลูกอีสานครับ
4: ขอไม่ไผ่วงสะท้อนนะครับ
5: ครับ
4: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
5: มอบพิเศษแทนทุกเสียงทุกสายที่ฟังคืนนี้นะครับ
4: ได้ครับพี่เดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้พี่สมศักดิ์ฟังนะ
5: ครับผม
4: ขอบคุณพี่รักษาสุขภาพนะครับ
5: ครับผมครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับเช่นเดียวกันครับ
4: ครับผมนะครับพี่สมศักดิ์จากประจวบนะฮะไปฟังเพลงกันต่อครับทบ.2ลูกอีสานในช่วงของสายชิลฮิวใจครับ

สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย

จ๋าใช่ไหมคะโดนเลยใช่ไหมคะนี่แสดงว่ารออะไรกันอยู่แน่ๆเลยใช่ไหมอ๋อเหรอ

จบไปนะฮะสี่เพลงเพราะๆนะครับมีรอทั้งปีจากอาต้อมเสรีรุ่งสว่างรอเพราะรักนะครับน้องวิรดาวงเทวันนายร้อยหน้าลิฟต์นะครับพี่เอกพลรอทำอย่างนั้นกับเธอครับจากพี่เอิร์นเดอะสตาร์สวัสดีครับไปถึงน้องสุตารัตน์ด้วยนะฮะโอ้ยมาตั้งแต่ชั่วโมงแรกเลยนะครับแหมสงสัยวันพรุ่งนี้ตื่นสายได้ใช่ไหมครับเลยมาทักทายกันนะฮะบอกว่าอยากทำอย่างนั้นกับพี่เพชรนะครับทำอะไรครับขอระบุดีเทลหน่อยได้ไหมอยากรู้สวัสดีพี่จรัญนะครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่เอิร์กนะครับสวัสดีครับแล้วก็ทักทายไปถึงใครอีกเนาะสวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับพี่สวยอุ้ยไม่ได้เจอพี่สวยนานมากๆเลยนะครับขอบพระคุณมากๆครับที่เข้ามาทักทายกันเนาะวันนี้วันศุกร์แล้ววันศุกร์พรรษานะครับก็พรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นวันหยุดที่ทุกคนสามารถตื่นสายได้สบายๆนะครับพี่สุฮอกกินบูมสวัสดีครับทักทายครับผมพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะครับสวัสดีทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook ครับ LTM FM 95ครับตอนนี้เราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้

0: เราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

ว่าไงคนเก่งนะครับบทเพลงจากวงไททัลสมิธนั่นเองนะครับกลับมาท้ายชั่วโมงในช่วงของเพื่อชีวิตนะครับทักทายไปถึงพี่สุมาลาพี่สวยหรือว่าป้าสวยนั่นเองนะครับบอกขอตัวนอนต่อแล้วนะชายป้าสวยได้ทักทายชายเพื่อแล้วแค่นี้ก็สบายใจแล้วจ้านะครับขอบคุณมากๆครับที่เข้ามาทักทายกันนะครับสวัสดีไปถึงคุณพี่เอิ๊กนะครับพี่วันวิสานะฮะพี่สุวรรณีครับพี่สุมาลาครับพี่กฎชมนสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุฮอเกนบูมด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันเอาละครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะครับผมก็มีอีกเรื่องนึงมาฝากใครที่เจ็บเข่าจะนั่งจะลุกจะเดินนะครับก็เจ็บเข่านะครับเพราะฉะนั้นผมมีฮิวไลฟ์ครับเป็นอุปกรณ์พยุงเข่ามาฝากที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะเลยนะครับด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายนะครับไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heal Life ครับอุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นครับรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบครับโทรเลยครับ02-114-3990ครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่ออีกสัก1เพลงหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของพาเลทเพลงฮิตอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องกวางรอรับสายอยู่ครับ02-248-1366นะครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวงขณะนี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: สีผ้าสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมานะครับในชั่วโมงที่2ยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะฮะเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเรามารับสายหน้าไมค์กันต่อในช่วงของพาเรทเพลงฮิตหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับน้องเพชร
1: สวัสดีครับไอ้กว้างไอ้กว้างพี่กว้าง
2: ครับผม

0: ไอ้กว้างโยโกฮาม่าครับ
1: ไอ้กว้างโยโกฮาม่าแต่ว่าตอนนี้อยู่ที่ไหน
0: อยู่สุราษฎร์ครับ
1: อยู่สุราษฎร
0: ์โอ้กลับจากโยโกฮาม่าได้1อาทิตย์แล้วครับน้องเพชร
1: โอ้ยกลับจากโยโกแล้วใช่ไหม
0: ครับ
1: โอ้ยแล้วก็คือแบบปกติไอ้กว้างนี่คืออยู่โยโกแบบเป็นหลักเลยใช่ไหม
0: โอ้ยอยู่ตลอดเลยน้องเพชร24ชั่วโมง
1: 24ชั่วโมงเอ้ยอยู่มากี่ปีแล้วครับเนี่ย
0: โอ้5ปีได้แล้วน้องเพชร
1: 5ปีโอ้ยเสียดายถ้าแบบอยู่สักประมาณ10ปีอาจจะเจอผมก็ได
0: ้อ๋อครับน้องเพชรสบายดีไหมช่วงนี
1: ้สบายดีครับเหมือนเดิมครับไอ้กว้างเป็นยังไงบ้างช่วงนี
0: ้ผมไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ครับปวดหัวเข่าเพราะว่าช่วงนี้คุกเข่านานไปหน่อย
1: คุกเข่าเลยฮะไอ้กว้างทำอะไรกับคุกเข่านานไปหน่อยฮะ
0: ไอ้กรีดยางหน้าต่ำครับ
1: อ๋อกรีดยางเนาะ
0: ครับยางมันหน้าต่ำช่วงนี้มันเลยเก็บหัวเข่าครับ
1: ไม่เป็นไรครับถ้าไอ้กว้างจะหัวเข่านะผมมีฮิวไลฟ์นะฮิวไลฟ์เนี่ย
0: ครับ
1: อุปกรณ์ประยงเข่า
0: ครับเห็นโฆษณาอยู่ก่อนในเพื่อชีวิตนะคร
1: ับ ได้เลยผมว่าน่าจะเหมาะกับไอ้กว้างนะ
0: ครับผม
1: นะฮะแล้ววันนี้ไอ้กว้างอยากฟังเพลงอะไร
0: ขอเพลงวอนขอให้รอ4ปีของพิตะครับผม
1: พิตะกิติศักดิ์นะครับ
0: ครับ
1: ได้ครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
0: มอบให้ FD FM 95ทุกท่านครับผม
1: ได้เลยครับผมก่อนที่จะไปฟังเพลงครับไอ้กว้างจำสโลแกนของเราได้ไหม
0: น้องเพชรนำเลย
1: ได้ครับเดี๋ยวพูดตามเพชรนะ
0: ครับ
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
0: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
0: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจ
0: อร่อยถูกใจ
1: ใครๆก็ชอบ
0: ใครๆก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: ครับผมไอ้กว้างขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวผมเปิดเพลงนี้ให้ฟังนะ
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: รักษาสุขภาพนะครับพี
0: ่เช่นกันครับน้องเพชร
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับครับ
1: ครับผมไอ้กว้างโยโกฮาม่าของเรานั่นเองนะฮะปกติจะเห็นใน Facebook แล้วก็SMS นะครับแต่วันนี้แบบได้มีโอกาสโทรติดหน้าใหม่ขอบคุณมากๆครับที่โทรศัพท์เข้ามานะฮะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงทักทายกันก่อนทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95นะครับสวัสดีไปถึงพี่สุคนกับเชิงครับพี่สาวขามพี่เอิร์กนะฮะสวัสดีครับผมพี่สุฮอกเกนบูมพี่จุ๊บแจ้งนะฮะทักทายทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อทั้ง4เพลงครับ

วัสดีครับพี่ดีเจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับช่วยประกาศตามหา

นอนกลับหลับไม่ลงเจ้าไปหลงอยู่ที่ไหนกับใครนอนทิ้งให้พี่ปวดร้าวเฝ้าแต่รอ

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมานะครับในช่วงของพาเรทเพลงฮิต4เพลงนะเป็น4เพลงแห่งความวอนความอ้อนวอนแล้วกันนะครับเพลงแรกวอนขอให้รอ4ปีจากพี่ตะกิติศักดิ์ชัยชนะนะครับวอนขอครูหมอโนราจากคุณโยโสรยาวอนดีเจนะครับพี่ก๊อตจักรพันธ์ครับแล้วก็เพลงวอนจากวง The Peach Band นั่นเองนะครับแม่ทั้ง4เพลงเลยครับทักทายไปถึง Facebook พี่สุคนครับเชิงพี่สว่างน้องณัฐพงษ์พี่อาทิตย์นะครับพี่จรัญพี่จันทนานะครับบอกว่าวันเกิดพี่จินสุราษฎร์ค่ะน้องเพชร22พฤษภาคมนี้ใช่มั้ย22คือวันนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจไหนเขาดูสิเอา23ไปแล้ว23แล้วนะครับมันก็เมื่อวานแล้วเนาะก็ให้ไปเบิร์ธเดย์ย้อนหลังแล้วกันนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับมีความสุขมากๆนะครับผมพี่อุไรทักทายครับพี่เรดมี่นะฮะรับฟังจากสุราษฎร์ธานีพี่สมคิดด้วยนะครับนะครับทุกท่านเลยที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ทาง Facebook ครับ LTM FM 95ตอนนี้อย่ารอช้าครับผมก็มีบทเพลงจอกชีวิตมาฝากเพลงอะไรวันนี้ขอดูสิวันศุกร์ใช่ไหมฮะวันนี้คือเพลงขึ้นค่ำนะครับจากนวกะนะครับสังกัดอิสระคำร้องทำนองโดยอาจารย์บรรณวัฒน์บริสุทธิ์ครับเรียบเรียงโดยอาจารย์สุปการพรหมเกิดนะครับคุ้นๆนะคนนี้คุ้นๆมากๆเลยอ่ะไปฟังกันนะครับในช่วงของจอคิวฮิตกราบขอบพระคุณครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายรองยอดขายกว่า300ล้านสองครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: กลับมานะครับในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับสองเพลงจบไปตามคำขอทางหลังใหม่นะครับอบอวลครับจากคุณเล็กรัชเมศกุหลาบนอกวาเลนไทน์นะครับจากคุณเพชรกถาวุฒินั่นเองนะฮะตามคำขอเลยครับทักทายไปถึงทาง Facebook ด้วยนะครับพี่สุคนกับเชิงพี่ดวงใจในคาชิมะนะครับโอไฮโอกาเซมัสสวัสดีครับที่โตเกียวนะตอนเช้าที่โตเกียวญี่ปุ่นด้วยนะครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2พี่สาวขามพี่เอิร์ธครับพี่บันเทาครับสวัสดีครับพี่อนงจากพัทลุงนะครับจากพัทลุงเนาะนะครับสวัสดีครับผมนี่แล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์เข้าสู่เช้าวันเสาร์หลายๆท่านอาจจะแบบมีโอกาสหยุดพักผ่อนนะครับก็ขอให้พักผ่อนได้เต็มที่นะครับพี่น้อยพี่บรรเทาพี่ผู้ใหญ่วันนะครับทักทายครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงหวานวันๆกันต่อครับ

0: ทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปบทเพลงเมื่อสักครู่นะครับโกหกหน้าตายครับจากพี่เท่อุเทนพรหมินนั่นเองครับสวัสดีพี่สังสวัสดีน้องลิซ่านะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่นรเดชนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่วลัยลักษณ์นะครับสวัสดีทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะฮะหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของ All I Hit Hit Story เพลงช้างเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตครับอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องกวางนะครับน้องกวางรอรับสายอยู่เหมือนเดิมฮะ02-248-1366ครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอป

0: ียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
4: ร้อนร้อนร้อน
0: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: กลับมานะครับในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตครับ2เพลงจบไปในชั่วโมงที่3ครับมีกวางขาวอยู่กลางเขาจากพี่โจนาสแอนเดอร์สันนะครับสายตาอ่านกินครับเวอร์ชั่นของน้องกวางจิรพันธ์นั่นเองกลับสวัสดีครับผมเพชรพุ่มพวงอยู่เป็นเพื่อนกันในชั่วโมงสุดท้ายนะครับก็ตอนนี้เวลาตี40นาทีแล้วนะครับโอ้ยสว่างอีกแล้วนะครับเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับทักทายไปถึงคุณผู้ฟังหลายๆท่านนะครับที่เพิ่งตื่นขึ้นมาไม่ก็กำลังเก็บของกลับบ้านหรือจะไปไหนก็แล้วแต่ก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับคุณแม่บุญเรือนสวัสดีครับพี่กำเตยพี่นรเดชพี่พฤทธวัฒน์ในชั่วโมงที่3ครับพี่สุฮอเกนบูมครับนะแล้วก็พี่เออินทิราพี่จรูนทักทายนะครับผมสวัสดีไปถึงทุกท่านเลยครับตอนนี้อย่ารอช้าครับอีก2เพลงจัดให้ในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับไปฟังเพลงนี้กันต่อเลยครับ
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ขอขอบคุณนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทครับเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา2เพลงจบไปมีใจบางนะครับจากน้องมอสรัศมีแล้วก็ไลฟ์สดนะครับจากน้องแบมไพลินทักทายครับไปถึงพี่สุชาดานะครับพี่นรเดชครับพี่สาวขามคุณยายพ่อเพียงนะครับพี่ดวงใจในกาชิมานะครับบอกว่าตอนนี้ที่บ้าน12องศาอะไรนะฝนถล่มมา2วันติดเลยลมแรงมากๆตอนนี้สงบนิ่งแล้วค่ะนะครับเช่นเดียวกันที่กทมก็เหมือนกันนะครับช่วงนี้ก็ฝนเมื่อวานซืนถล่มกันโอ้ยสุดยอดเลยวันนี้ก็มีปล่อยๆบ้างแต่ก็แบบมีบ้างยังไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะครับพี่การกล้วยนะครับสวัสดีครับพี่พรชัยพี่นรเดชครับพี่จิรวรรณทักทายทุกท่านเลยนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ใน Facebook Live ครับ LTM FM 95นะครับขอบคุณจริงๆนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับถึงเวลาแล้วเราไปฟังเพลงสบายๆกันบ้างดีกว่าจะเป็นเพลงอะไรบ้างต้องไปฟังกันดูนะครับเริ่มต้นกับบทเพลงนี้เลยฮะ

0: ับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: กลับมานะครับจัดไปสี่เพลงสบายๆนะฮะมหานครแฟมลี่ขอขอบคุณครับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท็กกาแฟไทยวัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็กฟผ.นะครับภารกิจแห่งความยั่งยืนครับสี่เพลงสบายๆฟังแล้วโอ้ยหลับสบายนะทั้งสี่เพลงไม่ว่าจะเป็นฮอยกอดผู้ยอดรวยนะฮะจากบิวจิตลูกแพรไหมไทยครับแม่ห้างมหาเสน่ห์บุญบังไฟเดินหกครับโจอี้ภูวสิทธิ์จีฮอยครับพี่พีเสด็จนั่นเองนะฮะตอนนี้ครับเราก็จะมีกิจกรรมต้องเรียกว่าครบรอบ22ปี FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับขอเชิญศิลปินร่วมสร้างความสุขเสียงหัวเราะให้กับน้องๆโรงเรียนบ้านคลองกระพงจังหวัดจันทบุรีนะฮะโอ้ยวันที่31พฤษภาคมนี้นะครับอะไรนะมีโปรแกรมอะไรบ้างขอดูซิก็ในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนะครับ

สู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับหนึ่งลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95นะครับขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับในกิจกรรมแบ่งปันน้ำใจ

0: ความบันเทิงนะครับมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งอาทิเช่นท็อปพัสุพัฒน์พี่โจโจ้โดมินันท์พี่เปิร์ทพี่ปีเตอร์45พี่จอยบิยอนนะครับแล้วก็เหล่าดีเจลูกทุ่งมหานครอาทิเช่นพี่วาสุเลือดจัญญานะครับพี่มีคณชัยแล้วก็พี่พิมพ์ดามหานครที่จะมามอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดตั้งแต่11โมงเช้าถึงบ่าย2นะครับท่านใดที่สะดวกสามารถนำสิ่งของไปร่วมบริจาค กันได้โรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับจัดไปนะฮะตอนนี้ไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งครับแล้วก็เดี๋ยวไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อเลย
1: มหานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันทายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันทายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยNielsen IQระหว่าง1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม

0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: กลับมานะครับผมท้ายชั่วโมงแล้วนะฮะก็ทักทายกันหน่อยครับทาง Facebook พี่ละไอพี่นุ่นกฎจพรนะฮะสวัสดีครับผมมาว่าและวัดต้องมานะครับวันศุกร์เนาะน้องอนิชานะครับสวัสดีครับพี่ละไอนะฮะพี่นรเดชนะครับทักทายไปถึงพี่จรัสด้วยครับทุกท่านเลยที่รับชมและก็รับฟังกันอยู่ณตอนนี้ครับวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วนะครับเอาไว้เจอกันใหม่วันจันทร์เวลาเดิมตีสองถึงตีห้านะครับนะสวัสดีพี่ต้องชัยนะครับบอกว่าสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์นะครับนี่นะครับพี่นุ่นบอกว่าน้องเพชรพักผ่อนเยอะๆดูแลสุขภาพด้วยนะคะนะครับเช่นเดียวกันนะครับต้องพักผ่อนนะสำคัญมากๆ อ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวผมขอตัวก่อนเอาไว้เจอกันใหม่วันจันทร์เวลาเดิมนะครับตีสองถึงตีห้ากับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ดยเพชรพุ่มพวงขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ร้อนร้อนร้อน
8: ร้อน

0: นี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

เช้าที่ LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบามาพบกันอีกแล้ว22ปีดิฉันก็อยู่ตรงนี้ไม่เคยล้างห่างไปไหนยกเว้นช่วงโควิดตอนนั้นต้องทำเทปเป็นเพราะเหตุจำเป็นนะคะ LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาต้อนรับพี่น้องที่เคารพทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มบุรีรัตตามัทธิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพลทิพย์พี่น้องรับฟังได้ทางวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมได้ทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect จะได้เห็นของแปลกอย่างที่เคยเห็นมาคุณผู้ฟังดิฉันพูดความจริงเสมอดิฉันขี้เหร่ดิฉันแก่ดิฉันเตี้ยดิฉันอ้วนดิฉันดำเหตุที่ดำเป็นเพราะว่าดิฉันวิ่งตากแดดทุกวันจากตากแดดเสร็จเนี่ยนะคะดิฉันก็หาข้ออ้างละไปไหนเหรอจริงๆแล้วอ่ะดิฉันไปยิมแต่ถ้าเราพูดว่าเราไปยิมเนี่ยแล้วคนอื่นเนี่ยนะคะเขาไม่ได้ไปยิมอ่ะใช่ไหมล่ะเขาก็จะรู้สึกใช่ไหมดิฉันก็จะอ้างว่าดิฉันไปทำงานดิฉันไปนั่นดิฉันไปนี่แต่จริงๆดิฉันไปยิมนะคะก็ถามว่าวิ่งอย่างเดียวพอไหมไม่พอค่ะด้วยอายุเนี่ยนะคะด้วยความแก่เนี่ยเราจำเป็นคุณผู้ฟังเพราะว่าการได้ออกกำลังกับเวทเป็นเวทเทนนิ่งนะคะแต่ถ้าวิ่งเป็นคาร์ดิโอเนี่ยอธิบายแบบนี้นะคะพี่น้องที่ติดตามรับชมรับฟังเวลานี้ขอให้ท่านมั่งมีสีสุขสุขภาพแข็งแรงสุขสันต์สดใสมีเงินมีทองครอบครองความสุขเมตตาหน่อยเนาะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ดีเจคีเล่หน่อยนะคะดิฉันก็พยายามคุณหมอก็บอกว่าถ้าอายุมากนะแล้วไปเพิ่มกล้ามเนื้อเนี่ยมันไม่ทันคุณผู้ฟังดิฉันก็เพิ่มตั้งแต่ตอนนี้แหละคุณผู้ฟังก็มีได้นะคะไม่ต้องไปยิมก็ได้ไม่ต้องไปเวทเทรนนิ่งก็ได้แต่ใช้วิธีเอาน้ำใส่ขวดเนี่ยขวดนี่แหละ

ค่ะขวดน้ำดื่มเนี่ยแหละนะคะแล้วก็เอาตรงนั้นแหละค่ะมาเวทจะได้ไม่ต้องเสียสตังค์นะคะทักทายพี่น้องดีกว่าพี่น้องอยู่ไหนนะพี่น้องจ๋าพี่น้องที่เคารพพี่น้องที่รักสวัสดีค่ะคุณวรวรรณโกวินสวัสดีค่ะคุณสุรสิทธิ์นะคะสวัสดีค่ะคุณเอกชาตรีอ๋อน้าดิฉันมาแล้วน้าเล็กวันชนีช่วยชูจากกระบี่เมืองคนน่ารักนะสวัสดีค่ะคุณพศนีสันติวงศ์คุณสุวัชชัยจันทรศักดากุลนะคะแล้วก็ตามต่อมาด้วยเนี่ยแนวคุณจีนชัสสาคุณรัชนนแกะมาคุณหลิวจินชิงคุณจิตรกรเทอ่านว่าอะไรล่ะเทมียโกนะคะพี่เอ๋ยมานะคะคุณย่าเอ๋ยพักตะพรคณะเจริญแล้วก็ตามต่อมาด้วยคุณนินาคุณวัชรีคุณสุพันนีนะจ๊ะดิฉันเห็นเนาะว่าคุณทักทายมานะคะยินดีค่ะมานี่เลยค่ะมาพยากรณ์อากาศก่อนเลยช่วงนี้ฝนตกเนาะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเลยนะคะทุกจังหวัดนะคะทั่วประเทศเลยให้เฝ้าระวังในเรื่องสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังปากใต้จ้ะปากใต้ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลระวังในเรื่องของคลื่นลมแรงสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นถ้ำน้ำตกถ้ำลอดเลี่ยงได้เลี่ยงพี่น้องเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยส่วนชายฝั่งทะเลห้ามลงเล่นน้ำโต้คลื่นเด็ดขาดเวลาคลื่นมาเนี่ยมันกวาดคุณผู้ฟังกวาดแล้วพอออกกลางทะเลแรงหมดเตะยิ่งตะกายเยอะเท่าไหร่โอกาสที่จะเสียชีวิตก็เยอะเท่านั้นเจออีกทีนึง2วันให้หลังอืดแล้วเพราะฉะนั้นเราจะไม่เป็นแบบนั้นชาวเรือค่ะเพิ่มความระมัดระวังและติดตามข้อมูลสภาวะอากาศอย่างระมัดระวังนะคะต้องเตือนกันแบบนี้เลยทักทายอีกครั้งนะคะคุณทวัชชัยบุญนำชัยคุณสมหมายคุณเพ็ญศรีคุณนาอ่านว่าน่าจะอ่านว่านภัชชานะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะคุณธำรงหามะฤทธิ์คุณวัฒาพรทัดแก้วคุณเล็กวิไลวันคุณบีบีมัสลุนาถาวรวงอันเนี่ยดิฉันก็มีอันเนี่ยซะด้วยนะคือเวลาเจอคนรู้จักก็จะดีใจใช่ไหมคุณนงรักเกื้อสมพูนกีดแบบเนี้ยกระหังน้อยเว้นวักคอยหักโอ้โหกระสือแล้วแบบนี้กระสือต้องเข้าดูดิดิฉันก็เป็นคนแบบนี้นะคิดไวคุณผู้ฟังแล้วก็คุณหนุ่มทืมตองน้ำดื่มซิ่งก็คนนี้คือคนนี้ชื่อน่ารักค่ะคุณอนุนอ่านอย่างนี้เนาะคุณอนุนปัญญาไวสวัสดีนะคะคุณราณีณประสมสวัสดีค่ะมาชื่อน่ารักจริงๆตามต่อมานะวันนี้เมื่อกี้คุยเรื่องของชายฝั่งทะเลแล้วก็ขึ้นลมที่ปากใต้นะคะคุณผู้ฟังก็บอกว่ารู้เลยว่าเป็นคนใต้เพราะจะไม่อ่านว่าภาคใต้ดิฉันจะเรียกภาคดิฉันว่าปากใต้ดิฉันก็เรียกอย่างนี้จริงเนาะคุณผู้ฟังก็รู้จริงค่ะนะคะวันนี้นะคะเป็นวันสำคัญเป็นวันเต่าโลกไม่ใช่ขี้เต่านะเต่าจ้าโครงการนี้นะคะวันเต่าโลกเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2543โดยองค์กรอนุรักษ์และช่วยเหลือเต่าบกและเต่าทะเลเพื่อให้เกิดการตระหนักถึงการอนุรักษ์และการลดปริมาณการสูญพันธุ์ของเต่าทั่วโลกโอ้ดิฉันเนี่ยเป็นคนชอบเต่ามากเลยหลานๆดิฉันนี่มีเพลงเต่าประจำตัวเต่าเต่าเต่าคุณรู้ว่าเคยร้องมาเต่ามันมีสี่ขาเดินไปเดินมาหัวก็โผล่แล้วหลานก็จะหัวเราะตรงหัวก็โผล่ไม่รู้จะขำอะไรนักหนานะคะมาคุณผู้ฟังมาอร่อยเด็ดเอตโลบายแหม่มบุรีรัตน์วันนี้นำเสนอเมนูไทยไม่ใช่ไทยธรรมดาเป็นไทยโบค่ะคุณผู้ฟังโบราณ ที่เน้นรสชาติเค็มนำตามด้วยหวานและมันจากกะ
ธิ

มีกลิ่นหอมจากสมุนไพรเมนูนี่เหรอเป็นเมนูเนื้อเค็มต้มกะทิอือหือคุณผู้ฟังเอ้ยถ้าเนื้อเค็มต้มกะทิก็ต้องมีเนื้อเค็มแหละเลือกแบบติดมันนะติดมันเล็กน้อยแต่พองามคุณผู้ฟังนำไปทอดให้พอหอมแล้วก็เอาขึ้นมาวางบนเขียงเอามีดบรรจงค่อยๆหั่นแฉลบแฉลบพอคำแล้วรอไว้ตั้งกระทะใส่หางกะทิตามด้วยหอมแดงบุบวิธีบุบคือเอาวางบนเขียงแล้วเอาปังตอทุบโผล่เอาแบบบุบพอแตกนะขาก็บุบโผล่แล้วหั่นเป็นแว่นแว่นตะไคร้ก็บุบก่อนที่จะหั่นเป็นท่อนท่อนตามด้วยเนื้อเค็มเคี่ยวไฟอ่อนๆนะการเคี่ยวไฟอ่อนๆเนี่ยนะคะจะช่วยให้รสชาติความเค็มของเนื้อเค็มเนี่ยนะคะเขาออกมาผสมผสานโอ้โหกลืนน้ำลายก่อนกับกะทิเนื้อก็จะนุ่มเคี่ยวไปจนกะทิเนี่ยนะคะเริ่มที่จะงวดปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บแล้วก็น้ำมะขามเปียกชิมรสไม่ต้องเติมเกลือพี่น้องเนื้อเค็มก็เค็มอยู่แล้วพอละไม่ต้องเพิ่มโซเดียมให้หน้าบวมนะคะจากนั้นก็เติมหัวกะทิลงไปค่อยๆวนวนภาษาใต้แปลว่าคนนะคะคุณผู้ฟังวนไปจริงๆน่าใช้คำว่าวนนะเพราะว่ามันจะวนไปใช่ไหมระวังนะคะอย่าให้กะทิเนี่ยแตกมันมากเกินไปจากนั้นใส่พริกขี้หนูเด็ดมาจากสวนหลังบ้านเนี่ยข้างบ้านนี่แหละใส่ลงไปเลยทั้งก้านฉีกใบมะกรูดที่เด็ดมาเมื่อกี้ฉีกฉีกไม่ต้องพิถีพิถันฉีกฉีกฉีกใส่ลงไปพอกะทิเดือดอีกสักครั้งหนึ่งปิดไฟตักใส่ชามเสิร์ฟบอกนะคะว่าเมนูนี้หอมทั้งเรือนข้าวหมดหม้อเลยจ้าส่วนใครที่ขอเพลงนี้ไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะสัญญากับใจฟังนะคะดิฉันรู้ว่าใครขอส่วนใครที่ขอยกมือด้วย

ท่านผู้ฟังที่เคารพนะคะอยู่กับ LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเป็นช่วงของรู้ทันไม่เป็นเหยื่อพี่น้องนะคะแล้วก็โอ้โหพี่น้องเอ้ยดิฉันก็ว่านะทำไมต้องชุนเสียงสูงด้วยเนี่ย คิดว่าจะหมดไม่หมดนะคะช่วงนี้เนี่ยนะคะเป็นช่วงที่แบงค์คือธนาคารเขาจะออกบัตรใหม่ของบัตรเครดิตนะหลายๆที่นะเพราะว่าเดือนหน้าก็จะครึ่งปีใช่ไหมคะเขาก็จะออกบัตรมาคราวนี้เขาก็จะส่งบัตรใหม่นี่แหละไปตามบ้านของพี่น้องประชาชนรวมถึงคอนโดด้วยกรณีของคอนโดก็จะปลอดภัยไปแบบนึงแต่ถ้าบ้านเนี่ยเขาก็จะมาเสียบใช่ไหมไว้ที่ตู้แต่ซองเขาจะพิเศษพี่น้องคือมองปั๊บมันจะมีความแตกต่างอ่ะเพราะฉะนั้นพี่น้องเช็คดีๆแล้วก็ระวังมิจฉาชีพด้วยนะคะหลายคนบอกว่าเอออีมันเอาไปก็ทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะว่ามันจะต้องลงทะเบียนนั้นนี้นู้นมิจฉาชีพทำได้ทุกอย่างค่ะนะคะดิฉันก็ไปเตือนเนาะคนที่วิ่งด้วยกันนะเขาก็แย้งคำนี้แหละเอ้ยไม่เห็นจะเป็นไรเลยเนี่ยเอาไปก็ใช้ไม่ได้หรอกแหน่เก่งเว้ยเฮ้ยให้โดนซะก่อนเดี๋ยวรู้ เดี๋ยวก็ตะกายกับมาค่ะตะกายกับมาบอกว่าไงโดนเข้าไปแล้วแล้วมันเดือดร้อนใช่ไหมคะต้องไปอายงอายัดถึงมันเอาไปได้ไม่แบบสมบูรณ์อ่ะแต่บัตรเราก็หายถูกไหมแล้วเป็นบัตรใหม่อ่ะบัตรเก่าก็กำลังจะหมดอายุประมาณนั้นเพราะฉะนั้นระวังไว้ก่อนระวังไว้ให้จงดีแล้วเมื่อได้บัตรมาแล้วเนี่ยนะคะดีที่สุดเมื่อลงทะเบียนบัตรใหม่เสร็จให้ทำลายบัตรเก่าทันทีทันควันเดี๋ยวนั้นวิธีทำลายเหรออ๋อทำให้มันแตกแยกออกจากกันแค่นั้นแหละพี่น้องก็จะปลอดภัยนะคะป้องกันไว้ดีที่สุดมีปัญหาแล้วโอ้โหตามแก้ปัญหายากนี่เลยอีกเรื่องหนึ่งโซลาร์เซลล์จะติดเช็คให้ดีเลยพี่น้องหนึ่งเลยไม่ต้องไปดูหรอกบริษัทได้มาตรฐานมีผลงานที่ผ่านมาดีหรือไม่ขั้นที่หนึ่งเลยดูหลังคาบ้านตัวเองก่อนเถอะหลังคาบ้านเรากี่ปีแล้วอะแล้วก็ผ่านมาเคยปีนขึ้นไปดูไหมอะน้ำรั่วไหมอะจะติดคิดที่ดีนะคะติดแล้วก็จากนั้นเนี่ยนะคะไปดูหลังคาก่อนหลังคามีความมั่นคงเสาบ้านสร้างมากี่ปีนะไม่งั้นได้เจอฝันร้ายอะลงทุนติดตั้งโซลาร์เซลล์เกือบครึ่งล้านหวังจะช่วยประหยัดลดค่าไฟแต่กลายเป็นค่ะเอาเงินไปละลายแดดอะบินค่าไฟบางครั้งถ้าไม่ได้มาตรฐานเนี่ยบินค่าไฟก็พุ่งเหมือนเดิมแต่ก็ต้องดูได้ว่าอ๋อพอติดเสร็จแล้วเนี่ยพฤติกรรมการใช้ไฟในบ้านเนี่ยนะคะได้เพิ่มไหมโอ้ยติดแล้วเต็มที่พี่น้องเปิดกันให้กระหน่ำเลยบางคนบอกไม่ได้ใช้ไปทำงานทั้งวันเลยเสียงสองมาใช่ไม่ได้ใช้แต่ลูกหลานคนใช้ที่อยู่ในบ้านนะคะเปิดกันกระหน่ำแบบนั้นมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคะแล้วก็ตรวจต่อไปนอกจากจะตรวจหลังคาบ้านตัวเองตรวจเสาบ้านเสาเอกเสาโทตรวจให้หมดคุณผู้ฟังปวกขึ้นไหมถ้าปวกขึ้นก็อย่าได้หมายติดเชื้อก็คือการตรวจอุปกรณ์นะได้มาตรฐานไหมช่างที่มาติดมีคุณภาพหรือไม่อย่างไรบางคนมานะติดไปด้วยดิฉันเห็นข้างๆที่

ดิฉันที่ปากช่องอ่ะช่างมาติดวุ้ยดิฉันก็ขำนะติดไปดูติ๊กต็อกหาวิธีการติดไปคุณผู้ฟังแล้วแบบนั้นมันจะได้คุณภาพไหมล่ะนั่นน่ะนะงานนี้ก็เกิดการตั้งคำถามนะบ้านสร้างมาหลายปีหลังคาบ้านอ่ะนะฝนมาพายุเข้าถล่มเนี่ยมันจะพัดไปกับลมไหมเออนะเตือนแล้วนะคะเช็คทุกอย่างมีเงินอย่างเดียวไม่พอต้องงงด้วยเอ้ยไม่ใช่ต้องมีฝันเพิ่มขึ้นอีกนิดสมัยนี้ไม่ได้นะคะรู้ทันจะได้ไม่เป็นเหยื่อไม่คาดหวังจะไม่ผิดหวังเด็ดขาดถามว่าทำไมพี่แหม่มไปอยู่เป็นพลเมืองของปักช่องเหรอไม่ใช่นะคะไม่ใช่บ้านชื่อดิฉันเลยเช็คให้ตายก็ไม่เจออืมดิฉันก็ไปอาศัยเขาอยู่น่าสงสารเนาะดีเจตัวเตี้ยอ้วนดำเลื้อยเนี่ยไปแปะเขาอยู่ตอนแก่ไงตอนนี้ยังไม่แก่แต่ก็ต้องเก็บเงินไว้เป็นของตัวเองไว้ซื้อแพมเพิร์ตตอนแก่แล้วแพมเพิร์ตไม่ได้ถูกนะแพงนะเพราะฉะนั้นพยุงกันเที่ยวดีกว่าพี่น้องพยุงกันเที่ยวเกายกแก๊งติดเที่ยวดีกว่าติดเตียงวันนี้จะพาไปลับแหล่เมืองโบราณมีตำนานเล่าขานว่าเป็นเมืองล่องหนนิทานพื้นบ้านภาคเหนือเนี่ยนะคะก็จะเล่าถึงเมืองที่ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกจะปรากฏให้เห็นได้เพียงช่วงเวลาหนึ่งแล้วก็มีเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับการเป็นที่พำนักของเทพเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เริ่มกันที่ซุ้มประตูเมืองลับแลเป็นสถาปัตยกรรมแบบสุโขทัยประยุกต์สีเหลืองเปลือกไข่ด้านข้างเนี่ยนะคะของซุ้มประตูเนี่ยจะมีรูปปั้นหญิงสาวยืนอุ้มลูกน้อยสีหน้าเศร้าเศร้านะคะข้างๆกันจะใครล่ะฝาชีสินั่งก้มหน้าในมือถือถุงย่ามคล้ายจะออกเดินทางก็เป็นไปตามตำนานที่เล่าขานกันมาอีกที่หนึ่งนะคะแนะนำเลยนั่นคือพิพิธภัณฑ์เมืองลับแลจัดแสดงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีชีวิตชุมชนในเรือนไทยโบราณบรรยากาศร่มรื่นแล้วเช้าตรู่แบบนี้อื้อหือของชอบของดิฉันนี่เป็นคนชอบตลาดสดจริงๆเลยคุณผู้ฟังดิฉันไม่ชอบเดินห้างนะดูมันเหมือนกันไปหมดไงย้วยไปไหนเหรอย้วยไปตลาดเช้าอี๋ยาตลาดฝายหลวงเนาะมีทั้งผักมีผลไม้พื้นบ้านเรียกว่าผักผลไม้พื้นถิ่นนะคะอาหารปรุงสำเร็จรูปอู้ฮี่ฮี่คุณผู้ฟังเอ้ยหนังควายอี๋ยาใครลำขนาดเนาะเออแล้วก็มีขนมพื้นบ้านเปิดทุกวันคุณผู้ฟังสำคัญอยู่ที่ว่าต้องตื่นให้ทันและตื่นทันหรือเปล่าเท่านั้นเองนะคะตลาดเช้าฝายหลวงดิฉันไปนี่ก็เดินนะ เขาไม่รู้จักหรอกว่าดิฉันเป็นใครเออขี้เลได้ที่ขนาดนี้โบกมือไปก็แค่นั้นแหละ แต่ดิฉันเนี่ยเคยไปหลายครั้งนะคะหลายครั้งนะคะสำหรับตลาดแห่งนี้มีเสน่ห์เป็นตลาดเล็กๆค่ะนะคะแต่มีเสน่ห์ล้นใจโอ้อีกที่หนึ่งถนนคนกินเออเต็มไปด้วยร้านของกินพื้นเมืองและอย่าหยุดให้เชื่อมต่อไปยังร้านอาหารอร่อยอื่นไม่ว่าจะเป็นข้าวพันผักมีพันลับแลแป้งจีแป้งจีเนาะเออก็จะมีนี่ลอดช่องเป็นลอดช่องเค็มสีขาวโรยหน้าด้วยปลาป่นพริกป่นมะนาวผักชีฝรั่งซอยแล้วก็ถั่วงอกดองไอ้ยคุณผู้ฟังเอ้ยจานเดียวอย่าพอ อร่อยนะคะนี่นี่คนรักสวยรักงามนะคะพิพิธภัณฑ์ผ้าสิ้นตีนจกไทยยวนลับแลก็จะจัดแสดงเครื่องทอผ้าโบราณแล้วก็มีผ้าสิ้นตีนจกอายุมากกว่า100ปีประณีตลวดลายสวยงามคือจะมีแค่ชิ้นเดียวในโลกเท่านั้นคุณผู้ฟังเอ้ยเพราะฉะนั้นราคาเหรอคะไม่ต้องพูดสายมูค่ะสายมูไปสักการะพระแท่นศิลาอาสน์แล้วก็วัดพระบรมธาตุทุ่งยางหน้าผลไม้เหรออุ้ยทุกตลาดคุณผู้ฟังข้างทางโอ้โหมีทั้งลองกองลัง

สาดคือลองกองก็จะหวานลังสาดก็จะเปรี้ยวขึ้นมานิดนึงมังคุดพุ่งให้ไวเลยค่ะตลาดผลไม้หัวดงลิ้มลองทุเรียนพันหลงลับแลลิ้นลับแลทานให้ตัวแตกเลยคุณผู้ฟังโอ้โหลูกเดียวพอที่ไหน เขาแต่ละลูกเขาก็จะมีรสชาติเอกลักษณ์ของตัวเองใช่ไหมเออลูกนี้ก็กรอบนอกนุ่มในลูกนี้ก็ปลาร้าโอ้นี่ฉันชอบมากทุเรียนปลาร้านี่กินแล้วติดมือนะแล้วเลียมืออุ้ยคุณผู้ฟังเอ้ยไม่ได้สกปรกหรอกมันอร่อยลับแลเนี่ยนะคะเป็นเมืองเล็กแต่เมื่อไปเที่ยวลับแลกันสักครั้งแล้วคุณจะหลงอะไรหลงรักลับแลค่ะบทเพลงนี้มาทันควัน

0: หลงรักลับแลไม่ได้หลงธรรมดานะคะหลงรักมากมายนะคะเป็นเมืองที่ดิฉันชอบอีกเมืองนึงนะคะอย่างที่คุยอะค่ะว่าเป็นเมืองเล็กๆแต่มีเสน่ห์เหลือเกินนะคะโดยเฉพาะหน้าฝนเนี้ยต้องไปพี่น้องโอ้โหของรับทานเยอะนะคะผักเขาเรียกว่าผักพื้นบ้านนะคะผักพื้นบ้านเยอะนะคะเลือกไม่ถูกเลยแหละเนาะซื้อทุกเจ้าประมาณนั้นนะคะประมาณนั้นคุณผู้ฟังเราหยุดไม่ได้หรอกเรื่องรับทานนะคะเรื่องอื่นนี่พอทนเรื่องรับทานไม่ทนจ้านะคะทักทายพี่น้องก่อนเช้าวันนี้เบอร์แรกโอ้ยคุณสวัสดิ์ดอนเสือวันนี้คุณไม่ทันคนแรกที่มาคือคุณจรัสวราพุฒนะมาทางLTM FM 95นะวันนี้คุณสวัสดิ์ดอนเสือช้าไปนิดนึงนะจ๊ะอย่าเสียใจนะสัปดาห์หน้าเอาใหม่ตามต่อมาด้วยคุณอุไรจริตงามนะคะจากทุ่งสงบอกว่าทุ่งสงอากาศดีจ้าลุงต่อยแก่แล้วคุณประสิทธิ์ชนะรบคุณกัชมนแก้วเรืองคุณเกรียงไกลดอนประดิษฐ์คุณจิตราศรีจันทร์คุณออยบอกทำกับข้าวอร่อยไหมถ้าฝีมือดิฉันเหรอโอ้โหดิฉันพร้อมได้ทุกวันนี้ก็ฝีมือตัวเองนี่แหละคุณผู้ฟังฝีมือคนอื่นเนี่ยนะคะโอ้พอได้ถ้าฝีมือตัวเองนี่เหรอโอ้โหพอเหมือนกันพอทนนะคะคุณอารมณ์อนุวงศ์นะคะบอกว่ากงหลากงหลาพัทลุงนะดิฉันจำได้เพราะว่าเนี่ยคิวเดือนหน้ามีพัทลุงมีสงขลาเห็นอยู่นะคะมีนครศรีธรรมราชนั่นนะคะคิวลงใต้โอ้มีคิวขึ้นเหนือด้วยมีคิวไปเชียงใหม่ไปเชียงใหม่ที่เห็นอยู่นะมีไปเชียงใหม่โอ้ดิฉันไม่รู้จะแปลงกายยังไงอะนะคะก็รับจ้างเขาเป็นลูกจ้างเขาหน้าจงจานเป็นดีเจหน้าจงจานนะคุณผู้ฟังฟังแล้วทุเรศตัวเองเหมือนกันเนาะต่อมาด้วยคุณเออินทิราค่ะคุณแกนจุฬาภรณ์นครศรีสืบสายคุณกบจากตากนะคะตากมีไปไหมไม่มีไม่เห็นนะคะอุ้ยมาแล้วคุณปาริชัดปัญญาจากอุตรดิตถ์อิตรดุตนั่นแน่นะคะน่ารักนะคะอุตรดิตถ์เนี่ยเป็นเมืองที่น่ารักจริงๆนะคะโอ้ไม่ธรรมดาสำหรับเมืองนี้นะคะพี่แหม่มไฟอะไรส่องหน้าพี่พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะมันส่องมานานแล้วพยายามนั่งหลบอยู่เนี่ยนะคะก็ไม่รู้มาจากจอน่าจะมาจากจอเนี่ยนะคะจอคอมที่มีอยู่ข้างหน้า3ตัวข้างหลังอีก1ข้างหลังอีก1ตัวด้านนู้นมีอีก3ตัวตรงนู้นมีอีกตัวนึงรวมแล้ว2 3 4 5 6 7 7ตัวคุณผู้ฟังข้างในห้องนั้นอีก2ตัวโอ้เยอะจัดนะคะต้องใส่แว่นคุณผู้ฟังนะคะคุณจรุณหน้าแก้วทักทายมาคุณจรีรัตน์พลเดชทักทายมานะคะในเช้าวันนี้เห็นอีกนะคะแต่เดี๋ยวขอตรงนี้ก่อนนะคะเพราะว่าจะต้องมาเข้าช่วงของมีเงินมีทองแต่รู้สึกว่ามันจะตรงข้ามนะ GDP นะคะ GDP เดี๋ยวดิฉันพยายามจะหลบหาไม่เจอเหมือนกันว่าแสงอะไรเข้าหน้าสีขาวๆเดี๋ยวน้องปิงจะช่วยดูให้น้องปิงเห็นมาในจอจ้ะในจอเห็นนะมาที่หน้าพี่แหม่มพอพี่แหม่มมาตรงเนี้ยหรือพี่แหม่มเห็นคนเดียวทุกวันไม่มีเนาะ
1: มันเป็นที่จอ
0: นะคะเป็นที่จอเนาะโอเคถ้าเป็นที่จอแล้วไปคุณฟังช่วงนี้ช่วงไม่มีเงินไม่มีทองแหละ GDP ไทยค่ะพี่น้องคะเสี่ยงโตต่ำกว่า 1.5% เงินเฟ้อค่ะจะพุ่งเกิน 5% แต่ยังไม่นำเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าเศรษฐกิจชะงักงันแม้สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางอาจจะยืดเยื้อจนกระทั่งถึงสิ้นปีคาดว่าไทยเนี่ยนะคะคงยังไม่รีบขึ้นดอกเบี้ยตามเศรษฐกิจโลกทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะทั้งที่ความจริง

ถึงแล้วต้องบอกแบบนี้ตามตำราเศรษฐศาสตร์เนี่ยหากเกิดเหตุการณ์ GDP ต่ำเงินเฟ้อพุ่งธนาคารกลางทั่วโลกมักจะใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดโดยการปรับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อสกัดเงินเฟ้อแม้จะ

ต้นทุนวัตถุดิบก็ขึ้นสินค้าทยอยกันปรับขึ้นราคาข้าวสารอาหารสดผักผลไม้บรรจุภัณฑ์หนังยางร้านอาหารและเครื่องดื่มก็ทยอยกันปรับราคา 10-20% โดยสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าพบว่าเดือนเมษายนเนี่ยนะคะอาหารจานเดียวทั่วประเทศทยอยปรับขึ้น 5-10 บาทข้าวผัดซีอิ๊วราดหน้าข้าวราดกะเพราข้าวมันไก่ส้มตำอยู่ในระหว่างช่วงราคา 50-60 บาทอย่างไรก็ตามแม้ว่าราคาอาหารจะขึ้นแต่รายได้ของร้านค้ากลับมีแนวโน้มลดลงจากกำลังซื้อในประเทศที่อ่อนแรงลงกระทบกับร้านบุฟเฟ่ร้านอาหารพรีเมียมร้านเดลิเวอรี่โดนกันหมดแต่ว่าฝนตกชุกเห็ดโคนโคราชตั้งแผงขายกระจายเลยคุณผู้ฟังแบบดอกหัวจรวดอ่ะขึ้นดอกยังไม่บานอ่ะนะโลนึงก็500บาทแต่ถ้าเป็นดอกชะใบอันนี้โลนึงก็ประมาณสัก300บาทมีทั้งเก็บขายเก็บรับทานนะคะก็สร้างรายได้ให้กับพี่น้องได้เป็นอย่างดีนะคะโอ้ยคุณผู้ฟังเอ้ยราคามาขนาดนี้คุยอะไรได้เพลงมาเลยค่ะยอมจำนนหนี้สิทธิ์เอ้ยไม่ใช่ยอมจำนนฟ้าดินจ้า

0: พิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์หนึ่งซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ยาเพียแคม
2: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: มาแล้วค่ะมาช่วงของสุขภาพดีๆนะคะจากเชิงกรานสู่เชิงตะกอนคุณผู้ฟังโอ้โหเขาเตือนกันเลยนะคะอีโบลาคืนชีพ WHO นะคะองค์การอนามัยโลกก็ประกาศภาวะฉุกเฉินอีโบลาระบาดหนักในประเทศคองโกยูกันดาติดเชื้อเนี่ยนะคะตอนนี้ทะลุ300คนดับแล้วเฉียดร้อยไม่มีวัคซีนและยารักษาโรคจำเพาะเพราะมันไม่มีจริงๆมันยังทำอะไรไม่ได้จริงๆแต่ทั้งหมดทั้งนั้นทั้งนี้ทั้งสิ้นเนี่ยนะคะยังไม่เข้าข่ายการแพร่ระบาดใหญ่เหมือนวิกฤตโควิดแค่ถือเป็นเหตุการณ์ไม่ปกติเนื่องจากเป็นการแพร่ข้ามพรมแดนและขยายเข้าสู่เขตเมืองใหญ่อีโบลาเนี่ยนะคะว่าไปเขาเกิดจากเชื้อไวรัสที่ชื่อว่าอีโบลาตรงตัวเลยนะคะแพร่กระจายผ่านการสัมผัสกับสารคัดหลั่งประเภทเลือดน้ำลายเหงื่ออสุจิแล้วก็สิ่งของปนเปื้อนนะคะโดยที่ไม่ได้ผ่านการติดต่อทางอากาศอัตราการเสียชีวิตเมื่อเป็นแล้วสูงพบการระบาดในกลุ่มของทวีปแอฟริกาอาการก็คือไข้สูงเฉียบพลันอ่อนเพลียอาเจียน

ท้องเสียมีเลือดออกทั้งในแล้วก็นอกร่างกายนะคะโอ้โหคุณผู้ฟังหนักหนาสาหัสนะคะเอาแบบนี้ดีกว่ากลัวได้กลัวได้นะคะกลัวได้แต่อย่าตระหนกตกใจเอาเป็นว่ากลัวได้แล้วก็กังวลนิดๆแบบนั้นดีกว่านะคะหันมามองหน้าจอโอ้โหข้อความวันนี้คุณสุจากต่างประเทศนะคะจากประเทศนอกคุณผู้ฟังนะคะทักทายมาหลายข้อความเหลือเกินขอบพระคุณนะคะที่รับฟังแล้วก็ส่งข้อความมานะคะตามต่อมาด้วยคุณเกนิกาพาแซบคุณอมรีธาราวุฒคุณอิสลานุวัตจะคุณอิสลานุวัตชื่ออิสลานุวัตนะคะอิสลานุวัตเมืองนันนะคะคุณสมใจอินงามมุกชูทักมาแล้วนะคะมุกชูจากตลาดเสรีไทยซอย41พี่น้องตรงไปปรับร้านสุดท้ายหาไม่ยากโอ้กำลังอยากกินเลยอ่ะพูดถึงเนาะข้าวขาหมูหนังเยอะๆมันไม่ต้องมันอยู่ตรงพุงแล้วนะคะตามต่อมาด้วยคุณวิเชียรอุ่นชาวนาคุณภาวดีแก้วบ่อเรืองนะคะทั้งหมดทั้งสิ้นเปิดเพลงให้ดีกว่าเพลงนี้เลยของสาวที่เสียงเพราะที่สุดจากโคราชค่ะคุณสุนารีราชสีมาดิฉันชอบเธอมากนะคะรักคุณเขาแล้วค่ะ

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
3: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
2: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
3: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: ร้อนร้อนร้อน
6: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: เป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: ทักทายอีกครั้งพี่น้องคะทักทายด้วยคำว่าอรุณสวัสดิ์ยามเช้าที่ LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาอยู่กันมา22ปีนานเนาะถ้ามีลูกก็เรียนจบแล้วแหละคุณผู้ฟังเออก็ต้อนรับพี่น้องอีกครั้งนะคะเข้าสู่รายการกับแหม่มบุรีรัตน์สามัคคียะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ท่านผู้ฟังที่เคารพรับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมได้ทางแอปพลิเคชัน Mcot Connect เมตตากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ดีเจสวยพูดไปก็อายปากพอดีเจขี้เหล่เหลือเกินนะคะแก่ด้วยอ้วนด้วยเตี้ยด้วยโอ้ที่ดีอย่างหนึ่งคือไม่มีโรคเออไปตรวจสุขภาพนี่แม่แจ่มปึ๊ดขนาดนั้นพี่น้องคะว่าแล้วก็ทักพี่น้องกันเดี๋ยวพี่น้องงอนพี่น้องคะสวัสดีค่ะคุณชัยบอยคนเดิมคุณอนันต์ปั่นผสมคุณจิตราศรีจันทร์คุณหนุ่มลำดวนคุณละไมเพชรจำนงคุณวรรณาสีสะอาดคุณจุ้นขนส่งทั่วไทยอรุณสวัสดิ์คุณสมพรหมื่นน้อยสวัสดีค่ะคุณอัมพรบุญสารและคุณลูกจันทร์เว้นวักลูกจันทร์นี่แน่เนาะแล้วก็คุณโอ้คุณประทุมปิโยตารงดำรงคุณสมศรีชัยขวัญชอบชอบเลิฟเลิฟแน่คนธรรมดากราฟผมนี่เนาะคุณทูแซมตามต่อมาด้วยคุณวารินพงศิริคุณเบลพาสทักกันขนาดนี้อู้ๆเดี๋ยวมีอีกท่านหนึ่งนะคะพี่ปิดิษยามภรรยาคนสวยของพี่ก๊อฟดิษยามอื้อหือทักทายกันขนาดนี้สัปดาห์นี้ดิฉันทำอะไรเหรอดิฉันเหรอตะเล็ดเตะอาทิตย์นี้ไม่ค่อยทำอะไรมากมายคือพักมั่งเออสังขารก็ปูนี้แล้วแล้วก็ไปเจอหนังสือนะคะชั้นประถมปีที่3ในชุดสัตว์สวยป่างามจากมูลบทภารกิจของพระยาศรีสุนทรโวหารวงเล็บน้อยนะคะเขียนไว้คุณผู้ฟังจำได้นะคะอายุประมาณหนึ่งยังไงได้ท่องแต่เด็กรุ่นใหม่ไม่แน่ใจคุณผู้ฟังจำนะฉันเชื่อว่าท่องได้นะคะเห็นกวางย่างเยื้องชำเลืองเดินเหมือนอย่างนางเชิญพระแสงสำอางข้างเคียงเขาสูงฝูงหงลงเรียงเริงร้องสองเสียงสำเนียงหน้าฟังวังเวงกลางภัยไก่ขันบรรเลงฟังเสียงเพียงเพลงสอแจ้งจำสอแจ้งจำเรียงเวียงวังนี่คุณผู้ฟังจำได้เนาะแล้วก็มีต่ออีกคุณผู้ฟังอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะเป็นชุดของสัตว์สวยป่างามโอ๊ะเอ๊ะอะพี่น้องก็บอกว่าพี่แหม่มแน่จริงท่องให้หมดโอ้ยไม่แน่ค่ะจำได้ว่ามีท่อนล่างๆนะเพลินฟังวังเวงอีเก้งเริงร้องหลองเชิงฝูงละมั่งฝังดินกินเพลิงข้างแข็งแรงเริงนี่เห็นไหมยืนเบิ่งเบิ่งหน้าตาโพลงป่าสูงยุงยางช้างโขลงโอ้พูดถึงช้างวันก่อนตะลุย ไปปากช่องไงก็ยืนบอกสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมว่าไปลงเสาเอกแล้วก็เสาโทสร้างกระต๊อบน้อยเถียงนา3ชั้นเนาะชั้นบนก็จะเป็นห้องดูดาวเออเป็นห้องใต้หลังคาประมาณนั้นคุณผู้ฟังนะก็เลยวนเวียนไปก็ไปเจอช้างชื่อว่าสาลิกามีเดียวช้างชื่ออย่างนี้จริงๆช้างชื่อเสียสาลิกาเรียกสาลิกาอย่างเดียวไม่พอ

อ๋อต้องมีคำว่าเสียด้วยนะเขาน่ารักอ่ะเขาสะบัดหัวตึ้งตึ้งจากนั้นก็แกว่งงวงปึ้งปึ้งแล้วก็เอางวงอ่ะค่ะไปพาดไว้ที่งาน่ารักมากเลยอ่ะเสียสานะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งตัวท่านใหญ่เหลือเกินท่านชื่อเดียวหลับท่านมาตัวเดียวโดดโดดท่านอยากจะนอนตรงไหนท่านก็นอนท่านก็หลับท่านเลยชื่อเดียวหลับนะคะเขาเอาหัวไปชนต้นมะม่วงบางทีก็ชนต้นขนุนคือขนุนมันสูงเกินอ่ะท่านก็เก็บมาเยอะแล้วล่ะใช่ไหมคนญี่ปุ่นเนี่ยนะคะจะเรียกช้างว่าโซสังสังแปลว่าคุณเป็นการเรียกแบบเคารพอะค่ะเช่นเดียวกับฟูจิภูเขาไฟฟูจิเนี่ยนะคะเขาจะไม่เรียกฟูจินะคะเรียกฟูจิซังญาติในครอบครัวดิฉันเนี่ยนะคะต้องบอกว่ามีชาวญี่ปุ่นรวมอยู่ด้วยดิฉันก็จะรู้นู่นนี่นั่นแล้วดิฉันก็เคยไปรับจ้างนะสำนักข่าวญี่ปุ่นไปรับจ้างแบบฝิ่นงานเขาเรียกฝิ่นงานคืองานประจำเราก็ทำไปอันนี้ก็คือไปฝิ่นหาสตังค์เพิ่มเนาะรายได้ก็ค่อนข้างดีก็เป็นสำนักข่าวญี่ปุ่นแล้วจากนั้นมาก็ทำสำนักข่าวเกาหลีประมาณนั้นแหละคุณรู้ฟังเพื่อเงินบุรีรัมย์สามารถวันนี้นะคะเป็นวันคล้ายวันเกิดของเจสุไก่ทอดประจำการแล้วนะคะที่หน้าสภ.ตราดพี่น้องค่ะบทเพลงนี้ต้องมาค่ะเป็นเพลงอวยพรวันเกิดจังหวะสามชาติเชิญรับฟังและเต้นไปด้วยกันพร้อมๆกันนี่แหละพี่น้องจ๋า

ไม่เต้นค่ะเจ๊สุตอนนี้น้ำตาเลียดน้ำตาลาดอยู่ที่ตราดนะคะพี่น้อง ประมาณทักพี่น้องก่อนเดี๋ยวพี่น้องท่านอื่นท่านจะเสียใจเนาะคือใครวันเกิดเปิดมาเถอะดิฉันจะเปิดให้นะคะสวัสดีค่ะคุณอัมพายแท้เดียวนะคะคุณแสงจันพิรมนะคะเขียนมาว่าจูฟโอ้โหเขียนอย่างนี้จริงๆนะคะจูฟฟังมานานจนหลานสาวเรียนจบแล้วครับจบม.อุบลนะจ๊ะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะคะจากนั้นคุณวารินทักทายมาสวัสดีค่ะโอ้โหเมื่อกี้ดิฉันก็เสิร์งเสด็จตะเดาเลยนะคะคุณทองพูนเบญเจริญอรุณสวัสดิ์นะคะคุณกันนิกาสวัสดีค่ะคุณวลีลักษ์วรกาญจนะขอโทษค่ะคุณวลีลักษ์วรกาญจรัศมีนะคะต้องอ่านให้ถูกเนาะคุณสมบัติจากคลองท่อมกระบี่จ้าโอ้โหเจสุตอนนี้ส่งข้อความมาส่งสติ๊กเกอร์มาส่งสารพัดเลยนะคะโอ้โหน่ารักที่สุดคุณวัฒนศักดิ์ผู้กิ่งเงินนะคะโอ้โหส่งนิ้วโป้งค่ะกำนันกัลหันอ่านนะคะคุณนิพนธ์พรมคำมูลแล้วก็โอ้ยเยอะจริงเยอะจังวันนี้นะโอ้โหเซิร์ฟกันเสด็จตะเดาพี่น้องจ๋านะคะสวัสดีค่ะคุณพันจ้าจากโคราชคุณวิโรจน์แก้วศรีคุณสุธาทิพย์จันทองคุณสัญจรแย้มศรีคุณคณิตจำนงศรีคุณตุ้มจรุงคีรีเพชรบกนครอากาศดีนะคะคุณเอิร์กหมายดีคุณมานพอินเพลงคุณชีวิตต้องทนไม่ต้องทนพี่น้องดูดิฉันดิฉันตื่นตีสี่ดิฉันยังไม่ทนเลยนะคะมาวันเดียวพอคุณมาทองสวัสดีค่ะคุณปูนิ่มคุณนิ่มส้มตำแปดครกจาก8ริ้วทักมานะคะคุณจันแรมโล่งอากาศคุณประสาทพรแจ้งสีสุขดิฉันจำได้นะคุณจันแรมโล่งอากาศนี่จากอำเภอบ้านแพงใช่ไหมอำเภอบางแพอำเภอบางแพราชบุรีนะคะเอิ้นตอนนี้พี่ก๊อฟรายงานมาว่าขณะนี้ได้กำลังไปซื้อขนมให้น้องแหม่มแล้วและเมื่อกลับมาเจอกันในลานลู่วิ่งจะเอาขนมมาฝากซะถูกขอบพระคุณพี่กับล่วงหน้านะคะจากหน้าหนึ่งนะคะของข่าวสดข่าวสดครบทุกรสสดทุกเรื่องนะจ๊ะอ่านข่าวสดมาเลยจ้าใจล่มๆพี่น้องหนูที่ว่าคือนายกหนูควงเชนกระทบไหลประธานาธิบดีมาคลงรัดเชื่อไอ้นะเดี๋ยวเอามาฉบับนี้ก่อนมติชนหนังสือพิมพ์คุณภาพเพื่อคุณภาพของประเทศคุยยูเนสโกพลังงานระหว่างประเทศอนุทินถึงฝรั่งเศสผนึกร่วมมือไทยในเวทีโลกนั่นต่ออีกหนึ่งฉบับทีเดียวเลยคุณผู้ฟังเรื่องเดียวจะได้จบหลายฉบับดิฉันก็ทนอ่านได้จากไทยรัฐนะคะหนังสือพิมพ์จำหน่ายมากที่สุดของประเทศอนุทินชวนฝรั่งเศสลงทุนคุยเอกชนหลายภาคธุรกิจนั่นเนาะ

มาอีกฉบับหนึ่งนี่ของแท้เลยอันนี้ของแท้พี่น้องจ้ะพี่น้องจ๋าพี่น้องที่เคารพของแท้มาแล้วนะจ๊ะคนไทยโอ้ต้องอ่านก่อนว่ามาจากฉบับไหน Daily News อ่านความจริงอ่าน Daily News คนไทยทุกซ้ำค่าไฟใหม่รีดเลือดโหดใครใช้เกิน401หน่วยอ้วมอ้วมจริงคุณผู้ฟัง4แนวทางจ่ายเพิ่มเกือบ1บาทต่อยูนิตดีเดย์ฟังเสียง5มิถุนายนเริ่มเก็บโน่นเลยกรกฎาคุณผู้ฟังเอ้ยพี่น้องไทยที่เคารพนายกรัฐมนตรีก่อนที่จะบินไปฝรั่งเศสเขาชื่ออนุทินชาญวีรกูลนะคุณผู้ฟังนะก็ให้สัมภาษณ์หลังจากฟังสรุปงานจากผู้แทน4หน่วยงานราชการน่ะก็พูดถึงปัญหานอมินีปัญหายาเสพติดบอกว่าไม่มีอะไรภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ที่ข้าราชการไทยจะทำเพื่อคนไทยไม่ได้แต่สิ่งนั้นต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์เป็นไปตามกฎหมายและเป็นไปตามระเบียบพร้อมอย่าทำงานแบบไฟไม่ฟางโอ้โหทิ้งไว้แบบนี้คุณผู้ฟังนายกพูดแล้วบินไปฝรั่งเศสดิฉันก็เอ้ยคำนี้ดิฉันก็คุ้นมาแต่เด็กนะที่ว่าไม่มีอะไรภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ที่ข้าราชการไทยทำเพื่อคนไทยไม่ได้โอ้โหไม่ใหม่หรอกเป็นการปรับประโยคจากคำขวัญและวาทะเรียกว่าเป็นวาทะประวัติศาสตร์นะเป็นวาทะดั้งเดิมนะของพลตำรวจเผ่าศรียานนท์อดีตอธิบดีกรมตำรวจในยุคจอมพลป.พิบูลสงครามคือตำแหน่งเนี้ยตำแหน่งอธิบดีกรมตำรวจตอนนี้ก็ปรับแล้วไงเป็นผบ.เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินี่แหละนี่แหละคราวนั้นเนี่ยนะคะพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์อ่ะเขาเรียกว่าอัศวินยุคอัศวินเผ่าศรียานนท์เนี่ยนะเคยกล่าวแบบนี้แหละในโอกาสดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมตำรวจเป็นปีแรกปีนั้นเป็นปี2494พลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์พูดว่าภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ไม่มีสิ่งใดที่ตำรวจไทยทำไม่ได้แม้เราเดิมมาชัดเชียวสำหรับนายอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยนะคะก็เกิดเมื่อวันที่13กันยายนปีพ.ศ.2509ปัจจุบันก็ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเอาเป็นว่าเนี่ยคำพูดนั้นน่ะมันคือการดัดแปลงอ่ะเพราะว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยเกิดปี2509แต่คำพูดนี้ครั้งแรกออกจากปากของเจ้าของวาทกรรมคนแรกและคนเดียวนั่นคือปีพ.ศ. 2494เนี่ยคุณผู้ฟังตอนนั้นดิฉันนั้นคิดว่าดิฉันยังไม่ตายนะแล้วก็เพิ่งตายแล้วก็มาเกิดใหม่ก็ขำๆไปนะอ้าวคราวนี้นะสื่อดังก็เปิดตัวเลขอีกคุณผู้ฟังนะเออเปิดตัวเลขของสำนักนายกรัฐมนตรีจัดจ้างเลี้ยงผู้ประกอบการอะพูดรัฐบาลฟังให้เจ้าสัวสิบกลุ่มอุตสาหกรรมเข้าทำเนียบรัฐบาลสัปดาห์ก่อนอะนะก่อนที่คุณอนุทินจะบินไปฝรั่งเศสนี่แหละแล้วก่อนที่จะพูดไอ้คำเมื่อกี้เป็นประโยคที่ดิฉันเรียนให้ทราบเนี่ยนะคะก็พบค่ะว่าตัวเลขเนี่ยนะคะเป็นการจ้างออกแบบรูปแบบการจัดงานตกแต่งสถานที่ดำเนินรายการเนี่ยทั้งหมด 475,500 บาทมีการจ้างจัดทำระบบเสียงระบบคุณภาพระบบเสียงและอุปกรณ์เนี่ยนะคะคือแสงเสียงอะแสงสีเสียงเอาไว้ครบแล้วกันนะคะพร้อมกับติดตั้งแล้วก็รื้อถอนอีกนะจากยอดเมื่อกี้คือ482,825บาทรวมหลวงจ้องเหน่งเจ้งจ่ายไปเฉพาะแสงสีเสียงแล้วก็การจัดแต่งอุปกรณ์เนี่ยนะคะสถานที่ดำเนินงานด้วยเนี่ยนะคะก็958,325 บาทนี่ดิฉันอ่านละเอียดทุกเลขเลยนะ

ก็อีกนิดนึงก็ล้านนึงอะนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยการว่าจ้างเนี่ยไม่ระบุถึงวงเงินเมนูที่ให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาภาคการโรงแรมเนี่ยแสดงฝีมือเสิร์ฟคือไม่ได้แสดงตัวเลขราคาอาหารที่เจ้าสัวรับทานตามที่รัฐบาลเรียกเข้ามาฟังความเห็นเนี่ยเป็นอาหารฟิวชั่นวันนั้นอะฟิวชั่นก็แปลว่าไม่เยอะเล็กๆน้อยๆนะคะประมาณนั้นเมื่อเห็นตัวเลขแบบนี้เนี่ยนะคะก็พี่น้องไทยตาดำๆนะเขาพูดกันหลักล้านพวกเราประชาชนตาดำๆดิฉันใส่แว่นดำด้วยเตรียมรับมือรับเงินเดือนละพันคุณผู้ฟังในโครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยพาสผ่านแอปเป๋าตังรับสิทธิ์เนี่ยนะคะร่วมจ่ายนะ60 40วันที่25ถึง29พฤษภาคมตั้งแต่6โมงเช้าถึง4ทุ่มคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์นะต้องเป็นคนที่มีสัญชาติไทยมีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีบัตรประชาชนคนไทยคุณผู้ฟังแล้วก็ไม่เคยเป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการของรัฐและไม่เป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินสวัสดิการแห่งรัฐคือถ้ามีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ไม่ต้องรับนะคะก็เริ่มใช้สิทธิ์กันตั้งแต่วันที่1มิถุนายนสิทธิ์นี้เนี่ยนะคะให้เดือนละพันให้เดือนละ 1,000 บาท4เดือนรวดคุณผู้ฟังคือรัฐจ่ายให้ใช่ไหมคะ 4,000 บาทส่วนเราเนี่ยต้องจ่ายในส่วน 40% นะเราต้องรับผิดชอบตัวเรานะปัดเศษขึ้นมาแล้วก็คือ667บาทเนี่ยเป็นแบบนี้คุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ทบยอดไม่ได้สมมุติว่าหมดเดือนเนี้ยเดือนมิถุนาจะทบยอดที่เหลือไปเดือนถัดไปไม่ได้หรือว่าจะยกหลงจ้องเหล่งเจ้งแล้วไปจ่าย 4,000 เดือนสุดท้ายก็ไม่ได้นะคะต้องใช้เดือนต่อเดือนเพื่อที่จะได้มีการกระจายรายได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญพี่น้องคะจำไว้เราต้องเอาแล้วเราก็ต้องลงทะเบียนทุกคนเหตุผล1มันคือเงินภาษีประชาชนหน้าดำๆอย่างเรา2ถ้าเราเนี่ยนะคะรู้สึกว่าไม่อยากซื้อก็ขอให้ลงทะเบียนไว้มองหน้าแม่ค้ามองหน้าพ่อค้าตากแดดตากลมตากฝนขายของขายยากขายเย็นเพราะเศรษฐกิจมันไม่ดีจริงๆแล้วที่สำคัญถ้าเงินก้อนนี้เราไม่เอาออกมาใช้เราซื้อเสร็จเรามากินเสร็จแม่ค้ายิ้มพ่อค้ายิ้มถ้าเงินก้อนนี้30ล้านสิทธิ์เนี่ยเราไม่เอาออกมาใช้คุณรู้ฟังว่ามันจะหลงไปตรงไหนอ่ะแล้วใครจะมากินแทนเราไหมอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเห็นแก่แม่ค้าเราต้องเห็นแก่พ่อค้าและเราต้องเห็นแก่ตัวเราเพราะมันคือภาษีของประชาชนที่สำคัญที่สุดพี่น้องคะมีคนมาแซะนั่นคือหมอวรงค์นายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคไทยพักน้ำสามผู้ช่วยสสเลยของคุณหมอวรงค์นี่แหละเอามาโชว์สื่อคุณผู้ฟังยันบอกมี3คนก็พอลั่นหากทำให้สสสวมีผู้ช่วยแค่3คนนี้นะภายในเวลา4ปีจะประหยัดเงินภาษีของชาติเนี่ยชาติของเราเนี่ยคุณผู้ฟังได้ถึง 2,500 ล้านนี่ตัวเลขกลมๆนะย้ำมีผู้ช่วยแค่3คนก็ทำงานได้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เพราะตอนเลือกเราเลือกกี่คนเราเลือกคนเดียวแต่พอเข้าไปในสภาเป็นไงล่ะมันแตกลูกแตกหลานออกมาเป็น8คนซึ่งหมอวรงค์บอก3คนก็พอ8คนก็เกินจำเป็นเพราะนั่นคือภาษีของประชาชนทั้งหมดที่เล่าเนี่ยนะคะมันเจ็บคุณผู้ฟังแต่เจ็บนิดเดียวเพลงนี้เปิดให้ฟังเลยจ้ะ

จ็บนิดเดียวพี่น้องเจ็บกันก็ไปพี่น้องเอาไปคนละ 4,000 เออเอาก็ไปพี่น้องเออพูดไปมานี่มานี่มานี่ยังเจ็บไม่พอขออีกทีโอ้ยไม่ใช่มานี่ค่ะมาที่ Daily News นะคะบอกว่าอิหร่านสหรัฐเปิดศึกน้ำลายข้ามทวีปนะเขาเปิดศึกคุณผู้ฟังเหตุเพราะว่าไม่มีการให้แร่ยูเรเนียมก็ฮึ่มเลยบอกว่าจะมีการเก็บเงินผ่านฮอร์มุสฮอร์มุสเป็นช่องแคบนะบอกว่าจะเจอดียังไม่พอค่ะไทยรัฐต่อเลยนะคะบอกว่าไม่ส่งยูเรเนียมทำขู่ถล่มอีกสั่งขีดเส้นตายยิวลั่นลุยด้วยอิหร่านสู้ยิบตาปกป้องเต็มที่ถ้าเกิดว่าศึกอิหร่านเนี่ยนะคะจบคุณผู้ฟังคะเรือรบของสหรัฐจะไปต่อนะมันยังไม่ได้จบนะคุณผู้ฟังอย่าคิดว่าจบศึกอิหร่านแล้วมันจะจบมันไม่จบค่ะพี่น้องเพราะว่าจะไปต่อคิวบาตอนนี้มีการเคลื่อนกองกำลังเรือของสหรัฐเนี่ยไปล่องแถวๆนั้นแล้วคุณผู้ฟังมันเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็วิกฤตเฮอร์มุดเนี่ยมันก่อให้เกิดวิกฤตพลังงานโลกและนำไปสู่ราคาอาหารรวมถึงปุ๋ยที่ปรับตัวสูงขึ้นภายใต้ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ถดถอย

เกือบทุกประเทศในโลกเลยต่างได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้ตั้งแต่เอเชียยุโรปไปจนถึงประเทศยากจนในแอฟริกาแต่ก็แค่เกือบทุกประเทศในโลกเพราะสถานการณ์ช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยนะคะเปิดโอกาสให้รัสเซียเนี่ยเพิ่มรายได้เข้ารัฐจากการขายพลังงานน้ำมันแก๊สในราคาที่สูงขึ้นท่ามกลางห่วงโซ่อุปทานที่ปั่นป่วนและต้นทุนโลจิสติกที่สูงขึ้นปัจจัยที่ว่าเนี่ยนะคะบั่นทอนการเติบโตเศรษฐกิจโลกส่งผลกระทบเชิงลบต่อการเงินของประเทศต่างๆแล้วก็เพิ่มแรงกดดันด้านเงินเฟ้อก็แปลว่าแปลง่ายๆเลยแปลว่าของแพงประชากรโลกก็จะลำบากรวมถึงประชากรไทยด้วยนะแล้วก็เมื่อพูดถึงตรงนี้มาดูเลยหลังจากเกิดศึกอิหร่านที่ยืดเยื้อเกือบจะ3เดือนแล้วเนี่ยนะคะส่งผลให้เศรษฐกิจเนี่ยนะคะมันย่ำแย่กระทบค่าครองชีพค่าไฟค่าน้ำต้นทุนดำเนินธุรกิจต้นทุนขนส่งโดยเงินเฟ้อในสปป.ลาวเนี่ยพุ่งสูงถึง 10.2% สูงสุดในกลุ่มอาเซียนตามต่อมาด้วยฟิลิปปินส์เงินเฟ้อ 7.2% กัมพูชา 5.8%เวียดนาม 5.5% ประเทศของเราประเทศไทย 2.9% อินโดนีเซีย 2.4% สิงคโปร์ 1.8% และมาเลเซีย 1.7% ถามว่าทำไม2ประเทศนี้คือสิงคโปร์และมาเลเซียเงินเฟ้อน้อยจังเขาดูแลบริหารน้ำมันเป็นอย่างดีแรงกดดันที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะแต่ละประเทศเนี่ยมันเกิดจากมาตรการที่แตกต่างกันสปป.ลาวค่ะเขาก็ทยอยปรับขึ้นค่าไฟอย่างต่อเนื่องส่วนมาเลเซียเขาอุดหนุนค่าไฟฟ้าแต่เริ่มทยอยปรับขึ้นค่าน้ำอินโดนีเซียค่ะยังคงอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซลขณะเดียวกันค่ะไทยก็อุดหนุนเหมือนกันอุดหนุนน้ำมันดีเซลผ่านโครงการพลังงานประมาณสัก9.3 บาทต่อลิตรส่งผลให้เงินเฟ้อของไทยก็อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าหลายประเทศในภูมิภาคนั่นก็คือต่ำกว่าสปป.ลาวฟิลิปปินส์กัมพูชาเวียดนามก็ต่ำได้แค่นี้นะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นมาตามต่ออีกนะคะจากพาดหัวเนาะของหนังสือพิมพ์อีกอย่างน่ากลัวมากอะไทยรัฐนะคะนี่เลยมานี่เร่งแก้19จุดกลุ่มเสี่ยงทางตัดรถไฟกลมรางแจ้งจับทุกคันจอดค่อมวันเกิดเหตุตำรวจก็ล่าโชเฟอร์นักเรียนที่เป็นรถตู้นะคะคุณผู้ฟังคาอยู่มันนั้นเลยคุณผู้ฟังเอ้ยเป็นเขาเรียกว่าเสียวซ้ำรอยอ่ะตำรวจก็เร่งติดตามนายสังวานเปรมเปรียคนขับรถตู้นักเรียนที่ขับรถตู้เนี่ยนะคะขึ้นไปจอดนิ่งบนรางค่อมไว้เลยจริงๆแล้วมีหลายอย่างให้ค่อมอ่ะไม่ค่อมค่อมรางรถไฟพี่น้องท้าทายพี่น้องประชาชนที่จุดตัดแยกซุ้มประตูชัยอำเภอเมืองลพบุรีท่ามกลางความตกอกตกใจของผู้พบเห็นแต่ปรากฏว่าพนักงานไม้กั้นเนี่ยวิ่งไปไล่ให้พ้นจากรางคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าไม่ทันอ่ะถ้าเกิดว่าไม่ทันอ่ะเกิดอะไรขึ้นล่ะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมาต่อที่ข่าวสดบอกว่าระทึกแล้วระทึกอีกระทึกเกือบทุกวันแหละคุณผู้ฟังนะคะรถตู้นักเรียนค่อมรางวิดซ้ำรถไฟชนเจ้าหน้าที่ก็โอ้โหเป็นเจ้าหน้าที่ของการรถไฟเขาเรียกว่าเจ้าหน้าที่ไม้กั้นนะวิ่งไปไล่วุ่นเลยตำรวจก็ตามตัวเนาะโชเฟอร์อ่ะส่วนกรุงเทพก็ต้องมีการแก้ไขกันอีกคุณผู้ฟังมันท้าทายชนแล้วเป็นไงชนแล้วตายมันตายด้วยก็จบแต่จบมะในรถมีเด็กนักเรียนนะคะเนี่ยใจร้ายเกินอ่ะแบบนี้นะมันต้องเอามาตัดนิ้วตัดให้ทุกครบทุกนิ้วเลยอ่ะนะแล้วก็ให้ไปค่อมแล้วไม่งั้นก็ให้ไปนอนค่อมค่อมอะไรมั่งก็ว่าไปดิฉันก็พูดไปเรื่อยเนาะ เห็นแล้วนึกถึงนะว่าถ้าลูกของเราอะลูกของเราอะอยู่ในรถคันนั้นอะพี่น้องของเราอยู่บนรถเมย์อะ

ถเมย์ก็ขึ้นไปค่อมอ่ะรางรถไฟอ่ะเออแล้วจะคิดยังไงจะคิดอะไรได้ไปมากกว่านี้มันคิดไม่ได้พี่น้อง แล้วมันก็ทำกันอยู่อย่างเงี้ยเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่มีอำนาจเนาะคนที่มีอำนาจคือใครล่ะตำรวจมั้ย

0: ็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
6: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลาก

0: จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไง
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: ประกันสังคมมาตรา40ชวนคุณจ่ายเงินสมทบต่อเนื่องเพื่อจะได้รับความคุ้มครองในทุกสถานการณ์คุ้มครองสูงสุด5กรณีไม่ว่าจะเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพหรือสงเคราะห์บุตรก็ได้รับความคุ้มครองเลือกทางเลือกที่เหมาะสมกับคุณ1จ่าย70บาท2จ่าย100บาท3จ่าย300บาทจ่ายง่ายผ่านโมบายแบงกิ้งคอลเตอร์เซอร์วิสแอป HSO Plus หรือสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาประกันสังคมมาตรา40คุ้มครองอาชีพอิสระจ่ายปุ๊บอุ่นใจปั๊บสอบถามโทร1506กด1โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยบุรีรัตน์สามัทยะ
6: ถึงช่วงอิอิอะอะตะมุตะมิปุกปิกตะลุกกุกกิกเป็นช่วงที่น่าดีใจของรายการข่าวจริงข่าวตรงที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาอุอิอาอุอิอาโอเอ๊ะดีใจจริงๆคุณผู้ฟังเคยเป็นไหมคะถ้าได้เกลียดใครแล้วเนี่ยหน้าก็ไม่อยากมองไม่มองก็ไม่ว่าถึงเห็นก็อิกนอคือเหมือนเห็นอากาศธาตุยังไงอย่างนั้นนะคะขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทีมงานและส่งพรด้วยสิ่งที่ปรารถนาให้ท่านผู้ฟังทุกท่านสำเร็จดังประสงค์ในทุกประการขอสิ่งดีงามเข้าหาชีวิตท่านอย่างอัศจรรย์ในวันนี้เชิญคาถาพระเจ้า5พระองค์ขอทุกท่านแคล้วคลาดครอบจักรวาลนะโมพุทธายะแม่มบุรีรัตน์สามัตถิยะสวัสดีค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วก็ช่วงนี้เราก็จะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินกันนะคะแล้วก็เช่นเคยค่ะดิฉันวีรวรรณมรรุตพร้อมๆกับคุณ
2: ภูเบศุนีนะครับก็ตอนนี้ต้อนรับคุณผู้ฟังทั่วประเทศด้วยเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะครับนะฮะแล้วช่วงนี้ไปพบกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะฮะน่าจะพร้อมอยู่ในสายแล้วนะครับ
1: ใช่ค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย
2: ์อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์ครับ
3: ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณวีรวรรณคุณภูเบศและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ
2: ครับ
1: อาจารย์คะที่อาจารย์จะไปเป็นวิทยากรเนี่ยนะที่ทัวร์เนี่ยที่เมืองสองแควเนี่ยโอ้ปรากฏว่าคนสนใจล้นหลามเลยนะอาจารย์นะค่ะ
3: ฮะล้นขนาดไหนฮะ
2: มาเยอะแล้วนะครับอาจารย์
1: เยอะเลยค่ะ
2: มีคนจองมาเยอะแล้วด้วยครับ
1: ค่ะ
3: ล้นเนี่ยก็แสดงว่าเกินความต้องการ
2: ยังไม่
1: เพิ่มจำนวน
2: หมายความว่าในช่วงเวลาอันสั้นนะอาจารย์
1: มาเยอะ
3: เรียกว่าล้น
1: แค่หนึ่งวันนี่แค่ที่ประกาศออกไปนะคะ
3: ไปย้อนรอยไปย้อนรอย